0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นาทีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึกมอเตอร์จีพีอีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่งมอเตอร์จีพีในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังโทชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังพาทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 น.ตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 นมวยสากลจุฑามาศรักษัตในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 ธีรพงศ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 นแต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 เบญจาภรณ์ ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นวัฒนชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายกรัฐมนตรีเดินทางหารือ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐเน้นย้ำสภาพแวดล้อมพร้อมสำหรับการลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกพื้นที่เสี่ยงสำคัญเร่งด่วนโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่สำคัญตั้งศูนย์พักพิงอาหารน้ำพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมบูรณาการในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมองค์กรภาคประชาสังคมกว่า160แห่งเรียกร้องมาเลเซียระงับการส่งตัวโรฮิงญากับประเทศเมียนมาไร้ความหวังอิหร่านและสหรัฐยังเห็นต่างกันอย่างมากในการเจรจายุติศึกเตหะรานกล่าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานช่วงเช้าคุณผู้ฟังครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
0: ครับ
1: ช่วงประมาณ4:00กว่าๆนะครับสักประมาณเกือบๆ4:30โอ้ในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยตกหนักเลยนะครับเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยนะครับบนพื้นถนนแล้วก็ในพื้นผิวการจราจรต่างๆก็ยังมีน้ำเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเปียกชุ่มนะครับอยู่บนพื้นถนนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช้าวันนี้แล้วก็อีก 2-3 วันเห็นว่าอย่างนั้นนะครับไปจนถึงวันที่27มั้งนะครับที่หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมซ
1: ึ่
0: งก็หากว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: คงจะต้องเตรียมตัว
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ทราบมาว่าบางส่วนเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีปราจีนบุรีสักแก้วเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเดี๋ยวเรามีการจัดในส่วนของกำลังทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับทางด้านของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ดูแลกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ครับในวันที่24กันยายนนะครับทุกๆปีก็เป็นอันรู้กันเป็นวันมหิดลนะครับเป็นวันทหารราบ
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยเมื่อสักครู่เรามีบทเพลงตอนต้นรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนี่ยเพลงอะไรนะ
1: นั่นคือบทเพลงมาร์ชทหารราบนะครับ
0: โอ้โหฟังดู
1: ฮึกเหิม
0: ฮึกเหิม
1: นะครับ
0: ดุเหลือเกิน นะครับราชินีแห่งสนามรบ
1: ราชินีแห่งสนามรบ
0: ครับส่วนปืนใหญ่นั้นเป็นราชาสนามรบ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับทหารราบเป็นราชินีแห่งสนามรบนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทหารราบนี่ทำหน้าที่อะไรยังไงฮะ
1: ครับก็ทหารราบเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกแล้วก็กองทัพไทยนะครับจนได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะว่าทหารราบนี่แหละในศึกสงครามเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือจะต้องมีในส่วนของทหารราบเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อสถาปนาหรือว่ายึดครองพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ประกาศชัยชนะเหนือสมรภูมิจึงเป็นราชินีแห่งสนามรบนั่นเองนะครับก็มีภารกิจในการเข้าตีนะครับแล้วก็การเข้าประชิดข้าศึกการทำลายหรือว่าการจับข้าศึกเป็นเฉลยและนี่แหละครับการเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญหรือว่าการประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่นั่นเองเนี่ยนะครับโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดทั้งการเคลื่อนที่เร็วนะครับรบได้ทุกสมรภูม
0: ิน
1: ะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าภูเขาบนบกหรือว่าอาจจะต้องลุยน้ำลุยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทหารราบสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดซึ่งขีดความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของการรบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็โดยอากาศยานด้วยในการดำเนินกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบนะครับในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสามารถที่จะดำเนินการยุทธได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
0: ครับในวันนี้พลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจะไปเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารราบนะครับซึ่งก็มีนายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารท่านนายพลเหล่าทหารราบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่ นายทหารชั้นยศนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการด้วยครับ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตรับราชการของกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุเหล่านี้นะครับถือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเราก็ได้ใช้กำลังพลเหล่าทหารราบนี่แหละครับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติตลอดจนเรื่องของการพิทักษ์นะครับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็การสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรติที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหมายถึงกำลังพลทหารราบนี่นะครับก็เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตอบสนองภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับหน่วยแล้วก็กองทัพบกได้เป็นอย่างมากครับ
0: ครับและวันนี้เป็นวันมหิดลด้วยนะครับ24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: ครับกอพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยใฝ่รู้สนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากนะครับทรงศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีใครที่ไปศึกษาในเรื่องของการแพทย์ในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแพทย์ยุคปัจจุบันหรือว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับพระองค์แทบจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกนะครับที่ไปทรงร่ำเรียนแล้วก็นำความรู้วิทยาการต่างๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระองค์ก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระองค์นี่แหละที่ต้องการที่จะพระเมตตาแล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับพระองค์นะครับได้มีการปรับปรุงสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และก็ผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เดินทางไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเพื่อกลับมารับใช้ในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
0: โดยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศในการยกระดับแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะครับซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นสกุลราชสกุลมหิดลนะครับเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับคงจำกันได้นะ
1: ครับ
0: ความที่เป็นพระราชโอวาทที่จับใจเหลือเกินนะให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวันมหิดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของคุณูปการทางด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่เราได้บอกไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเจอมาโดยตลอดสำหรับปภ.เองนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีการประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับโอเกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดฝนตกหนัก และตกหนักมากนะครับประกอบกับมรสุมที่มันพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยขณะนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้7จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับก็ส่วน10จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่หลากหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี
0: ้
1: เจอกับสถานการณ์แล้วสงสารประชาชนจริงๆอาจารย์ครับ
0: เจอแล้วใช่ไหม
1: เจอแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพรู้สึกจะเป็นอำเภอบางบาน
0: ครับ
1: อาจารย์เป็นภาพพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาลุยน้ำแล้วมือเนี่ยเทินของขึ้นอยู่เหนือหัวคิดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะครับหรือไม่ก็สัญจรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันหลายคนบอกโอ้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยเนี่ยนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็ดูแลพื้นที่กันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
0: ครับด้านกรมชลประทานก็คาดการณ์นะครับว่าวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่ปริมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับลำน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับประมาณ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็เกาะติดแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเราพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะครับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังพลที่ได้มีการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับขณะนี้หน่วยทหารก็ลงในทุกพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ
0: ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยทหารที่ลงพื้นที่จัดจากหน่วยไหนบ้างครับ
1: ครับก็ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารปกที่18นะครับแล้วก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลักๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการกรอกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงครับ
0: ครับขอบคุณนะครับกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับในหมู่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังร่วมกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้ทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานที่สำคัญโดยยกผนังกั้นน้ำสเตเลตเนี่ยนะครับที่วัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรแล้วก็ที่วัฒนารามความยาว130เมตรแล้วเสร็จร้อยละ 100ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือเต็มที่แล้ว
0: นะครับ
1: ต้องป้องกันเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีหลายแห่งนะครับซึ่งหลายแห่งก็มักจะอยู่ติดริมน้ำนี่แหละแล้วก็นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันเป็นพระตำหนักศิริยาลัยอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน่วยทหารได้มีการช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ที่บริเวณคลองสองพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วตามรายงานก็คืออำเภอบางปลาม้านะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้อง 2,553 ครัวเรือนนะครับทำให้ในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอะไรกรอกกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับ นะฮะก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบเครื่องระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและก็ตำบลหนองกี่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดสระแก้วนะครับมณฑลทหารบกที่19ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับจากมวลน้ำที่มีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ
0: กลับไปดูเรื่องของการฝึกกันบ้างนะครับค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรก็ได้เปิดการฝึกเตรียมพร้อมอากาศยานไร้คนขับกำลังพลป้องกันชายแดนโดยเป็นการฝึกให้แก่กำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานภารกิจป้องกันชายแดนประจำปี2570ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้โดยชุดครูฝึกจากหน่วยอากาศยานไร้คนขับกองกำลังนเรศวรเป็นการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพณลานพื้นแข็งของกองบังคับการกองกำลังนเรศวรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการที่เขาเตรียมฝึกซึ่งโดรนณปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยในส่วนของกำลังพลในการลาดตระเวนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีโดรนบินเข้าไปดูสำรวจแทนในส่วนของกำลังพลอันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ากำลังพลก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่มากนักแต่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้ทราบนะครับในพื้นที่ภูมิประเทศว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเมื่อวานนี้นบยศ24นะครับเขาบูรณาการตรึงชายแดนอีสานปราบยาเสพติดนะครับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี69เนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงครับ
0: ครับผู้บัญชาการของนบยศ24ก็ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการหลักนะครับทั้งการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาการบูรณาการและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณสุพจน์เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแบบนี้เลย
0: ครับ
1: ทุกส่วนนะครับเรื่องของยาเสพติดต้องหยุดไว้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็ จอเมื่อไหร่รวบที่นั่นจับที่นั่นเลยเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาหลายล้านเม็ดจับได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมี6ริ้วขบวนด้วยกันขณะนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับอาจารย
0: ์เมื่อวาน
1: โดยการซักซ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้บรรยายนะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสำหรับเรื่องราวของผู้บรรยายหรือผู้ประกาศต่างๆในห้วงพระราชพิธีนั้นเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ตลอดทั้งวันเลยเมื่อวาน
1: ครับก็สำหรับการซักซ้อมจะมีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงใกล้ๆพระราชพิธีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้านี้ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐธาจันทรังสีและพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: 1-290-1691-081-290-1691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวของมะลิ

0: ขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระป

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข่าวแล้วเนี่ยดูลวงมีทุกคนมาดูโอ้โหลวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริงๆ
3: นี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงส

หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

คุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีครับสถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับสถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพครับนี่เริ่มแล้วนะจสหนึ่งเริ่มแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาสดๆนะจ๊ะฝากรายการไว้หน่อยฝากรายการหนุ่มลูกทุ่งหนุ่มหน้ามนคนขี้อายไม่ค่อยช่างพูดแต่อาศัยปากมันอยู่มีสุขมันจึงได้พูดเบาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาวันนี้อปุ๋ยมาฝ่ายพี่น้องบ้านเราครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างที่มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคโรไมเป็นปุ๋ยที่มีวัสดุปรับปรุงดินดินมันเสียดินไม่ดีดินดานดินแข็งดินไม่กินปุ๋ยผสมผสานกับฮอร์โมนแล้วก็ใช้มีทั้งอินทรีย์วัตถุมีทั้งมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงจากฟาร์มนะไม่ใช่เลี้ยงไร่ทุ่งนะเลี้ยงจากฟาร์มเพราะนั้นมั่นใจได้เลยคุณภาพเขาครับถุงหนึ่ง50 กิโลยืนยันว่าไม่มีดินแต่สามารถใช้โดนบินโปรยลงมาได้ใช้เครื่องพ่นได้สบายบือสะดือโบวันนี้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันเนี่ย5ตันจ่ายเงิน4ตันพอครับบางคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเท่าไหร่โทรมาครับผมอยากรู้ไงว่ามีใครฟังบ้างโทรมาข้าวแต่งตัวแล้วเนี่ยเตรียมจะออกรวงแล้วตั้งท้องแล้วเอาดึงรวงไปดึงให้มันโผล่ขึ้นมาให้มันปรูดขึ้นมาเลยนะฮะดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กรดอะมิโนใช้พ่นได้ทั้งพืชไร่พืชสวนทำนาไม้ดอกไม้ประดับ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นได้5ไร่สบายๆครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างโดยตรงนะ0812901691ครับ0812901691

0: ตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หลายๆท่านบอกแหมมันเป็นยาแผนโบราณแล้วเนาะมันจะจริงหรือมันจะใช้ได้หรือมัน20กว่าปีแล้วนะแล้วยังขายดีขายดิบขายดีทุกวันนะครับอันนี้ไม่ได้โม้เนี่ยเรื่องจริงพี่น้องบ้านเราโดยเฉพาะลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเขารับมาทานกันมานานแล้วแต่ว่าพี่น้องที่ฟังอยู่คลื่นของปราจีนบุรีแล้วก็คลื่นของจอช1กรุงเทพเนี่ยแถวบ้านท่านไม่มีขายไม่มีจำหน่ายท่านใช้วิธีทางเดียวครับสั่งซื้อส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางแล้วเราตอนนี้บริษัทเขาไม่มีนโยบายให้เซลล์เดินตามร้านยาแล้วเนี่ยถ้ามีเซลล์เดินตามร้านยาเนี่ยไม่ใช่แล้วคุณฟังไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายในเขตลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทเนี่ยอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและข้อความว่าลุงช้าง 100% มั่นใจในเรื่องคุณภาพมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลเมื่อเนื้อไม่ตัวรับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาทมีเยอะแยะตัวแทนเราอะเห็นไหมพี่น้องครับซื้อได้เลยครับ081-290-1691ครับ

0: ารไทยแคลพลัสออยเลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: รับประทานคู่กันเลยกับสมุนไพรไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสนะดูแลกระดูกและข้อต่อของท่านครับ2กระปุก5

ังอยู่กับเราอยู่เนาะจะมุนคลื่นหนีไปไหนนะอ๋อที่ปราจีนบุรีถ้าเป็นรายการคนอื่นต่อสิถ้าเป็นจอสอหนึ่งเดี๋ยวลุงช้างคุยฟุ้งต่อถ้าเป็นวอทสปอร์ต711เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยป

0: สภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก
1: ็
3: เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000พันคนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: นี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระโว

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โทเล่สองพันบุรี
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่จำเนียนเดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่จ้าครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปนะ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
0: จัดรายการกันอยู่ครับ
1: พี่จำเนียนก็อยู่นี่ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
0: โอ้คนปทุมใช่ไหม
1: ครับมาถิ่นปทุมไม่เกี่ยวกันนะนั่นถิ่นอุบลเนาะ
0: มีแต่คนปทุม
1: กลับมารายงานตัวแล้วนะครับแหมขอบคุณผอ.สนั่นนะผอ.สนั่นนู่นอยู่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับ
0: โอ้จากสตูลเลยใช่ไหม
1: ครับก่อนเข้ารายการบอกเอาโกโก้ให้สองกล่อง
0: 500บาทนะ
1: เยี่ยมยอดอร่อยเลิศแก๊ปไม่ต้องห่วง
0: ผอ.สนั่นสตูลเนี่ย
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่าน
1: จส.1กรุงเทพครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: ฝากรายการหน่อยนะกลางคืนตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง5 ตีอาทิตย์หน้าเจอลุงช้างตัวเป็นๆตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะ
0: ฟังเขาได้เลย
1: พอหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วทีนี้ก
0: ็
1: ทอสระเอฟเทป
0: นาน
1: ไม่ต้องโทรมานะจ๊ะเข้าใจว่าน่าจะออกอากาศพร้อมกับวสป.ด้วยวสป.711ตอน3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะ
0: ฟังก็ได
1: ้ครับจะได้สดๆจะได้ขอเพลงได้เนาะลุงนันเนาะลุงนันเขาอยู่เท่าไหร่นะวิเชียรบุรีนะ
0: วิเชียรบุรีไง
1: เอาไก่ย่างส่งเคอรี่ไม่2 ตัวแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ครับแล้วก็ทางคลื่นตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงครับ
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับผม
0: 92.50 FM
1: ขอบคุณน้องที่อยู่ที่ทุ่งใหญ่ด้วยมาขายของเขามีงานถ้าอยากไปกินโกโก้ไงเขามีงานกันนะทีนี้ไม่ได้บ้านอยู่นี่ให้ส่งมาที่วัดได้ไหมก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนาแล้วนะแล้วแต่ดวงนะงานก็มีกี่วันไม่รู้บอกหนูไม่ได้พักที่นี่แต่หนูมานอนวัดช่วงมีงานที่ทุ่งสงเนี่ย
0: นครศรีธรรมราช
1: ครับผมขอให้ขายดิบขายดีร่ำรวยร่ำรวยนะทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM เนี่ย
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
1: แล้วก็เดี๋ยวยามค่ำคืนเราจะมาที่จทล.ด้วย
0: จทล.ก็รับฟังกัน
1: ครับวสป.ก็รับฟังกลางคืนด้วยคุณแม่จากตลาดบนเมืองลพบุรีบอกเอ๊ะมันเป็นด้วยวิทยุหรือเป็นด้วยสถานีว
0: ะที่ไหนอ่ะ
1: ฟังชัดมั้งไม่ชัดมั้งอยู่บนเมืองเนี่ยลพบุรีเนี่ย
0: ฟัง3ทุ่มมั้งอ่ะนะ
1: เออตลาดบนเมืองนะบอกจะฟังเที่ยงคืนก็ไม่ไหวหลับซะแล้ว
0: ดึกไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะไม่เป็นไรเนาะเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะแล้วก็วันนี้ครับพฤหัสบดีถูกต้องไหม
0: วันพฤหัสบดี
1: จะฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: น้องแฉแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: วัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวไงเล่า
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: ครับ
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็รีบโทรไปบอกเขาซะก่อนเขาได้ติดรถไป
1: ขอบคุณปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะ
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ได้เลย
0: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่เราก็แจกแถมกันอยู่แล้ว
1: ส่งถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนา
0: ใช่
1: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: แถมให้เขาไป
1: ซื้อ4ตันแถมไปเลย1ตัน
0: ให้เขาไป
1: ครับผ
0: ม
1: ให้บอกว่าให้ก็ต้องให้สิบางคนก็อยากจะได้วิทยุก็ได้
0: เราก็มีนะ
1: วิทยุไม่ต้องกลัวหมดครับเหลือเยอะ
0: ตอนนี้สั่งมาตุนมาแล้ว
1: ตุนมาแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งมาตุนไว้เรื่อยๆแหละครับเพราะวิทยุในเราเล่นเอาที่แบบอย่าเอาแบบทนๆนะ ทนเดี๋ยวพังเลยเดี๋ยวมันนานพังเดี๋ยวเขาไม่สั่งซื้
0: อ
1: เอาเปิดสักเดือนสองเดือนแล้วพังอะไรเงี้ย
0: โอ้ยอันนี้ใช้นานเหมือนของเราไม่ใช่ของไม่ดี
1: ไม่ใช่ของลอยถ้อย
0: ยี่ห้อเขามีอยู่นี่
1: ทานินไง
0: นั่นเ
1: ต้ฉะนั้นเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีควรเป็นลำโพงด้านขวา
0: ใช้ระบบทานนะ
1: ทุกบาทคุ้มค่า
0: ด้วยทานินนะ
1: ด้วยทานิน
0: ซื้อกับเราก็600บาทเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างนึงเหลือเครื่องละ500
1: ถูกต้องครับ
0: ตามนี้เลย
1: ผมต้องทำเสียงหล่อๆหน่อยแล้วเนี่ย
0: แม่
1: เพราะว่าเล่นในห้าวเข้าไปแล้วเสียงมันแหบเลยกินในห้าวแล้วเสียงแหบนะอย่าไปกินข้าวล่ะนะครับไอ้ห้าวกับ2กล่องแถมกล่องนึงนะเหมือนกันเลยกับจอยมิกฟู้ดเหมือนกันเลยกับไซเลียมจอยไอ้ที่ว่ากินแล้วไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลอะไรทำนองนั้น
0: รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับถ้าอยากจะได้แบบชงน้ำดื่มก็เรียกจี๊ดจุ๊ดจ๊าดนะนะ
0: แบบผงชงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจอยมิกฟู้ดแล้วนะครับรสชาติอร่อยต้องชงน้ำเย็นนะแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะตอนเช้ามาจะได้พุ่งปรุ๊ดตะแลกแตกจึงออกมาแต่ใครถ่ายออกมาแล้วมีเลือดติดมาด้วยให้สันนิษฐานว่า
0: เราจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: เอารับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกันนะ
1: จดเป็นยาสามัญประจำบ้านนะยาทะเบียนเป็นทะเบียนเป็นยานะฮะไม่ใช่เป็นอาหารเสริมนะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ยังมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาด้วย
0: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: อันนี้กล่องละ200บาทครับ
0: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมฟรีทันที1กล่องครับ
0: แถมให้ไป1กล่องเลย
1: ส่วนท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นถึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: 2กระปุก600ซื้อวิทยุเครื่องก็500
1: ครับผม
0: เป็น 1,100
1: คุณคิดเลขเก่งนั่นนะเนี่ย
0: อ้าวผมคนฉลาดเรียนชั้นป.3 2ปีอ่ะ
1: สู้ผมไม่ได
0: ้เป็นไง
1: ผมป.4ถึง2ปีอยู่เนี่ยถ้ากระดูกมันปวดนะมันปวดกระดูกปวดข้อแสดงว่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกรุนรับประทานไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้เรื่องของกระดูกต้องไทยแคลพัด2กระปุกก็500
1: ไทยแคลพัดไม่ใช่ยาแก้ปวดนะเป็นแคลเซียมเสริมกระดูกและข้อต่อควรจะกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถนะครับเพราะยาไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและที่สำคัญเป็นยาสามัญประจำบ้านครับ
0: นั่นเ
1: จถ้าเราปล่อยให้กระดูกมันแห้งนะก็ความเสื่อมของไขข้นไขข้อต่อของเราเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าน้ำนานหล่อลื่นมันแห้งมันก็ต้องผุต้องพุนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราอะนะแต่ถ้าอยากจะรับประทานน้ำมันงาดำเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อได้เลยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าของลุงช้างเนี่ยนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็บอกเขาเพราะเขามีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับบอกว่าของลุงช้างที่มีรูปลุงช้างอ่ะ
0: มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% แล้วก็ใช่นะ
1: อันนี้นะกระปุกหนึ่ง300บาทมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม
1: ่ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงอ่ะ
0: แถมไม่เข้าไป
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: มรักขี้นกครับ
0: กระปุกก็300เหมือนกัน
1: แต่มรักขี้นกไอ้ใครล่ะที่จะกินน่ะก็คนที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ไง
0: ไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเอายาโรงพยาบาลมากินนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็รับประทานมรักขี้นกเราควบคู่กันไป
1: 300บาท60เม็ด2กระปุก6004กระปุกก็ 1,200 บาทแถมฟรีกระปุก1เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสลับกันได้นะอย่างละ3อย่างละ2อย่างละ4อย่างละ1ได้ระหว่างงาดำกับมรักขี้นกนะจ๊ะ
0: นาน
1: ทั้งหมดทั้งปวงก็คือผู้สนับสนุนรายการข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ครับผมนี่เลยครับพยากรณ์อากาศหน่อยฝนฟ้าจะตกขนาดไหนเชียวนะข่าวนี้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนี่ยต้องบอกให้ทราบหน่อยวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยครับ
0: ร้อยละ30ของพื้นที่
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะนิดนึง
0: ร้อยละ60ของพื้นที
1: ่แต่ทว่าภาคกลางที่เจ้าอยู่นี่แหละ
0: ภาคกลางร้อยละ80ของพื้นที
1: ่โอ้โหนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรี
0: กาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
0: นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนี่จะหนักหน่อย
1: อันนี้เกิน 80% นะจ๊ะตัวเอง
0: ระวังกันไว้ด้วย
1: ส่วนภาคตะวันออกที่ฟังอยู่855ก็ไม่น้อยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: ตะวันออกร้อยละ80ให้เพิ่มเขาอีกหน่อยนึง
0: ภาคตะวันออกใช่ไหม
1: 80
0: ของพื้นที
1: ่ใจร้อนจริงเนี่ยไปดูภาคใต้ซะแล้ว
0: คิดถึงคนใต้อะสิ
1: ชุมพรนะเ
0: ซ
1: ่น้องปลาได้แล้วนะทุเรียนนะทุเรียนทุเรียนทอดขมิ้นนะนะ
0: โ
1: อ้อร่อยได้กินกับแกงส้มโอ้แซ่บนะฝนฟ้าคะนองร้อยละ80นะภาคตะวันออกนะจ๊ะ
0: มีตกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: อันนี้ร้อยละ70เนี่ยบอกไปเมื่อกี้เนี่ย
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: นี่สาวเขาย้อยนี่โทรมาต่อว่าตลอด
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม้ไม่ยอมจัดสดเลยนะก็จัดสดแต่เธอไม่ฟังอ่ะเนี่ยตอนจัดสดจอสอหนึ่งฟังสิแต่รอฟัง85
0: โอ้
1: ครับว่างั้นขอเพลงอะไรนะขอเพลงกบฏอะไรคือเพลงกบฏ
0: เพลงกบฏรักไง
1: ไม่ใช่
0: เพลงกบฏอะไร
1: ตามใจผู้เปิดตามใจผู้จัดขันใจผู้ฟังไงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เราฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ดิ
1: ระนองกับพังงาครับ
0: มีสงสองจังหวัดเนี่ยนะ
1: สตูลไม่ตกตกนิดเดียวนะแต่กรุงเทพและปริมณฑลสิ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะ
1: ลาบตกหนักแล้วเกิดในกรุงเทพไปเนาะรู้ไปตกทำไมในกรุงเทพในปทุมธานีเขาทำนากันหนองเสือเนี่ยที่สั่งซื้อปุ๋ยเราบ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาซื้อปุ๋ยจากเราไปเนี่ยก็โอ้โหใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะบอกต่อกันไปแบบนี้นะครับ
0: สั่งซื้อกันได้นะปุ๋ยของเรา
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: เป็นปุ๋ยที่มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิกอะโคโดไลตัวพวกนี้เพราะปรับปรุงดินเนี่ยมีวัสดุปรับปรุงดินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มนะนะก็บอกราคากันเลยก็ได้นะกระสอบละ
0: ปุ๋ยเนี่ยนะ
1: 800บาทวันนี้
0: จ่ายเพียง
1: 700บาท
0: ตอนนี้นะ
1: ทั่วฟ้าเมืองไทยไกลก็ออกค่ารถไปผมหน่อย
0: สั่งซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: ปุ๋ยของเรา
1: บางคนบอกแม่เขามีผ่อนด้วยนะเอาเหอะผ่อนนะ800กว่านะลองดูอันนี้ถ้ายังไม่เชื่อใจก
0: ็
1: ลองสอบถามคนที่เขาใช้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการฝ่ายปกครองเนี่ยจู่โจมสายฟ้าแลบทลายบ่อนพนันรายใหญ
0: ่
1: ย่านดินแดงในกรุงเทพเลยเนาะ
0: รวบนักพนันได้ครึ่งร้อย
1: ยึดของกลางได้เพียบเลยคุณผู้ฟังข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์
0: เกี่ยวกับการดูแลสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่ก็เป็นแบบซอฟเจลเด้
1: สองกระปุก650
0: ซื้อ4กระปุกก็พันถามนะ
1: ครับ
0: แถม1กระปุกด้วยกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยกินช่วงเช้าช่องว่างดีที่สุดจ้ะนี่เขาไปจู่โจมยังไงอะ
0: สายฟ้าแลบเนี่ยนะ
1: จะหมดอยู่แล้วยังทำงานกันอีกเนาะ18นาฬิกา30นาทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโอ้มทเดี๋ยวนี้เก่งเลย1 2 3 4เนี่ยนะ
0: ครับ
1: นายชนะเดชเดโชสสพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายเรืองลักษณ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการกองรักษาดินแดงนำกำลังครับ
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
1: แม่มีชุดหน่วยสวาทด้วยนะกรมการปกครอง
0: เรียกอะไรนะ
1: โดป้าสวา
0: ท
1: มีหน่วยสวาทเหมือนตำรวจเหมือนกันเลยนะร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนำกำลังชุดปฏิบัติการ หน่วยสวัสดิ์ของเราเนี่ยแหละ
0: เข้าไปที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เนี่ย
1: กลับเข้าไปร่วมกับกรรมธิการปปงกับการปกครองสภาผู้แทนราษฎรไปกันเยอะ
0: หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปกันนะ
1: ที่ไปนี่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกว่า50คนครับ
0: นี่เขากำลังทำอะไรกันเนี่ย
1: กำลังดูพยากรณ์อากาศไงไปขึ้นที่สูงก็ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะ
0: 56อ่ะหมู่5หมู่6
1: หมู่5หมู่6เนี่ยอยู่ที่สูงเนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่อยู่ที่ลุ่มอ่ะนะ
0: ลุ่มนี่แถวบางบานเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อย
1: เอาท่วมแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลบอกว่าไม่มีน้ำไงมาแล้ว
0: โอ้เอาย
1: ุทธยามาแล้ว
0: น่าเห็นใจนะคนบางบานนี่คนเขาทุกปีนะ
1: อยุธยาเมืองเก่าแล้วของเราแต่ก่
0: อ
1: นเดี๋ยวนี้จะนอนสบายไม่ได้น้ำมาอยู่เรื่อยเลย
0: ต้องระวังกันนะชาวบางบานนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทุกคนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนเป็นผู้ชาย22ผู้หญิง23
0: ส่วนมากผู้หญิงจะเยอะกับผู้ชายเล่นการพนันเนี่ย
1: ผู้จัดมีการเล่นเป็นชาวกัมพูชา2คนนะ
0: แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของบ่อนไง
1: ไม่มีใครรับ
0: ยึดของกลาง
1: เป็นเงินสด
0: 350,000 บาท
1: ชิปแทนเงินสดประมาณ
0: ชิปยังอยู่ไหมนะ
1: ชิปไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: เก็บไปดีนะชิปไปตำรวจนะ
0: เอา 635,000 บาท
1: ถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันมากมาย
0: การเข้าจับกุมบ่อนพนันในครั้งนี้
1: สืบเรื่องมาจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
0: ในพื้นที่เขตดินแดงบอกว่า
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่
0: ส่งให้พื้นที่เขตดินแดงเนี่ยนะ
1: มีเสียงดัง
0: เสียงดัง
1: แหล่งหมอมเมาประชาชนที่ฝังตัวในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาตรงเกาะแขวงและเขตดินแดงนี่แหละ
0: ฝ่ายปกครองจึงได้ลงพื้นที่
1: ก็ไปจ้าเอ๋บ่อแสสิ
0: หาบ่อแส
1: ชัดเจน
0: เปิดให้มีการเล่นการพนันประเภทไฮโลจริงเนี่ย
1: เป็นไฮโลเทคนะ
0: มีตู้ม้าด้วย
1: ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับ
0: ถ้าทำไง
1: วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจู่โจมทันทีครับ
0: เอาไปจับกุมบ่อนการพนันดังกล่าวแบบสายฟ้าแลบ
1: เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
0: แบบสายฟ้าแลบเลยไง
1: เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกการจับกุมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
0: ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน
1: และร่วมกันเข้าเล่นการพนัน
0: จากนั้น
1: นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
0: พร้อมของกลางเนี่ยนะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงครับ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
1: พร้อมทั้งขยายผลการทางกฎหมายด้วยว่า
0: เรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวอีไม่นานแล้วผมว่า
0: เป็นยังไง
1: เดี๋ยวก็ห้าเสือย้าย
0: ย้ายยังไง
1: อ่ะฮะนะ
0: ยังไงก็ย้ายไว้ก่อนนะ
1: ดูแลไตครับดูแลไตดูแลไตด้วยโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: ใช่ครับก่อนนอน1เม็ดประการบำรุง2เม็ดประการฟื้นฟูบำรุงและฟื้นฟูไตด้วย
0: โปรมิกออยนะ
1: ราคาเดียวกับดีแคร์ครับ
0: 2กระปุก650บาทเนี่ย
1: ครับ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
0: เอาแถมให้โปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได
1: ้ถ้ายังไม่ถึงกับขั้นฟอกไตไม่ต้องกินก็ได้ลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆก็เบาๆก็หน่อยนะครับโดยเฉพาะนักท่องราตรีชอบกลับมาแล้วชอบกินนู่นนี่นั่นนู่นนั่นโอ้ยไม่
0: ออกไปนั่งกินข้าวต้มกลับมาเย็นว่ามากินบะหมี่ง่าย
1: บะหมี่ถึงสำเร็จรูปต้มแล้ว
0: พวกกินเหล้าหรือเนี่ยพวกนี
1: ้ใส่โซเดียมมันเยอะนะตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนอีกเพราะว่าต้องขับของเสียออกจากร่างกายเพราะนั้นถ้ามันหิวจริงๆเนี่ยชงโกโก้ลุงช้างดื่มเลยอร่อยเลิศย้ำว่าอร่อยเลิศแล้วอิ่มนอนหลับสบายใจเมื่อดื่มโกโก้
0: โกโก้
1: สายฟ้าแลบเนี่ยนะกรมการปกครองนี่เรียกว่าถล่มแบบฟ้าแลบกันเลยนะบ่อนดินแดงนักพนันครึ่งร้อยในวงแตกยึดชิปแล้วก็เงินสด600,000กว่าบาทนะครับ
0: ดีนะยังยึดได้มันไม่ไปไหนซะก่อน
1: แต่ชิปไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนรวมไปแล้วฮะทนายครับชิปเสียแล้วนี่
0: หายไปแล้ว
1: ชิปมันหายไปแล้วไปนะ
0: ของกลางได้เยอะเนี่ย
1: ครับอุปกรณ์การแสดงเพียบเลยนะ
0: แม่มีหมู่5หมู่4หมู่3เนี่ย
1: ถ้ารวมๆก็ได้11หมู่เมื่อไหร่แล้วก
0: ็11ไฮโลเลยละ
1: กินรอบวงนั่นไงห้าเสือโรงพักดินแดง
0: โดนเด้งแล้ว
1: จ่อไว้ก่อนจ่อไว้ก่อนเขาเรียกว่าเส้นฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนใหญ
0: ่
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบ
0: ต้องสอบสวนกันละ
1: ผมว่าต้องสอบผู้บัญชาการด้วยแหละดูแลลูกน้องไม่ดีนี่ หยอกหยอกหยอก
0: นั่น
1: นะข้างล่างไม่ดีหัวมันจะไม่ดีได้ไงแต่หัวต้องดีล่างมันต้องดีสิ
0: ครับ
1: เออย้ายเลยตั้งแต่ผบ.ตร.ลงมาเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมย้ายแน่ผบ.ตร.ผมไม่เอาไว้หรอก
0: เอาไงเลยเนี่ยเพราะอะไร
1: เกษียณแน่ดิ
0: หมดวาระเขา
1: หมดวาระแล้ว
0: เด็กผบ.คนใหม่ผบ.ตร.คนใหม
1: ่โอ้อุปนายกกีฬามวยสากลสมัครเล่นด้วยนะแต่มาวานพ่ายยับเลยนะครับ
0: มวยสากลหวังไม่ค่อยได
1: ้ไม่ได้หวังแล้วครับมันหมดยุคไงเลยต้องรอรอใหม่รอใหม่เนาะนะครับผ
0: ม
1: สักครู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7563นะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: จ
1: ้าครับผม
0: โทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปใจล่ำล่ำหน่อยนะครับจากกรณีที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองทลายบ่อนการพนันเนี่ยสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่าครึ่งร้อยเนี่ยนะ
0: ยึดของกลางจำนวนมากเนี่ยนะ
1: เมื่อวานช่วงเย็นก็จู่โจมแบบสายฟ้าแลบนะ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี่เป็นยังไง
1: ตอนทุ่มครึ่งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับผลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง
0: ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
1: พิจารณาข้อบกพร่องของพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
0: หากพบว่ามีความผิดไปปะละเลย
1: ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการพิจารณาจากความผิดวินัยทางวินัยอย่างไรก็ตามครับ
0: ขณะนี้
1: ผู้บังคับบัญชาสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่ง
0: อยู่ระหว่างการพิจารณา
1: ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาลหนึ่งต่อไปย้ายเลยย้ายกันจังเลยนะ
0: นาน
1: ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่ออกเลยนะผู้ใหญ่บ้านนะเป็นเจ้าของบ่อนนะ
0: นาน
1: ยังทำงานรับเงินเดือนนี่ตั้งเดือนหนึ่งแน
0: ่โอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
1: ครับผมมาดูแลกันด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะ
0: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไบโอดีนี่ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: คนเราถ้ามันบกพร่องลงไปมันก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ก่อนอาหารเช้า3เม็ดก่อนอาหารกลางวัน3เม็ดก่อนอาหารเย็น3เม็ดนะ
0: คือละ3เม็ดกระปุกนึงก็100แคปซูลนะนะ
1: 690บาทครับ
0: ใช่เลย
1: 2กระปุก 1,300
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: 2,000 บาทก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ไบโอดีนะ
1: หลายท่านบอกว่าแม่ก็ที่บ้านกินยาแคปซูลไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางอยู่นะแต่กินน้ำได้นะก็ดีไงแล้วก็ผสมกับโกโก้เขาสิน
0: าน
1: ฉีกผงชงดื่มได้เลยมีแต่
0: ไรสบายสบาย
1: ครับผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความคลินิกเสริมความงามทำจมูกพังครับแล้วคลินิกก็ปัดความรับผิดชอบ
0: ของจมูกเขาพังแล้วไม่รับผิดชอบไง
1: อยากสวยไงแล้ว
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะ
1: ที่เมืองพัทลุงนู่นนะ
0: พัทลุงไง
1: คลินิกเสริมความงามชื่อดังพัทลุงหลายรายการและโดนผู้เสียหายเขาร้องเรียนร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะช่วยดูหน่อยสิคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเมืองพัทลุงเนี่ยเขาว่าฟังทางขึ้นทุ่งสงได้นะ
0: พัทลุงเนี่ยนะ
1: FM อะไรนะทุ่งสงอ่ะ
0: ทุ่งสงไง
1: ครับ 92.5 ใช่ไหมเล่า
0: FM เนี่ยนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับนี่ที่สุราษฎร์ธานีก็ยังฟังเราได้เลยนะแถวบรรสะอะไรเนี่ยบรรสะนครศรีนะที่พัทลุงเนี่ยมันทำไปแล้วก็เกิดการอักเสบ
0: เ
1: จ้ทางคลินิกไม่รับผิดชอบ
0: จึงได้แจ้งความดำเนินคดี
1: พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
0: แล้วก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเอาตรวจสอบด้วย
1: หลังเปิดมานานกว่า6ปีแล้วครับ
0: เปิดมานานแล้วนี
1: ่หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าก่อนหน้านี้มาปี65เนี่ย
0: ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆนั่นแหละ
1: นะครับบอกว่ามีสถาบันเสริมความงามดังกล่าว
0: เป็นยังไง
1: จัดแคมเปญเสริมความงามลดราคาอาทิเช่นเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมคิดราคาเพียง 3,999 บาทท
0: ำให้ใบหน้าเป็นไง
1: กระชับ
0: โอ้สวยงาม
1: อยากสวยก็เลยไปทำจมูกร้อยไหมซะหน่อยที่นี่บอกว่าเป็นไหมละลายนะภายใน2ปีแต่พอผ่านไป2ปีแล้วไหมมันยังอยู่มันครบไม่ไปไหนเลยไม่ละลายเลย
0: ไหมไม่ละลายไง
1: ต่อมาตัวนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเจ็บจมูกมาเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
0: จึงได้ติดต่อไปที่คลินิกดังกล่าว
1: มีบุคคลของคลินิกได้จัดยามาให
0: ้แล้วก็บอกว่า
1: แต่ตนก็ไม่รับเพราะต้องการจะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: แล้วก็ถูกปฏิเสธเด้
1: โดยบุคคลดังกล่าวได้บอกว่า
0: หากมีแบบเนี้ยทุกเคสเนี่ย
1: หมอก็ตายเลย
0: หมอต้องตายแน่ๆทั้งนี้
1: ตนเองยังต้องการให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: และเป็นยังไง
1: ฮึ
0: ได้รับการปฏิเสธบอกไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รู้ไม่ชี
0: ้
1: ต่อมาตนเองก็ไปหาคลินิกอื่นเพื่อเอาเส้นไหมที่ดึงเอาออก
0: และเป็นไง
1: โดนนำออกมาทั้งหมด4เส้น
0: พบว่าทั้ง4เส้นเนี่ย
1: มันไม่ใช่ไหมละลายชักหน่อยมันเป็นไหมเอ็นเบ็ดตกปลาแท
0: ้โอ้ได้เอ็นตกปลา
1: เอาเอ็นตกปลามันร้อยจมูกให้เขานี่จะบ้าหรือไง
0: ยังไงมันก็ไปละลายต้องไปจุดไฟเผาอย่างเดียว
1: แล้วก็ร้องผู้สื่อข่าวเลยพอรู้ความจริงดังนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดเจ้าของคลินิกออกมาร ับผิดชอบอยากสวยอยากงามก็อย่างนี้ละแม่มึงเอ้ย
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับผม
0: อยากสวยอะนะ
1: อยากสวยอยากงามอะนะ
0: อ่
1: ะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนี่ดีที่สุดแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้เนี่ย
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ดื่มทุกวี่ทุกวันสุขภาพดีครับเพราะว่าเป็นกาแฟผสมสุขภาพไม่มีสารเสพติดไม่มีคาเฟอีนเพิ่มและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลครับใช้สูตรลดตัดความขมของจอมทางเช่า
0: เกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือ่อ
0: กระชายดำเนี่ย
1: ครับมันขมถ้าเป็นกาแฟที่ใต้เอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วยนะ
0: นี่เขาก็เพิ่มกันเข้าไป
1: วันนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดาถุงละ490บาทซื้อ2ถุงเนี่ยนะ900บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ้
1: ถุงละ380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างก้อนหนึ่ง
1: ผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้ได้เลย
1: โกโก้เนี่ยอร่อยเลิศประเสริฐสีดาหมดยังอ่ะ
0: ยัง
1: คนที่ไม่ช่วยสมาหากินคือใครรู้ไหม
0: เป็นใครอ่ะ
1: แชล่มดาวรุ่งอะสิ
0: ไม่ได้เอาไปขายไง
1: เอาไปกิน
0: ไปกินอ่ะก็ชอบอ่ะ
1: จะบอกว่าดีก็ไม่บอกจะบอกไม่ดีก็ไม่บอกทำใช่ต้องให้เราโทรถามเป็นไงวะน่ะ
0: นาน
1: เขากินดีคุณอยู่สตูนี่ยังโทรมาบอกว่าอร่อยเลยอย่างผอ.สนั่นเมื่อกี้บอกผมไม่ดื่มกาแฟนะผมดื่มโกโก้
0: ชอบโกโก้สั่งไป2กล่องอ่ะนะ
1: ละงูในเมื่อวานนี้ท่าเรืออยุธยาบอกไม่ยังไม่เคยกินแต่สั่ง4กล่องเลย
0: ก็สั่งก็ตรงกันไปนะ
1: ครับผม
0: 2กล่องก็500 4กล่องก็พันนะนะ
1: อร่อยเลิศประเสริฐสีว่างั้นเนี่ยหลานปล่อยโฮเลยครับพบร่างของปู่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: หลังจากประกาศหามาหลายวันเนี่ยนะ
1: ปู่อยู่ไหนปู่ผมอยู่ไหนนะ
0: ปู่ตกน้ำหรือไง
1: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคินกสกัดเย็น
0: มรคินกนะ
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะจ๊ะ
0: ปุกก็300
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะสี่กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: รับไปเลย
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการ
0: ได้รับแจ้งบอกมีคนเสียชีวิตนะ
1: ลอยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริมเขื่อนตลาดหัวกอกตำบลท้ายบ้าน
0: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: หลังรับแจ้งก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ
0: เดินทางไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ที่เกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตสภาพเนี่ยนะ
0: อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาคว่ำหน้าอยู่เนี่ย
1: สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำยังไงอะนะ
1: นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาตรวจสอบพบว่าเป็นชายสูงอายุ
0: เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มอบไปมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการชันสูตรครับ
0: แต่ในขณะที่มูลนิธิเนี่ย
1: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลก็ได้มีนายณัฐวุฒิ
0: อายุ20ปีเนี่ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาในจุดที่เกิดเหตุ
0: มาขอดูร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: คาดว่าน่าจะเป็นปู่ตัวเองที่ละกำลังหายไปตั้งหลับเมื่อวานนี้แล้ว
0: และเป็นยังไง
1: มีการประกาศตามหาทางโซเชียลต่างๆ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เปิดผ้าคลุมร่างให้ดู
1: นำให้นายณัฐวุฒินั้นปล่อยโฮออกมาบอกว่าเป็นปู่ของตนเองทางญาติตามหาทราบชื่อว่านายอำนวย
0: คุณปู่อำนวยอายุ72ปีนี
1: ่รุ่นเดียวกับโชเล่เลยนะนะระวังอย่าไปเล่นน้ำนะ
0: ผมเพิ่ง48เท่านั้น
1: เออนะทีนี้จากการสอบถามนายณัฐวุฒิหลานชายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า
0: ก่อนออกไปทำงานเนี่ยนะ
1: ปู่อยู่กับปู่นะปู่บอกว่าจะ ป๋าเหลืออีกตัวนึงไงทำจะมาเอาไปทำอะไรกินดี
0: อ๋อ
1: เออจะกินก็กินได้เลยได้หนู
0: ก็เรียกนายกแล้ว
1: เอา
0: ไปเมืองนอกจะไม่มา
1: แล้วก็บอกว่าต้องไปทำงานแล้วล่ะปู่
0: อ่า
1: ตนพูดคุยกับปู่ด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่ดี
0: อ่ะคุยกัน
1: แต่ก่อนที่จะไปก็เป็นคนอารมณ์วอยวายนะเมื่อก่อนเนี้ยนะแต่เมื่อมาทำงานแล้วเห็นย่ากับปู่ลำบากก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองทำเป็นตัวเป็นคนดีไง
0: ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะแย่ลงไปแบบนี
1: ้ปกติที่บ้านจะอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนปู่ย่าแล้วก็ตัวเองนี่แหละ
0: อยู่กัน3คนปู่ย่าเนี่ยนะ
1: ครับปู่ก็เป็นคนอารมณ์ดีแหละครับทำมากินหาปูหาปลาอะไรไปเรื่อยเฉย
0: แกขยันหาปลา
1: ไม่น่าเลย
0: มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
1: ครับผมอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะนันทบุตรนะครับผม
0: ปู่จมน้ำ
1: ครับ
0: เสียชีวิต
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะรับประทานโฟกัสนะจ๊ะ
0: โฟกัสกล่องสีเขียวเนี่ยนะ
1: กล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวคล่องกัน
1: ครับ390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก
0: โฟกัสเนี่ยนะ
1: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึง5วัน6วันกินสักเม็ดนึงคุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนะว่าการฉี่บ่อยแต่ว่าปริมาณฉี่มันนิดเดียวนะฉี่ปิดนึงจี๊ดเอ้าปวดฉี่แล้วฉี่หน่อยเดินออกมาจากห้องน้ำปวดฉี่แล
0: ้
1: วอันนี้ก็เล่าหรือแบบนี้นะครับปริมาณมันน้อยแต่ถ้าท่านฉี่โอ้โหเยอะฟองเยอะ
0: ห
1: มดขึ้นหนุ่มแต่จะเบาหวานฉี่เยอะฟองขึ้นสีขุ่นปวดหลังปวดกระเบนเหน็บด้วย
0: เป็นไง
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะโรคไตละต้องพบหมอนะ
0: ยุ่งกันเหมือนกัน
1: ครับแต่ลักษณะฉี่กระปิบกระปอยปิดปั๊บปิดปั๊บฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่รถวันนี้โป้เท้าอันนี้ต้องรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: โฟกัสครับ
0: โฟกัสนะ
1: กล่องเขียวๆนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเลยละ
1: ครับ
0: ส
1: อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ลุงช้างจะเล่าให้ฟัง
0: 081290169
1: 091290169หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924377
0: 081924377นะ
1: สำหรับท่านที่อยู่แถวแถวตลาดนัดปากทางวัดเวียงนะถ้าฝนไม่ตกหรือว่าแดดมันออกดีก็โทรบอกคุณบิดาเขาหน่อย
0: 089-081-5595
1: นะครับ
0: สั่งซื้อปุ๋ยเขาได้
1: ครับผู้สูญหายจากเรืออับปางกลางทะเลเนี่ย
0: 5คนเนี่ย
1: วางแผนกู้ซากเรือกลับเข้าฝั่งแล้วตอนนี้ยังค้นหากันอยู่นะ
0: หายังไม่เจอเนี่ย
1: ต้องใช้นักบดาน้ำลงไปค้นจนทั่วซากเรือแล้วไม่พบครับ
0: ลำบากอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับผมความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือชาวเมียนมา5ราย
0: สูญหายไปจากเรือประมงเนี่ย
1: สอการจนาวารี888
0: อับลาง
1: ทางทะเลที่ชลบุรีล่าสุดวันนี้นะครับ
0: เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา
1: ส่งชุดประดาน้ำลงตรวจตัวเรืออย่างละเอียด
0: ภายในภายนอก
1: รวมถึงบริเวณอวนและก็พื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่พบผู้สูญหายทั้ง5ราย
0: ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะ
1: ครับมันอย่าหายเหมือนชิปในของกลางเมื่อกี้นะ
0: นั่นสิ
1: ชิปไปนั้นหายบ่อยมันเถอะแต่คนอย่าให้หายจ้ะ
0: นี่ยังหาไม่เจอนี่5รายเด้
1: ครับในการปฏิบัติการของเรือต่อ112ของกองทัพเรือภาคที่1เจ้าหน้าที่สรชลจังหวัดชลบุรีนักดำน้ำจากทีมครูนัท AC Diving
0: พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
1: สัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
0: ออกเดินทางจากฝั่งไปตั้งแต่ช่วงเช้า
1: ช่วงหน้าไปยังจุดที่เรืออับปางระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับพายุฝนและก็สภาพอากาศแปรปรวนกลางทะเล
0: ทำให้การเดินทางก็เต็มไปด้วยความลำบาก
1: และก็ล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ครับ
0: ออกหาปลากลางทะเล
1: อันนี้ยังหาไม่เจอนะ
0: หรืออับปางเนี่ยนะ
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้อ่านรายชื่อวัดที่จะไปทำบุญกับเขาหน่อยสิ
0: กฐินสามัคคีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ทุกวัดนี่ท่านจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ทำบุญติดต่อไปทางวัดจะเป็นลงทานอะไรจัดลงทานก็ติดต่อกันเลย
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช
0: ่31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามองอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรม ตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้งแล้วส่งมา
0: ท่านเป็นเจ้าวาดง่าย8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

0: แล้วก็22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: นักศึกษาผวากำลังนั่งรอจะเข้าเรียนไปเจอหนุ่มตัวตึงเดินเข้ามาได้ขอแก้วเยติไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยไม่ให้ไม่ให้มันชกเลย
0: ชก
1: เจ็บตัวฟรีทีนี้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าไปชกกันเลย
1: ครับเมื่อวานนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191อุดรธานีรับแจ้งจากนักศึกษา
0: ว่าถูกชายทำร้ายร่างกาย
1: เหตุเกิดที่บริเวณถนนโพจินดาตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบทันทีนี
1: ่พร้อมกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายกิตนะหรือว่าเพชร
0: อายุ24ปีนักศึกษา
1: สถาบันศึกษาแห่งหนึ่งยังอยู่ในการใจตนก
0: แล้วก็ตกใจกิตนะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
0: รอจะเข้าเรียน
1: ระหว่างนั้นสังเกตเห็นชายแปลกหน้าแปลกเดินเข้ามาส่งเสียงโวยวายมาแต่ไกล
0: พร้อมตะโกนด่าผู้ทอที่ขี่รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมา
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินย้อนกลับมาหาเพชรทันทีพร้อมกับพูดจาหยาบคาย
0: แล้วก็
1: แสดงท่าทีคุกคามแล้วเอ่ยปากขอเอ้ยแก้วน้ำเก็บความเย็นเนี่ยขอได้ไหม
0: และเป็นไง
1: จากนั้นก็ไม่ให้ดิไม่ให้จู่ๆชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
0: ทำยังไง
1: ก็เดินเลี่ยงออกไปเล็กน้อยแล้วก็วนมาตะโกนด่าซ้ำ
0: ด่าเท่านั้นแหละ
1: ชกหน้าไปสองที
0: อ้าว
1: จากนั้นก็คว้าแก้วเยติไปเดินหลบหนีไปหน้าตาเฉย
0: มาชกแล้วเอาแก้วน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะ
1: ก็บอกว่าแม้ตนจะไม่ได้รับความเจ็บรุนแรงแต่ก็รู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนนะ
0: โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ต้องสัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าว
0: เพราะพฤติกรรมของชายคนนี้ลักษณะ
1: ก้าวร้าวแล้วก็คุกคามก็ตัดสินใจแจ้งความ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ครับหลังจากแจ้งตัวแล้วก็ไปพบนายทิวาหรือว่าเอ็มอายุ35ปีเดินออกจากบ้านเขาเข้าควบคุมตัวไว้
0: จากการตรวจสอบพบแก้วเนี่ย
1: แก้วเยติที่เอาไปจากเขานั่นแหละ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็เจ้าคนหาเรื่องเนี่ย
1: ทิวาหรือเอ็มเนี่ยนะผู้จาสับสนไม่รู้เรื่องอ่ะสับสนไปมา
0: สงสัยจะบ้าหรือ
1: เจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่
0: สภ.เมืองอุดรธานีนะ
1: ทิวาบอกกับสาเหตุที่ลงมือทำร้ายเนี่ยบอกว่าป๋าถามจริงๆเนี่ยเอ็มไปต่อยเขาทำไมนักข่าวว่างั้น
0: สาเหตุเพราะอะไร
1: ทิวาร้องไห้พร้อมตัดเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะ
0: อ
1: ้างว่าถูกกันแกล้งนะ
0: กันแกล้ง
1: ผู้สื่อข่าวก็พูดเตือนสติให้สงบและรับผิดชอบต่อการกระทำพร้อมมากล่าวว่า
0: เอ็มตั้งสติดีๆนะเอ็มนะ
1: อย่าร้องไห้ดิมันลูกผู้ชายทำมันลงไปก็ยอมรับสิ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำตาแล้วก็ปลอบประโลมไปเอ็มไหม
0: เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาดิ
1: ครับ
0: ควบคุมตัวไป
1: ส่งทีมงานทนายความพวกสหวิชาชีพทางวิทยาเข้าไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
1: อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะส่วนเราสองคนก็ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานาน
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้

0: ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ฉายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสุก
18: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
19: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 นตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการอเมริกา Got Talent ด้านคุณณรงค์อําลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอําลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวง Linkin Park ศิลปินรับเชิญของอเมริกา Got Talent แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นสายการบินอิหร่านยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางหลังจากสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรภาคการบินของพวกเขาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเตรียมทบทวนข้อตกลงยกหมู่เกาะชาโกสให้มอริเชียสใหม่อีกครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงและประณามกลางเวที UNGA ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มาก
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จิต
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับน้าผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: มาล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: แล้วก็ทักทายสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: แจ้งผลการรับฟังที่ลุงช้างลุงโชเล่ได้เลย0812901691 และ0819244377 0819244377แจ้งผมก็รับฟังกันหน่อยนะจ๊ะแม่ช้า
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ปวดหัวตัวร้อนก็ไปยุกหายุกหายามากินแต่ถ้าปวดข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแต่รับประทาน
1: โดยเฉพาะปวดเกาลูบอตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: มันปวดมากแบบนี้ต้องกินสูตรดั้งเดิมกล่องละ
1: 200บาท
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตอรอยด์ผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับได้รับเลขที่ทะเบียนยาถูกต้องกล่องหนึ่ง200บาทเท่านั้นเองนะแต่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับทีมงานของเรา2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกก
0: ันครับผมแล้วก็ไปสอบถามร้านค้าร้านขายในตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะเวลาไปดูก็อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย
1: ซื้อได้เลย
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเรามีขายหลายร้านเลยนะ
1: ไปซื้อกันได้ที่ไหนบ้างนะ
0: จีง้วนจันอยู่ตลาดช่องแคข้างวัดหลวงพ่อพรหม
1: เอาข้าวไปซื้อกัน
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าม
1: ีขาย
0: ร้านรวมยาทารถบกสตาคลี
1: มีขาย
0: ร้านลิ้มเป็งหวดครับ
1: ม
0: ีอยู่ที่โกรกพระนะจ๊ะ
1: ไปซื้อกัน
0: อยู่ชัยนาทก็ไปร้านสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสดอยู่หันคาแล้วก็มีร้านหมอสายทองโพนังดำตกนะร้านเวทโอสดร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรี
1: ชัยนาทดีแล
0: ครับแล้วก็ร้านลิแซโอสดบ้านหมี่ครับบอกฟังทางวชป.ชัดเจน
1: ฟังกัน
0: ครับผม
1: ไล่ที่ไหนซื้อที่นั่น
0: คุกสำรองฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนเขาอยู่คุกสำรอง
1: คุกสำรองนี่ซื้อได้หลายร้าน
0: นำเวทโอสถอยู่หนองม่วงนี
1: ่มีขาย
0: แล้วก็ร้านนารายเภสัชตลาดลำนาราย
1: ก็มีขาย
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนาราย
1: มีขาย
0: สมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงครับ
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
1: มีขาย
0: ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12พัฒนานิคม
1: ก็ขาย
0: ร้านป้าสวองซอย4สายจัตวาโคกตูม
1: ไปซื้อกันได
0: ้บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
1: นี่ก็ขาย
0: ร้านป้าแถวนิคมสร้างตัวเองบ่อ8
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้ว
1: นี่เขาก็มีโกโก้ขายด้วยนี่นะ
0: มีโกโก้ด้วยร้านเนี้ยนะร้านปัญญาวงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายเนี่ยครับ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวก็จะสั่งยา
0: อ้าวอย่ามาสั่งยาอะไรกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
1: เดี๋ยว
0: ผมโทรกลับนะ
2: โทรกลับมาเบอร์นี้ป่ะ
0: ใช่แล้วผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: อยากจะบอกชื่อ
2: นึกว่าออกอากาศ9โมง
0: นี่ก็นี่ไงกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไป
2: ครับ
0: ขาผมเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับไม่ฟังขึ้นนครนายกนะ อยู่แค่นั้นเองนะ
1: จะรอฟัง10โมง
0: จะรอฟังที่855สิ
1: ฟังได
0: ้ครับผมเอ้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ร้านเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศ2ร้านก็อยู่ติดกันนะ
1: ไปซื้อการ
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้าน
1: หักหลงเซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์อย่าคิดนะ
1: ร้านเฮียคิด
0: แล้วก็ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: เขาสมครแล้วก็มี
0: นะครับสุภชัยฟาร์มาซีก็บอกไปแล้วสุกิจเภสัชพุทธบาท
1: ระบาดเนี่ย
0: บ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
1: อ
0: ท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้
1: ไปซื้อกัน
0: ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีมีจำหน่ายเยอะแยะเนาะ
1: ไปซื้อกัน
0: มาชั่วโมงนี้มาอ่านข่าวกันต่อเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: อยุธยา
0: โอ้โหชาวอยุธยาโอดเลยครับ
1: เป็นยังไงโอดแบบไหน
0: รัฐบาลบอกว่าปีนี้ไม่มีน้ำไงแล้วปีนี้ทำไมน้ำมันมาไวจังเล่าน
1: ั่น
0: ท่วมเร็วด้วยขนของหนีไม่ทันเลยเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารคนอยุธยาเนาะ
0: อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยแหละครับ
1: ใจอวรมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะ
0: น้ำมันมาไวท่วมเร็วขนของผลผลิตทางการเกษตรย้ายไม่ทันน้ำชีพยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ทัน
1: น้ำมันมาไวเนี่ย
0: หลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนชัยพยาเมื่อวานเนี้ย
1: ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อย
0: และคลองสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: โดยเฉพาะชุมชน
0: อยู่นอกแนวการกั้นน้ำระบบน้ำระดับน้ำมันล้นตลิ่งกันมาเสีย
1: แล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมถนนในชุมชนอีกต่างหากเนี่ยนะ
0: มันเป็นอย่างนั้นทำไมบอกว่าไม่มีแล้วน้ำมา
1: อย่างไรก็ตาม
0: สถานการณ์น้ำครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
1: แต่ว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะ
0: ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้น
1: เนื่องจากปีนี้
0: น้ำมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ทำให้หลายครอบครัว
1: เตรียมที่จะขนย้ายสิ่งของ
0: ผลิตผลทางการเสร็จไม่ทันนะครับ
1: ผลก็ไม่ทันโดยเฉพาะชุมชนหมู่7เนี่ยนะ
0: ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานคุณรัตนาเนี่ยเกษตรกรปลูกต้นกวักมรกตซึ่งเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีการจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศเนี่ย
1: ทำไง
0: ต้องเล่นขนย้ายต้นกวักมรกตที่เตรียมให้ลูกค้าต่างประเทศ
1: รวมทางต้นกระ
0: ที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงขึ้นไว้ที่สูงก่อนบางส่วนขนย้ายไม่ทันนะ
1: ก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเนี่ย
0: คุณรัตนาบอกว่าน้ำเริ่มล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ประมาณ2วันนะ
1: แต่ก็เมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
0: ระดับน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วครับ
1: จนทำให้ช่วยการขนต้นไม้และก็สิ่งของตลอดทั้งคืน
0: จากเดิมระดับน้ำในคลองต่ำกว่าตลิ่งนะ
1: กลับเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เมตร
0: โอ้ล้นตลิ่งขึ้นไปอ่ะ
1: ล้นขึ้นไปถึงใต้ถุนบ้านแล้ว
0: ขณะนี้ระดับน้ำสูงประมาณ70ซมแล้วจ้ะ
1: โอ้น่าสงสารคนบางบานคนอยุธยาเนาะ
0: โอ้บางบ้านก็สั่งซื้อของเราเยอะด้วยนะไปซื้อร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูนี่อยู่ป่าโมก
0: ครับเขาอยู่ไม่ไกลกันนะ
1: ป่าโมกก็น้ำเยอะนะ
0: ครับชาวบ้านทราบดีว่าชุมชนนอกแนวขั้นน้ำมีโอกาสถูกท่วมเป็นประจำและพยายามปรับตัวด้วยในการสร้างโรงเรือนและเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายต้นไม้และก็สิ่งของหนีน้ำ
1: แต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ดีโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีมูลค่าและก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับหากขนย้ายไม่ทันก็ได้รับความเสียหายทันทีครับ
1: ปลาลมปลาลม
0: อ้าวปลาลมยังสบายดีไหมเนี่ยปลาลม
1: คิดถึงนะปลาลมนะ
0: กหาลิเกยังไง
3: สบายด
0: ี
3: จ้าล
0: ุ
3: ง
0: ช้
3: างกับล
1: ุ
3: งทะเลสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: นะ
1: อ๋อหายไปนานเลยเนี่ยไม่ค่อยโทรมา
3: ล
1: ุ
3: งทะเลไม่ค
1: ิ
3: ดถ
1: ึ
3: งหน
1: ู
3: คอยไม่โทรหาหนูมากเลย
1: โอ้
3: ไม่ค
1: ิ
3: ดถ
1: ึ
3: ง
0: ขอบคุณมากครับปลมสวัสดีจ้า
1: ปลม
0: ครับผมนี่เขาหาลิเกไปเล่นบ้านเขานั่นน่ะ
1: ปลมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอา
0: ดูตัวอย่างปลมสิหาลิเกลุชเล่เขามั่งดิ
1: ขอบคุณนะปลมนะ
0: ครับผมเน
1: า
0: ะคนเราเนาะ
1: นั่นเอง
0: น้ำมัน
1: ท่วม
0: น้ำมันท่วมนะ
1: น่าเห็นใจคนอยุธยาคนบางบานเสนาเนี่ยนะ
0: ละครั้งหนึ่งปี
1: ครั้
0: งครั้งก็นานด้วยป่าโมกปีที่แล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยปีนี้ทำท่าจะมากแล้วนะเจ๊หมูเนาะ
1: เจ๊หมูป่าโมกอะเนี่ย
0: ครับ
1: ห
0: นุ่มตายปริศนาได้ถุนบ้าน
1: เป็นไงอะ
0: หิ้วฝากขังชายต้องสงสัยต้องเอาไปฝากขังก่อนอันนี้มันน่าสงสัย
1: เจ้าตัวปัดบอกผมไม่ได้ฆ่านะ
0: แต่ตำรวจไม่เชื่อ
1: ไม่ปากใจเชื่อ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเปิดดูชันผลชันสูตรเป็นไง
1: ชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนสภ.หัวสะพานจังหวัดอำนาจเจริญควบคุมตัวนายกิตตินันท์อายุ31ปี
1: ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดี
0: นายประยงชัย
1: อายุ46ปี
0: เสียชีวิตปริศนาในทุนบ้านในพื้นที่บ้านคำพระ
1: อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
0: อาบดำเนินการขออำนาจศาลฝากขังและนำตัวสู่เรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: ในข้อหา
0: เสพยาเสพติด
1: แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: จนถึงแก่ความตาย
1: ส่วนข้อมูลที่ระบุบอกว่า
0: ผู้ต้องหาเคยดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี65เป็นประวัติคดีเดิมต้องแยกจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัว
0: ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือเปล่า
1: โดยผู้ต้องหากล่าวเพียงว่า
0: ผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่ได้ทำร้ายผู้เสียชีวิต
1: พร้อมกับระบุบอกว่า
0: ให้การทั้งหมดแล้วต่อพนักงานสอบสวนแล้วคุณจะมายุ่งกับผม
1: ทางด้านผู้กับการสภ.หัวสะพานว่ายังไง
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า
1: ว่าไง
0: เดินทางไปหาผู้เสียชีวิตจริงแต่ไปถึงพบว่าผู้เสียชีวิตนอนเดสสมอลเล่อยู่แล้ว
1: ก็พยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่เจอเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถออกจากบ้านบริเวณนั้นนะครับ
1: พอปลุกไม่ถึงก็กลับนะ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะ
1: เนื่องจากแนวทางในการสืบสวนพยานต่างๆเนี่ยนะ
0: ล่ะแล้วก็จะได้รวบรวมไว้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจมีส่วนร่วมก็ได้
1: ตำรวจก็สันนิษฐานบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ถูกชกบริเวณขมับด้านขวาจนเกิดบาดแผล
1: แล้วก็หมดสติแล้วก็ล้มหงายหลังไป
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับรถที่เชื่อว่าผู้ต้องหาใช้เดินทางถูกนำไปซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว
1: จังหวัดยโสธรนู่น
0: ก่อนที่ผู้ต้องหาจะกลับมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนครับ
1: อันนี้จากการสอบสวนก็ยังพบว่า
0: ข้อมูลบางส่วนภายในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกลบออกจากเครื่องขณะที่เสื้อผ้าสวมใส่นี่คือก่อเหตุถูกนำไปซักแล้ว
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
0: ที่เกี่ยวข้องส่งตัวทางนิติเวชครับ
1: เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
0: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งเรื่องเงินโดยมีข้อมูลจากการสอบสวนผู้ต้องหาเคยฝากเงินให้ผู้ชีวิตนำไปชำระกับให้ผู้กู
1: ้ให้ผู้กู้แล้วก็ผู้เสียชีวิต
0: ยังไม่ได้เอาเงินไปให้เขาอ่ะคนคงจะโมโหแล้วก็ทะเลาะกันนะนะ
1: โมโหทะเลาะกันโทรไปก็ไม่รับสายเลยนะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับไบโอดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เขาโทรมาสั่งแล้ว
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ดูแลเพิ่มเติมร่างกายกัน
0: พี่จำเนียนสั่งมาแล้วเรียบร้อย
1: กระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ย
0: ครับผม
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเราก็แถมให้1กระปุกนะสำหรับทางด้านของไบโอดีเติมเต็มให้กับสุขภาพร่างกายก็รับประทานกันนะ
0: ถ้าจะดูแลไตฟื้นฟูไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกซ์ออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูควรงดอาหารก่อนนอนนะถ้าก่อนนอนมันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างดื่มซะ
1: โกโก้ชู
0: อิ่มอร่อยคอยไม่มีกันไม่นานบริการเยี่ยมเลย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะผมย้ำตรงนี้เลยใครจะรับประทานแล้วจะบอกโอ้อร่อยวุ้ยอร่อยวุ้ย
1: อร่อยเลิศง่าย
0: ครับผมว่าน้องเนเน่ในตึงหนึ่งนะไม่มีคู่แข่งนะ
1: ได้ข่าวไปยังเน
0: ี่ยได้ข่าวอย่างนั้นนะยังไม่ได้เพราะว่าไม่มีกรรมการตัดสินไงงวดเนี้ย
1: ก็ต้องใช้อะไรโหวต
0: โหวตใช้คะแนนโหวตเดี๋ยวก็มานับโหวตอีกทีนึงก็ตอนนี้กำลังแหละรอใจอดใจรอทั้งคู่นะ
1: เนเน่นี
0: ่ตอนนี้ชื่อเสียงประเทศไทยก็น้องเนเน่สร้างไว้อย่างดี
1: เขาดีอย่างนะเขาบอกชื่อเนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะทำให้คนเขารู้จักภูเก็ตเยอะ
0: แล้วก็มีคนรู้จัก2,000บุรีไทยแลนด์เหมือนกันนะ
1: ก็รู้จักกันดิมาจากผมเนี่ยโดนปรับไป 2,000 นี่นะ
0: คนไม่ค่อยกล้ามาลพบุรีเลยตอนน
1: ี้ไม่กล้าเดี๋ยวนี้เขาออกใบพัดกันหมดแล้วเข้าในเมืองในเมืองนี่เหงานะ
0: ครับ
1: เงียบแบบคนไม่ค่อยมี
0: คุณก็ไปว่าไปเนี่ยคนนึงก็มากันแล้วตอนนี้ท่านผู้การสั่งเลยอย่าไปเอาเขาขนาดนั้น
1: อ
0: ะไรต้องรุมมารวยกันบ้างเด้อ
1: รถต่างจังหวัดนี่เข้ามาแล้วบุเรียกเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: แล้วผมขับรถในห้างทะเบียนจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลยผมก็จังหวัดกรุงเทพพุทธะ
0: โบกมือเรียกผมประจำเลย
1: โอ้ประจำว่าคุณ
0: ถามเหมือนหมอเลยไม่ได้ถามไม่ชวนผมมาเด้อ
1: นาน
0: ลุงกินเหล้าเปล่า
1: อ๋อแล้วคุณว่าไงอ่ะ
0: ขอบคุณครับผมดื่มมาแล้วมานี่มาเป่าหน่อย
1: ไปหาหมอหมอว่าไงนะ
0: หมอบอก
1: ดัดใบยา
0: เอามาสองครั้งครับ
1: ไม่ใช่ยากัน
0: ถามได้อ่ะ
1: เออ
0: ครับนี่ข่าวนี้รถไฟชนผู้ชายเสียชีวิตคาที
1: ่ใกล้สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับ
1: ดีแคร์นะ
0: ดีแคร์ ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยนะแม่นะ
1: สองกระปุกก็650
0: อย่าไปซื้อกระปุกเดียวไม่เอาไม่ได้เรื่อง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ซื้อสองกระปุกก็แหละ650กินได้เดือนนึงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็2เม็ดเลย
1: นั่น
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให
0: ้แต่ยาหญ้าบิ้งเนี่ยมันมี60เม็ดไงมันยังเป็นต้องกิน2ตกกับ3กระปุกหรอกซื้อทีละกระปุกหมดก็ซื้อใหม่เนาะแต่ซื้อ2กระปุกทีเดียวแล้วก็ 1,500
1: น
0: านนะครับ
1: อื
0: มๆ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองบุรีรัมย์รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ว่าม
1: ีผู้ชายถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นแหละ
1: อ้าวกู้ภัยก็ไปแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปตรวจไปสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุพบร่างของชายอายุประมาณ30ไม่เกิน40ปีครับ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ที
0: ่รางรถไฟสภาพแขนซ้ายและขาด้านซ้ายขาด
1: น่าสงสารแก
0: สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
1: ตรวจสอบภายในตัวแล้ว
0: ไม่พบบัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
1: ทางไป200เมตรเนี่ย
0: ขบวนรถไฟสินค้าขบวนที่551ใช้รถจักรดีเซลหมายเลข4555จอดอยู่โดยขบวนดังกล่าวเดินทางจากสถานีแหลมฉบังชลบุรี
1: มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
0: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพบตั๋วโดยสารของชายดังกล่าวเนี่ย
1: เดินทางมาจากลำปลายมาศ
0: มาลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนจะเดินทางลงไปบริเวณรางรถไฟ
1: ขณะที่รถขบวนสินค้ากำลังจะผ่านสถานีเนี่ยนะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
1: ในช่วงเกิดเหตุรถขบวนรถไฟรถเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
0: ใช้ความเร็วไม่เยอะนะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงชายดังกล่าวอยู่บริเวณรางรถไฟในจังหวัดที่ขบวนรถแล่นผ่านอย่างไรก็ตาม
1: ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
0: เป็นการจงใจลงไปให้รางในรางเพื่อให้รถไฟทับหรือไม
1: ่หรือรอต้องการตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
0: เริ่มต้นตำรวจตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานี
1: แล้วก็สอบปากคำของเจ้าหน้าที่รถไฟ
0: และพยานบุคคลรวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
1: เพื่อหาสาเหตุยืนยันตนเต็งของผู้เสียชีวิตกันต่อไปเนี่ยนะน่าสงสารเนาะ
0: คนขับรถไฟเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ชนคนตายก็ไม่มีผิดประทางของเขาไง
1: ก็ทำตามหน้าที่นะ
0: จะเบรกก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันก็เบรก
0: มันใช้ระยะเบรกนานนะยาวนะ
1: รถไฟเนี่ยนะ
0: เออเบรกเอี๊ยดหยุดได้เลยเมื่อไหร่เราดีอย่างเนี่ยขับรถไฟเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไม่ต้องเสียเวลาป่ายางยางไม่รั่ว
1: ผมไม่ได้ใช้ลมนี่ก็ใช้เหล็กทั้งนั้นนะ
0: เหล็กทั้งนั้นนั่นแหละสมัยก่อนถึงกระชังไม่ถึงกระชังนะ
1: สบายใจ
0: ครับผมนะครับคุณผู้ฟังครับดื่มโกโก้เพื่อความสบายใจดื่มได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แหละ
1: โกโก้ชูนะ
0: ผสมน้ำน้ำร้อนนะร้อนร้อนแล้วอร่อย
1: แน
0: ่นะครับสองกล่อง500บาท
1: สองกล่อง500
0: ครับ
1: ส่งให้ถึงที่
0: อ้าววิทยุเมื่อสักครู่สั่งมาแล้ว2เครื่อง
1: สั่งกันมาก็ส่งกันไป
0: ครับยังมีเยอะวันนี้ผมสั่งมาเยอะตุนมาเยอะเลยถ้าหมดในรุ่นนี้ผมก็ว่านะมันจะขายดีเกินไปละมั้ง
1: อ้าวคนก็หันมาฟังช้างกับหมูกันเยอะแล้วนี
0: ่ครับ
1: จะซื้อวิทยุไปฟังกัน
0: ซื้อเราแล้วก็ไปฟังคนอื่นนะ
1: ฟังเขาบ้าง
0: เออไม่เป็นไรหรอกนะนี่เลยครับพ่อนั่งเช็ดปืนอยู่
1: เป็นไง
0: ลูกสาวมานอนเล่นมือถือปืนลั่นป้อง
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: โชคดีนะกระสุนพุ่งใส่ขาลูกอ่ะ
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
0: ดีนะถูกขาได้ถูกที่อื่นแล้วก็ตายเป็นปะเขาเรียกเป็นตราบาปตลอดชีวิตเลยนะ
1: แกก็ไม่น่ามานั่งเช็ดปืนให้ลูกสาวมาเล่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ลูกสาวก็นั่งอยู่ใกล้ๆแหละเล่นมือถืออยู
1: ่
0: ไงข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเน
0: ี่ยเป็นกาแฟที่เราท้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วโลกนะมวลมนุษยชาติดื่มได้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เ
0: ป็นเบาหวานขนาดไหนก็ดื่มได้
1: ดื่มได้
0: เป็นไขมันก็ดื่มได้นะครับไม่ได้มีส่วนผสมเยอะแยะมีแค่โสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือ
1: แล้วก็กระชายดำนะ
0: ส่วนกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
0: ครับผม
1: สารประทานกัน
0: ดื่มไม่ได้ทุกวันและสดชื่นทุกวันเมื่อวานนี้17นาฬิกาครับศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้สว่างประทีปศรีราชา
1: จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุ
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนบริเวณห้องแถวไม่มีชื่อตำบลบางพระ
1: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
0: ประสานตำรวจสภ.ศรีราชาไปตรวจสอบหน่อย
1: อันนี้ไปที่เกิดเหตุก็พบว่าน
0: างสาวแสงคำอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลบริเวณหัวเข่าด้านขวา
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นรูพุนนับ10แผลครับ
1: แล้วก็
0: บริเวณข้อเท้าขวาอีก2แผล
1: มีเลือดไหลนองกองกับพื้นจำนวนมาก
0: อาการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง
0: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายคำตันอายุ52ปีผู้เป็นพ่อนี่แหละครับ
1: เป็นพ่อของลูก
0: ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้พร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เบอร์12ครับ
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ทราบว่าขณะเกิดเหตุคำตันอยู่ในห้องพักกับลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บนะได้นำปืนออกมาทำความสะอาด
1: ที่บริเวณบ้านเนี่ยนะ
0: ที่ประตูหน้าบ้านพักแหละ
1: ส่วนลูกสาวอ่ะ
0: นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแชทลายกับโชเล่อยู่วะเนี่ย
1: มาจะมายุ่งกับผมอ่ะนะ
0: จากนั้นก็ได้นำผ้าเช็ดปืนน่ะโดยไม่ลืมว่ามีลูกกระสุนอยู่ในลำกล้องอ่ะนะ
1: และยังไง
0: ปืนก็ลั่นปังในห้องอ่ะ
1: ลั่นดันสนั่นลั่นห้องเนี่ยนะ
0: กระสุนก็เจาะที่หัวเข่าแล้วก็ขาของลูกสาว
1: เลือดไหลนองกองกับพื้นเนี่ย
0: นอนร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
1: ลูกก็ไม่น่ามานั่งตรงนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คำตันยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับลูกสาวหรอก
1: ไม่ได้มีปากมีเสียงทะเลาะกับลูกสาว
0: ยอมรับผิดที่ไม่ได้เช็คปืนก่อนว่าจะลูกกระสุนปืนอยู่ในกล้องหรือไม่
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็สอบสวนแล้วก็พาคำตันไปนู่นโรงพักศรีราชา
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคนที่ชอบทำความสะอาดปืนไม่เอากระสุนออกเนี่ยนะ
1: กระสุนนี่ก็ต้องเอาออกไปก่อน
0: ทุกครั้งนะกระสุนเนี่ยต้องเอาออกก่อนทำความสะอาดเช็ดปืนในลำกล้องต้องไปที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่นะนะครับต้องชี้ขึ้นฟ้ายิงเทวดาอย่างเดียว
1: ถ้
0: าก่อนจะทำความสะอาดมันก็ต้องถอดเอาลูกกระสุนปืนออกกันเจ้
1: เรียบไพร่ร้อยนะ
0: ทหารตำรวจทหารเนี่ยเขายังถึงต้องมีท่าตรวจอาวุธไงใช่ไหมล่ะตรวจอาวุธเนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะเพราะความปลอดภัยกันเหนียวใครไปสักทีนึงโบ๊เอาไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยค่อยวางไว้ได้แล้วก็กระสุนปืนกับลูกกระสุนปืนกับตัวปืนให้มันอยู่ไกลๆกันหน่อยแบบท่านนายกอนุทินว่าแหละ
1: ว่าไง
0: ปืนนี่อยู่ทางนึงกระสุนอยู่ทางนึงถ้าเป็นไม่ได้ปืนใส่กล่องใส่กรอบไว้เลยไว้โชว์
1: มาโชว์อย่างเดียวไง
0: เป็นอย่างนั้นมีไว้ทำไมก็ไม่รู
1: ้ปืนเนี่ยนะ
0: บอกขายก็ไม่มีคนซื้อเลยตอนเนี้ยอยากได้สักกระบอกไหมเล่า
1: ผมไม่ชอบเล่นปืนนะนะ
0: ที่เขาจะขายแค่พันเดียวกันนะไปซื้อหน่อยเถอะ
1: ปืนอะไรอยู่นะ
0: หน้ากระทรวงกลาโหมมันไปเอาสินะ
1: โอ้โหลักทรัพย์เลยล่ะ
0: อ่ะนี่ก็เรื่องราวข่าวสารที่เราเกิดขึ้นมานะครับ
1: เรื่องของปืนลั่นใส่ลูกสาวเนี่ยนะ
0: ครับมะระขี้นกนะแม่กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยถ้ามีปัญหาเรื่องเบาหวาน
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้เป็นเบาหวานเนี่ยต้องไปพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: ไ
0: ปหมอก็จะได้ให้ยามารับประทาน
1: ยาเบาหวานจากโรงพยาบาลนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกของเราเนี่ยนะ
0: สูงเกินร้อยไปนี่ก็ค่อนข้างอันตรายแล้วนะ
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ใช่เวลาไปหาหมอเจาะเลือดเนี่ยให้ก็ดูเนี่ยดูตรงนั้นไม่พอนะต้องดูน้ำตาลสะสมด้วยนะครับแล้วก็เอามะระขี้นกหลงช้างเนี่ยไปรับประทาน
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ถุง300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ดูรูปหลงช้างเบอร์โทรหลงช้างกัน
1: แ
0: ล้วกัน
1: แล้วก็จะมีคำว่าหลงช้าง 100% ก็รับประทานซื้อกันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำนั่นแหละ
1: สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องกระดูกก๊อบแก๊บเนี่ยนะแต่มันไม่ปวดไงมันไม่เสื่อมไหมมันไม่ผุไง
1: เวลาเราจะลุกจะนั่งมันกรุบกรับก็แคบ
0: ไปเลยลำคาญ
1: เนี่ย
0: ครับอันนี้ก็กินงาดำก่อนนอนนะมันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อแต่ถ้ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วอันนี้ต้องบำรุงด้วย
1: ไทแคลพัด
0: ครับ
1: ไอแคลพัดเนี่ยดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ย
0: ครับอันนี้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: รับประทานกับ2กระปุกก็500
0: ครับมันมีแคลเซียมเสริมกระดูกอยู่กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได้มันไม่ได้แก้ปวดนะแต่ว่ามันเป็นเสริมกระดูกถ้าแก้ปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามปวดรูมาตอยก็รับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: มี2สูตรนะ
0: จ้าชาวบ้านผวาแก๊งหมาจรกว่า20ตัวหนีน้ำท่วม
1: อาศัยอยู่ริมถนนเนี่ยนะ
0: หน้าร้านสะดวกซื้อวิ่งวิ่งไล่กัดกันวิ่งเล่นกันนั่นแหละ
1: หมาจรเนี่ย
0: เออ
1: หมาจรจัดเนี่ยนะ
0: แล้วหมาแถวหน้า ร้านสะดวกซื้อแถวหน้าห้างสรรพสินค้านี่มันรู้จริงๆนะ
1: รู้แบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มันร้อนๆมันนอนหน้าประตูนะมันไม่เข้าไปหรอกพอเดี๋ยวคนเข้าเฮ้ยร้านนี้คนเข้าบ่อยเว
1: ้
0: ยไปนอนหน้าประตูเดี๋ยวแอร์เย็นๆมันก็ออกมาไง
1: อ๋อก็ได้อาศัยแอร์หน้าประตูนะ
0: แต่บ้านมีไหมเล่าผมก็มีแทบทุกจังหวัดเลย
1: ม
0: าแสนรู้เนี่ยนะ
1: แล้วบางทีคนก็เอาอะไรให้มันกินมันก็ไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: มีแอร์ด้วย
0: ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจข่าวดังปทุมธานีพร้อมนำคลิปหลักฐานซึ่งเป็นคลิปภาพแสดงให้เห็นถึงจำนวนสุนัขจรจัดจำนวนมาก
1: ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: แล้วนะผมว่าแล้วอ่ะ
1: แล้วก็คลิปเนี่ยนะ
0: อยู่บริเวณริมถนนเส้นทางถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าบารังสิตเนี่ย
1: จะไปรังสิตเนี่ยนะโอ้โห
0: ไปติดตามไปอินเลยไม่ล่ะทีเนี้ย
1: โอ้โหนี่สิบกว่าตัวเลยมั้งเนี่ยดูในภาพเนี่ย
0: ดูในภาพเยอะเลย1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้
1: สุนัขหมาทั้งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: จรจัดเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ทบกระเทือนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมันนี่20กว่าตัว
1: ประมาณ20ตัวสายอยู่ที่บริเวณที่ดินเอกชนน่ะ
0: นี่มีสภาพป่ารกร้างแล้วก็มีแหล่งน้ำเป็นบริเวณถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าเข้ารังสิต
1: หมู่ที่5ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
0: โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยพอเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังปั๊บ
1: ภายในพื้นที่เนี่ยนะ
0: สุนัขจรจัดก็หนีน้ำมาอาศัยบริเวณริมถนนทางเท้า
1: ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว
0: ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความหวาดกลัวครับ
1: กลัวมันจะกัดนะสิ
0: ทำอะไรมันก็ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้เฮ้ยเขามีพระราชกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองนะ
1: คุ้มครองหมาเนี่ยนะ
0: ยังเหลืออีกอันเดียวมองหน้าหมาแล้วไม่ผิดเนี่ยนะเนี
1: ่
0: ยไปคว้างไปเตะไปทุบมันก็เรียบร้อยเนี่ย
1: มีข้อหา
0: ไล่มันก็ไม่ได้ชิ้วชิ้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: มันไม่ไปอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ไปมันจะกัดมันแง่
0: ใช่แล้วต้องทำหมาเห่าสิ
1: ฮ่องฮ่องเนี่ย
0: หมาเด็กแต่หมาผู้ใหญ
1: ่ฮ่องฮ่อง
0: คุณอย่ามาโหผมสิ
1: แหมสารพัดสัตว์เหมือนกัน
0: ผมไม่ได้พูดนะชาวบ้านระบุว่าในช่วงกลางคืนจะพบสุนัขเยอะเลยนะครับบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับ
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ย
0: บางครั้งสุนัขก็วิ่งตัดหน้ารถของชาวบ้านบางละ
1: บางครั้งเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านก็ต้องเบรกหรือเบรกไม่ทันก็ล้มไปกระจัดกระจายหมด
1: เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็หลายครั้งแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นหลายราย
0: บางรายก็ถูกสุนัขกัด
1: นาน
0: ต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดูแลกันหน่อย
1: มาแก้ปัญหากันอย่างจริงจังสักทีสิ
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบสุนัขจรจัดเกิน20ตัวครับ
1: อาศัยอยู่บริเวณที่ดินของเอกชนเนี่ย
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นพื้นที่ป่ารกแล้วก็มีบ่อหรือแหล่งน้ำโดยสุนัขส่วนใหญ่จะหลบพักใต้ต้นไม้แล้วก็บริเวณโดยรอบ
1: นอกจากนี้ยังพบถังแล้วก็อะไรนะ
0: ถาดสำหรับใส่น้ำและอาหาร
1: โอ้มีคนมาให้มันกิน
0: โดยทราบว่ามีกลุ่มคนรักสัตว์นำอาหารมาให้ประจำทุกเย็น
1: เอามาให้หมากิน
0: ทำให้สุนัขเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
1: มันมีที่กินมันก็ไปไหนแล้ว
0: ชวนกันมาเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีที่กินไว้อะไรเงี้ย
1: มีแอร์นอนสบายหน้าห้างเลยนะ
0: ร้อนกันไปนอนหน้าห้างเลยฝนตกหนักแล้วก็ท่วมเข้ามาปั๊บสุนัขก็
1: อ
0: ยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็จะพากันขึ้นมาบริเวณริมถนน
1: มา
0: ทางฟุตบาทเพื่อหนีน้ำ
1: หนีน้ำเนี่ย
0: ส่งผลให้มีสุนัขจำนวนมากอยู่ใกล้ช่องทางการจราจรครับ
1: และก็โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนทัศนวิสัยไม่ดี
0: ผู้ที่ขับรถใช้ถนนอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
1: มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสุนัขหมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะ
0: ท่านนาวาอากาศเอกหญิงสุภัสสิริบุญยวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพูน
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
0: นิติกรเทศบาลตำบลบางพูนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา
1: เรื่องของสุนัขจรจัดบริเวณถนนซ่อมสร้างกันแล้ว
0: ครับท่านบอกว่าปัญหาสุนัขจรจัดมันมีจริงนะ
1: มี
0: ทุกปีแหละ
1: มีทุกที่
0: โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประชาชนร้องเรียนกันมาเยอะ
1: ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: มันก็มีมาเรื่อยๆมันไล่ไปทีเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยเนาะ
1: สุนัขหมาเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ช่วยเหลือกันไปสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: ครับหนึ่งจ้า
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
7: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691
8: กาแฟลิปซ่า M Go ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่า M Go เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
9: กาแฟลิปซ่า M Go ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
8: กาแฟลิปซ่า M Go ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
10: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
8: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: คุณแม่อยู่บนเมืองนะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนนะอยู่บนเมืองเนาะที่โทรมาคุยกับลุงช้างบอกวิทยุหรือเป็นวิทยุแกหรือสถานีวิทยุไม่ดีกันหรือวอตปองคืนดังคอแคกคอแคกไม่ชัดหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ดังสักทีอยู่บนเมืองก็นี่ไงเดี๋ยวก็ไปซื้อร้านในเมืองเยอะแยะไปวิทยุซื้อใหม่เลย
1: ซื้อไม่ซื้อก็มาซื้อที่เรานี่ก็ได้เครื่องละ600อ่ะ
0: ที่เรามันแพงนะเมื่อวานอยู่เพชรบุรียังสั่งซื้อกับเราเลย
1: ก
0: ็นะครับ
1: ซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วยสิ
0: จะได้ถูกๆตังค์หน่อย
1: โล
0: กเรานี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะลุงโชเล่
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผู้หญิงเด็ก9ขวบเนี่ยมันมีประจำเดือนแล้วเหรอ
1: ไม่รู้นะ
0: 9ขวบอุ้มท้องแล้วอ่ะ
1: เอ้า
0: วัย9ขวบนะ
1: เด็ก9ขวบเนี่ยนะ
0: เออแฟนเนี่ยอายุ13
1: เอ้า
0: ตัวเอง9ขวบตั้งใจจะให้ท้องจะมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13อ่ะ
1: เอาเสร็จการ
0: เฮ้ย13มันมีประจำเดือนแล้วเหร
1: อเด็ก9ขวบเนี่ย
0: เออ
1: แม่วัยใสเนี่ย
0: เออ
1: หนุ่มวัย13
0: นั่นน่ะสิ
1: ม
0: ันเป็นยังไงกันทำไมมันเร็วจังเลยยัง
1: ไม่รู้เราก็ไม่มีประสบการณ์เนี
0: ่
1: ย
0: แม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13สถิติน่าตกใจเจาะหาสาเหตุวัยรุ่นอุดรตั้งท้องไม่พร้อม 55.3% บรรยากาศพาไปหลังงานประจำหลังงานประจำปียอดพุ่งเลยนะครับจากเหตุการณ์นักศึกษาสาวปี4แทงลูกในห้องพักกันเนี่ยแล้วก็อุ้มศพลูกขี่รถจักรยานยนต์เข้าวัดขอให้พระช่วยทำพิธีชาปนกิจ
1: เกิดช่วงตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาก
0: ลายเป็นข่าวดังระดับประเทศแล้วครับแล้วก็เป็นประดังประเด็นสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็เชิญวิทยากรศูนย์อนามัยที่8มาจัดอบรม
1: เพิ่มความรู้เข้าใจกับการกับนักศึกษานี่แหละ
0: ครับเมื่อ 13:00 นเมื่อวานนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยแหละ
1: สำราวอ่ะ
0: ครับเขาก็มีการประชุมอะไรกันเพื่อพัฒนาทักษะวิชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
1: จัดอบรมนี่แหละ
0: ในการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในนักศึกษาที่มีทักษะจัดการสถานการณ์ได
1: ้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มีท่านภาคภูมิแจ้งโพนาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำนักศึกษาปีที่1คณะวิทยาศาสตร์350คนเข้าร่วมอบรมครับ
1: มาประอบรมกัน
0: ประเด็นไม่มีอะไรแล้วครับก็คุยกันไปเรื่อยพอล่าสุดก็เป็นยังไงครับ
1: ม
0: ีเด็กอายุน้อยที่สุด9ขวบครับ
1: ขณะที่พ่อล่ะ
0: 13ปีครับโดยเด็กตั้งใจยินยอมตั้งครรภ์เองครับ
1: อ้าว
0: สาเหตุจากจะมัดใจแฟนหนุ่มนะ
1: โอ
0: ้แม้ว่าในช่วง2566ถึง69เนี่ย
1: แม่ของเด็กเนี่ยอายุ

0: หาทางออกให้ดีที่สุด
1: อ
0: ยากบอกว่าร่างกายเรามีคุณค่านะหนู
1: ควรดูแลแล้วก็เคารพตัวเอง
0: การมีเพศสัมพันธ์อาจจะเสี่ยงตั้งครรภ์โรคติดต่อหากมีปัญหาปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษากับหมอนะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แหมน่าตกใจเหมือนกันนะ
1: เด็กวัย9ปีเนี่ย
0: 9ปีมีผัวซะแล้ว
1: ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนะ
0: แล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีท้องอ่ะนะกลัวอย่างเดียวผัวไม่รัก
1: มัดใจผัว
0: จะมัดใจผัว
1: เด็กก็วัย13ปีเด็กนี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะ
0: ไม่รู้อะไรเลย
1: รู้อย่างเดียวอ่ะนะ
0: รู้อย่างเดียวอยากสนุกอยากจะสนุกอยากได้นู่นได้นี
1: ่ไม่รู้จะมีอะไรให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
0: ใช่สิ
1: คน
0: หมดไฟอย่างคุณแล้วจะไปมีอะไรได้หร
1: อ
0: ผมยังมีไฟอยู่นะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ไ
1: ฟอะไรไฟพายุหรือไง
0: ไฟนั้นเนี่ยมาทุกเดือนเลย
1: มาทุกเดือนไง
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปแล้วก็วอสปอร์ต711เราไปเจอกันที่จทล1197นะครับ
1: ตามกันไป
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลงนะเพลงเพราะๆให้สาวเขาย้อยก็ฟังหน่อยแล้วก็ที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราช
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนอกนั้นพรุ่งนี้วันนี้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดช
4: มนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม

0: เขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปี
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
10: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวรส

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสอนอดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสอนอดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสอนอดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสอนอดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสอนอดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
6: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง 3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้เพชรอดิสรมารายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับเจริญให้มากทำให้มากครับเมื่อเราศีลสมาธิปัญญาเราก็จะนำพาไปสู่หนทางแห่งการที่หลุดพ้นนะครับจากกองทุกข์นะครับพระพุทธองค์ทรงเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับเห็นทั้ง3โลกธาตุและพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีกว่า4อสงไขย 100,000 มหากัปตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมีพระมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ธิคุณครับแล้วก็เป็นมหาบรมครูสอนมนุษย์และเทวดาฝึกบุรุษให้เป็นบุรุษผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานออกจากสังสารวัฏโดยเห็นอริยสัจ4มรรคมีองค์8และเราล่ะครับเกิดมาทั้งทีอย่าทิ้งโอกาสอย่าพลาดโอกาสไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะไม่รีบรู้เร่งเรียนพยายามศึกษาหาองค์ธรรมที่มันถูกต้ององค์ธรรมที่สามารถที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เพราะว่าในสังสารวัฏนี้นะครับที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันพระพุทธองค์เรียกว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเปรตวิสัยพระพุทธองค์เรียกว่าเราท่องเที่ยวไปนะครับสู่โลกนี้แล้วก็ไปสู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นวนเวียนไปสัตว์ผู้ที่ไม่รู้ผู้อยู่ในวัฏสงสารยังต้องเดินทางอีกการนานไกลถ้าเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงต้องรีบเร่งเรียนรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8ให้ได้นะครับเพราะมันสำคัญมากสำคัญมากๆพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่สุดที่มนุษย์หรือว่าปุถุชนรีบควรรู้นะครับยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติยังต้องเดินทางอยู่ในสังสารวัฏอีกกี่ภพอีกกี่ช้าอีกกี่นานเราถึงจะหลุดพ้นไม่สามารถหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนถ้าเรายังไม่รีบเร่งรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8การที่เราเรียนรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาเราออกจากสังสารวัฏออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดในอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับรายการชั่วโมงที่ผ่านมาก็พูดไปแล้วนะครับมรรค4ข้อนะครับข้อที่1ก็สัมมาทิฏฐินะครับความเห็นชอบแล้วก็สัมมาสังคัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบนะครับแล้วก็สัมมากัมมันตะการงานชอบก็สรุปเร็วๆนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยนะครับที่เราจะต้องรีบทำนะครับรีบดำเนินการที่เราจะต้องหาหนทางที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์นะครับพระพุทธองค์บอกว่าเราต้องรู้ก่อนนะครับในอริยสัจ4เนี่ยว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรนะครับทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักพัดพลาดจากคนอันเป็นที่รักพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติสายโลหิตเสียชีวิตเราเสียใจไหมครับเราทุกข์ไหมครับทุกข์มากตัวเราเองถึงวันเจ็บป่วยไม่สบายจะต้องพัดพลาดจากลูกหลานอันเป็นที่รักเสียใจไหมครับเสียใจทุกข์มากไหมทุกข์มากนี่แหละนะครับกองทุกข์ที่กำลังเผชิญของเราพระพุทธองค์บอกว่าในความหนุ่มความสาวของเรามันก็ซ่อนด้วยความแก่ชราของเราอยู่พระพุทธองค์ทรงบอกว่า ในความที่เราสุขภาพดีแข็งแรงก็มันก็ถูกซ่อนไปด้วยการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในร่างกายเรานี่เองครับและการที่เรามีลมหายใจมันก็ถูกซ่อนไว้จากการหมดลมหายใจนั่นเองก็คือความตายที่จะต้องมาเยือนเราและไม่มีใครจะมาหลีกหนีการเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาตินี้ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราอยากจะเดินทางออกจากสังสารวัฏโดยการหลุดพ้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องฝึกเรียนรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์หนทางแห่งก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลือแห่งอกุศลอสวะกิเลสทั้งปวงมีความเพียรเผากิเลสมีสติปัญญามีสัมปชัญญะเอาอวิชชาและโทมนัสออกจากโรคนี้ได้และมีวิชาวิมุตติบริบูรณ์ตรัสรู้สำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนาคตตามเหตุปัจจัยของใครแต่ละคนที่สร้างเหตุปัจจัยสร้างบุญบารมีสะสมไปนะครับแล้ววันนี้เพชรสอนก็มาบอกธรรมสอนธรรมให้กับคนที่กำลังอยากจะออกจากสังสารวัฏหรือว่าอย่างน้อยยังไม่ได้หลุดพ้นเราก็ได้ความเป็นโสดาบันโสดาบันก็เกิดอีกไม่เกิน7ชาตินะครับจะเกิดเป็นเทเวจะมนุษย์เสจะจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่ตกต่ำไม่ลงไปสู่อบายภูมิทุกติวินิบาตนรกอย่างแน่นอนนะครับพระองค์ทรงการันตีไว้ได้เลยนะครับว่าถ้าเรารีบเรียนรู้อริยสัจ4ทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่สุขติอย่างแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทำบุญสร้างบุญสุขุศลบ่อยๆนะครับบุญการสร้างบุญก็คือการทำทานนะครับการรักษาศีลก็จะได้บุญมากนะครับได้ผลใหญ่นะเนี่ยการทำทานเนี่ยได้ผลใหญ่นะครับทานศีลนี่ก็ได้บุญเหมือนกันนะครับการเจริญภาวนาก็ยิ่งได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ได้บุญกุศลเยอะมากนะครับและความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ได้บุญเช่นกันนะครับแล้วก็ทำความดีคิดดีทำดีพูดดีนะครับก็ได้บุญเช่นกันด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็การอุทิศส่วนบุญกุศลเมื่อเราสร้างบุญกุศลเราทำทานแล้วเรารักษาศีลแล้วเราเจริญภาวนาแล้วทำสมาธิฝึกสมถะวิปัสสนาหรือฝึกกรรมฐานต่างๆเราจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลก็การอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ก็เป็นการสร้างบุญเพิ่มบุญให้กับตัวเราได้ด้วยเช่นกันครับหรือการอนุโมทนาบุญเมื่อเห็นคนอื่นที่สร้างบุญกุศลเห็นเขาใส่บาตรก็ยินดีไปกับเขาด้วยอนุโมทนาไปด้วยเห็นเขาทอดผ้าป่าอนุโมทนาด้วยเห็นเขาสร้างกุฏิวิหารก็อนุโมทนาด้วยเราก็ได้บุญกุศลด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าการฟังธรรมะนี่ได้บุญด้วยเช่นกันด้วยนะครับหรือว่าการประกาศธรรมบอกธรรมสอนธรรมเนี่ยอย่างเพชรอดิศรวันนี้ที่มาประกาศธรรมบอกธรรมสอนธรรมนำคำสอนของพุทธองค์มาบอกธรรมสอนธรรมให้แก่พุทธบริษัทได้สดับฟังกันก็ได้บุญเช่นกันครับแล้วก็มีความเห็นชอบมีทิฏฐิที่ถือว่าเห็นความถูกต้องของสัจธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญย่อมมีนินทามีสุขมีทุกข์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมเวรมีจริงนี่ถ้าเรามีทิฏฐิแบบนี้มีการมุมมองแบบนี้ความเห็นที่ถูกต้องก็ได้บุญเช่นกันครับทำทุกวันเจริญทุกวันทำให้มากเจริญให้มากเราก็จะนำพาเราไปสู่ทำให้เรามีความสุขมากและก็ความทุกข์น้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสรุปกันว่าทุกข์เราต้องหาให้เจอนะครับเราต้องรู้มันให้ได้ว่าทุกข์นี่คืออะไรก็ที่เพชรสอนบอกแล้วนะครับว่าเกิดแก่เจ็บ ตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงผิดหวังเศร้าใจไม่สมปรารถนาคนรักคนที่เราห่วงใยคนที่เราปรารถนาดีนั้นมาต้องพัดพากจากไปเสียชีวิตเราก็ทุกข์การพัดพากจากของอันเป็นที่รักที่เราหวงแหนที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในสิ่งที่หวังพัดพากจากไปก็เป็นทุกข์ครับนี่คือกองทุกข์ที่เราจะต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นจึงนำพาเราไปสู่สังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ลาดเอียงเทเอียงไปโน้มไปทางกุศลก็ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางอกุศลก็ลงสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็ไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องสะสมในการทำทานศีลภาวนากันสม่ำเสมอนะครับและรีบเรียนรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8ประดุจดังเช่นเหมือนเราเนี่ยจะต้องการสิ่งอะไรครับเพราะว่าเรารู้อย่างแน่นอนแล้วใช่ไหมว่าแก่มีแน่เจ็บมีแน่ตายมีแน่มันรอเราอยู่แน่นอนไม่มีใครหลีกหนีพ้นอย่างแน่นอนแล้วทำไมเราไม่รีบเอาทรัพย์ที่มันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแต่เรากลับวิ่งหาทรัพย์มากมายเงินทองทรัพย์สินรีบทำมาหากินรีบเก็บเรารีบครับนั่นทำได้ครับสัมมาอาชีวะเราก็ทำไปใช่ไหมครับแต่เราก็อย่าทิ้งอริยทรัพย์อันประเสริฐผู้ที่เห็นแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าเราควรรีบเอาอะไรไปก่อนที่เราจะหมดลมหายใจนี้ก็คือทรัพย์อันประเสริฐอริยทรัพย์นี่แหละครับอริยสัจ4มรรคมีองค์8ที่เพชรอภิสรบอกไว้ว่าเมื่อเรารู้ความทุกข์แล้วคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรทำไมเราจะต้องมาเกิดในสังสารวัฏแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติยาวนานไกลเหลือเกินทำไมคนเรามีรวยมีจนมีคนปกติมีคนพิการมีโจรผู้ร้ายมีโง่เขลาเบาปัญญามีฉลาดหลักแหลมมีสัมมาอาชีพที่ต่างกันมีความรวยความจนที่ต่างกันความยากลำบากที่ต่างกันก็เป็นเหตุปัจจัยในการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองจึงนำพาเราไปเกิดตามสิ่งที่เราสร้างเหตุปัจจัยนั่นเองครับขนาดลองยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานแมวบางทีก็แมวมีพเนจรเห็นไหมครับทำมาหากินโอ้โหหากินก็ยากเหลือเกินกัดกันแย่งชิงกันโดนหมากัดตายแต่บางแมวบางตัวอยู่สุขสบายมีคนเอาอาหารเปิดแอร์ในห้องแอร์นอนอย่างดีเนี่ยแหละครับเขาสร้างเหตุปัจจัยมาด้วยเช่นกันสร้างทานมาเหมือนกันเขาถึงได้เหตุปัจจัยได้ทานได้อาหารการกินพระพุทธองค์บอกว่าในสมัยที่เขาได้ทำเป็นมนุษย์เขาก็เกิดมาให้ข้าวน้ำอาหารยวดยานพาหนะแก่สมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ประทีปโคมไฟของหอมต่างๆนะครับเขาจึงนำพาแต่สิ่งที่เขาได้นำพามาเกิดในเหตุปัจจัยในสัตว์เดรัจฉานก็เพราะว่าเขาสร้างเหตุปัจจัยนั้นนะครับจึงราดเอียงเทเอียงโน้มมาเป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ได้เอกราชปัจจัยก็คือได้อาหารได้การอยู่สบายเห็นไหมฮะก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเช่นกันแต่บางคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมจนลำบากเหลือเกินกว่าจะหาเงินได้แต่ละ10บาท100บาท1000บาทแต่บางคนเกิดมารวยเลยตั้งแต่เกิดลืมตามาก็เกิดมาก็รวยแล้วเพราะเกิดในตระกูลเศรษฐีเพราะเขาสร้างบุญกุศลมาครับทำทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาทำทานนะครับ จาคะสัมปทานนะครับทำทานก็จะนำพาให้เราไปสู่ที่เราได้เอกราชปัจจัยนะครับก็ทำสี่อันประการนะครับทำอันน่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาทำอันหาได้ยากก็คือจะได้เอกราชปัจจัย1ได้โภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองมากมายนี่เห็นมั้ยทำทานเยอะเราก็จะได้แบบนี้ครับเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเทวดาเราก็จะมีโภคทรัพย์นะครับมากทีเดียว2มีกัลยาณมิตรมีอำนาจวาสนาบารมีเฟื่องฟูนะครับทำอันหาได้ยากน่ารักใคร่น่าพอใจข้อที่3ก็คือจะได้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนครับและทำข้อที่4ที่หาได้ยากก็คือสุคติสวรรค์ก็จะได้ด้วยเช่นกันถ้าเราทำทานรักษาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับทำให้บ่อยเจริญให้บ่อยก็จะเป็นเอกราชปัจจัยนำพาให้เราได้ทำอันหาได้ยากน่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาจะได้เอกราชปัจจัยตามนี้ครับนี่แหละนะครับทำไว้สะสมไว้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ4มรรคมีองค์8ที่เพชรได้สอนบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีการตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่พระพุทธองค์เรียกว่าพวกเราเป็นสัตว์มีอวิชชามีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยแหละครับหรือว่าตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปเกิดพบเกิดชาติเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างหรือเป็นมนุษย์บ้างหรือเป็นเทวดาบ้างนี่แหละนะครับเราต้องรีบเรียนรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วและรู้เหตุของการเกิดทุกข์แล้วแล้วเราอยากออกจากกองทุกข์นี้แล้วหรือยังถ้าเราอยากจะเดินออกจากกองทุกข์เราสะสมไว้รีบทำไว้โดยการที่เราจะต้องละก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆนะครับโดยที่เราจะต้องดับมันให้ได้ก็คือนิโรธเหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเรายังต้องรีบเดินออกจากกองทุกข์นี้ได้อย่างไรเราก็ต้องหาหนทางแห่งการดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8ที่เมื่อรายการชั่วโมงที่แล้วที่บอกไปแล้วนะครับว่ามรรคข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือทายาทกรรมคือแดนเกิดกรรมคือที่พึ่งอาศัยเราต้องเชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็สุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่สัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นชอบและสัมมาสังคปะครับความดำริชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงให้เขาทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ขี้โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเลยบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีสุขทุกข์โอ้ยเดี๋ยวอ้อนวอนขอร้องเดี๋ยวก็มีคนมาให้เรานี่ความเห็นผิดครับมิจฉาทิฏฐิอยู่ในสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องมีความดำริชอบแบบนี้ด้วยในใจนะครับและสัมมาวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดกิจการงานของเราเมื่อเราประกอบกิจการงานไปเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเกษตรกรรับราชการพนักงานเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆตลอดวันตลอดคืนเราคิดดีทำดีพูดดีนี่ก็คือเป็นการงานชอบแล้วครับอ่ะแล้วมาดูสัมมาอาชีวะในมรรคข้อที่5กันก็คือสัมมาอาชีวะเป็นอาชีพชอบพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ควรที่จะค้าขายเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ไม่ควรค้าขายประเวณีไม่ควรค้าขายสุรายาเสพติดไม่ควรค้าขายยาพิษอาวุธยุทโธปกรณ์สิ่งที่ทำร้ายทำลายในชีวิตได้นะครับเนี่ยแหละนะครับสัมมาอาชีวะอาชีพชอบครับและต่อไปครับเป็นสัมมาวายามะความเพียรชอบความเพียรชอบเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความหมั่นเพียรพยายามฝึกฝนทำละทิ้งอกุศลก็คืออกุศลก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นั่นแหละครับไม่พูดผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อว่านรกมีจริงไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีกรรมเวรไม่มีบาปบุญไม่มีนี่แหละมิจฉาทิฏฐิเราจะต้องไม่ทำในสิ่งอกุศลแล้วก็ไม่ละทิ้งนะครับในการที่จะไม่ทำอกุศลเราต้องไม่ละทิ้งนะครับเพราะว่าเราไม่ละทิ้งในการทำอกุศลอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละนะครับอกุศลเราจะไม่ทำแล้วเราจะไม่ละทิ้งในการที่จะไม่ทำอกุศลนี้เราจะไม่ละทิ้งเด็ดขาดแล้วเราก็จะทำกุศลกรรมบท10ก็ตรงข้ามกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแหละนะครับเราก็จะทำแต่กุศลกรรมบท10แล้วเราก็จะไม่ละทิ้งในการทำกุศลกรรมบท10เห็นไหมฮะนี่สิ่งที่เราต้องเพียรพยายามทุกวันวันไหนทำไม่ได้ไม่เป็นไรละใหม่ทำใหม่ตั้งสติเอาใหม่ทำใหม่นะครับคนเราผิดพลาดได้เราก็สามารถทำใหม่ได้ครับแล้วก็ต้องเพียรสร้างบารมีนี่แหละนะครับความเพียรเนี่ยต้องสร้างบารมีให้เยอะทำทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีอดทนบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเราต้องสะสมบารมีแบบนี้ทำได้ยิ่งทำมากก็ยิ่งนำพาให้เราสะสมบารมีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะสร้างเหตุปัจจัยให้เรามีกุศลมากมีบารมีมากยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะสร้างบุญเติมบุญบ่อยๆโดยการที่เราจะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความคิดดีทำดีพูดดีมีความเห็นชอบที่ดีเป็นคนดีและจะอุทิศส่วนกุศลเสมอเมื่อเราได้สร้างบุญและจะอนุโมทนากุศลเสมอเมื่อเห็นเขาทำบุญกุศลกันและจะฟังธรรมเสมอเมื่อได้ยินธรรมะของพุทธองค์เมื่อไหร่เราจะเงียบโสดลงฟังเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้สดับฟังทรงจำธรรมนั้นได้แล้วก็ใคร่ควรพิจารณาในธรรมนั้นแล้วก็จะบอกธรรมสอนธรรมเมื่อเรารู้ธรรมมรรคของพระพุทธองค์แล้วเราจะเป็นผู้บอกธรรมสอนธรรมเราจะเป็นสัตบุรุษเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีถ้าเราได้มีโอกาสได้บอกธรรมสอนธรรมจะบอกกับพี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรของเรามาฟังธรรมเมื่อเรารู้องค์ธรรมแล้วเราอย่าเก็บไว้เราบอกธรรมสอนธรรมพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรารู้แล้วเราได้เป็นผู้บอกเป็นผู้ให้เป็นสัตบุรุษครับเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีอย่างแน่นอนครับแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกก็สร้างบุญด้วยเช่นกันก็คือนรกมีจริงนะสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงกรรมเวรมีจริงกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือการที่เราได้ทำสัมมาวายามะความเพียรชอบนั่นเองนะครับความเพียรชอบที่บอกแล้วนะครับต้องรักษาศีลแล้วก็ฝึกสมถะวิปัสสนาด้วยเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่ากายคตาสตินั่นเองนะครับอันชนเหล่าใด ไม่หลงลืมกายคตาสติอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอันชนเหล่าใดได้เสพครบกายคตาสติอันชนเหล่านั้นได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมอันชนเหล่าใดได้บริโภคกายคตาสติอันชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมฝึกทำบ่อยๆเจริญทุกวันเช้ากลางวันเย็นก็ได้ประดุจดังเหมือนแม่ค้าเริ่มเปิดร้านค้าขายร้านขายของตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก็เก็บร้านฉะนั้นเพียงแค่สูดดมของหอมพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ได้กุศลมากเลยนะครับแล้วก็เห็นอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงมีความเพียรเลยเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปคือกายเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจสัญญาคือความจำในอดีตสังขารคือความคิดปรุงแต่งในอนาคตวิญญาณคือการรู้แจ้งในอารมณ์นั้นๆทุกสิ่งทุกอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราเลยครับมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเราต้องมองให้เห็นถึงอนิจจสัญญาแบบนี้และให้เห็นถึงสุญญาคารวัตงอกงามเราบางทีเราเพียร นะเราอยู่เรือนว่างๆเราเป็นปุถุชนคนในบ้านเราเนี่ยแต่เราไปอยู่ห้องเงียบๆห้องว่างเช่นห้องพระห้องนอนเราฝึกเจริญอานาปานสติสมาธิดูลมหายใจของเราเพียงคนเดียวเราจะมีสติและเราจะเกิดปัญญาด้วยนะครับจะทำอะไรก็จะแก้ไขปัญหาของเราได้พุทธองค์บอกว่าทำให้มากเจริญให้มากปัญญาของเราจะอิ่มจะไพบูลย์จะปัญญาจะกว้างขวางปัญญาจะฉลาดหลักแหลมแก้ไขปัญหาได้เมื่อเจอปัญหาฉะนั้นฝึกทำให้มากเจริญให้มากนะครับเรือนอยู่เรือนว่างบ้างโคนไม้บ้างตามป่าตามไม้อยู่เงียบๆอยู่วิเวกและพิจารณาของเราด้วยแบบมีสติครับนี่คือสัมมาวายามะและสัมมาสติครับโดยการที่เราจะต้องมีความระลึกชอบก็คือระลึกในสิ่งที่กายคตาสตินะครับฝึกไปเลยครับทำให้มากเจริญให้มากทำให้บ่อยเจริญให้บ่อยก็จะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอน สัมมาสติก็คือกายยานุปัสสนาก็คือตามเห็นกายในกายนั่นเองตามเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังนั้นไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาหารใหม่อาหารเก่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ข้อกระดูกเอ็นตับไตหัวใจม้ามปอดต่างๆมันไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็เสื่อมมันก็เกิดมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาตามเห็นกายในกายของเราว่ากายเนี้ยที่มันแข็งแรงอยู่มันก็ถูกซ่อนไปด้วยความอ่อนแอความเจ็บป่วยนั่นเองครับและสุดท้ายกายนี้ที่มันมีลมหายใจมันก็ไม่มีลมหายใจอยู่ในวันข้างหน้าซึ่งมันรอเราอยู่ไม่วันไหนๆถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้มาเราจะต้องเป็นเราจะต้องรู้กับมันว่ากายนุปัสสนาตามเห็นกายในกายกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ตามเห็นเวทนาในเวทนาเวทนานุปัสสนาก็ตามเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบไม่ชอบต่างๆไม่ว่าจะมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาสัมผัสการมองเห็นหูได้ยินลิ้นลิ้มรสจากรสชาติอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างจมูกได้กลิ่นหอมบ้างไม่หอมบ้างเราชอบใจเราไม่ชอบใจเราสัมผัสกายไม่ชอบบ้างชอบบ้างสัมผัสทางใจบางทีดีใจบางทีเสียใจถูกกระทบมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาในเวทนารู้ว่าเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงด้วยเช่นกันเกิดขึ้นแล้วดับไหมครับจางแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเราและมันไม่ใช่ตัวตนของเราวันนี้เราชอบมากเลยสักพักความชอบของเรามันก็ลดลงแล้วอร่อยเราอร่อยตอนนี้พอเรากินสัมผัสความอร่อยก็จางไปมันก็หมดไปมันเป็นธรรมดาเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงอันไพเราะเมื่อสักพักเพลงนั้นผ่านไปแล้วดับไหมดับไปแล้วความไพเราะมันก็หมดไปมันเสื่อมเป็นธรรมดาแล้ววันนั้นเราไปได้ยินเสียงเขานินทาเราไม่ชอบไหมสัมผัสจากทางหูไม่ชอบแต่พอสักพัก เราก็จางความโกรธความไม่ชอบใจนั้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยแหละนะครับเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาในเวทนาและตามเห็นจิตในจิตตามเห็นจิตในจิตก็จิตตานุปัสสนาตามเห็นให้ได้ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตดวงนั้นพอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณจึงเห็นว่ามันไปตั้งในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างถ้าเราไม่คิดสักอย่างจิตก็จะไม่ไปตั้งในที่ใดไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ปักลึกลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เป็นอารมณ์ไม่มีที่ตั้งของวิญญาณก็จะไม่นำพาเราไปสู่ไหนและเราก็ดูจิตของเราว่าสะอาดหรือยังสะอาดไหมมีอกุศลอยู่ในใจไหมข้อไหนที่เราบกพร่องเราก็ขัดจิตขัดใจของเราให้มันสะอาดและสว่างไหมเราก็เติมสุตตะเติมความรู้องค์ธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งตรัสรู้มีพระสูตรอย่างมากมายเราก็เติมพระสูตรเข้าไปให้มันเกิดปัญญาเราก็จะมีความสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นปัญญาไพบูลย์ไปปัญญากว้างขวางแล้วเราจะรู้ธรรมแล้วเราก็จะพบกับความสงบสงบหรือยังถ้าเรามีความสงบเราก็ต้องมีอริยสัจ4มรรคมีองค์8ที่ผมบอกนี่แหละครับตามเห็นจิตในจิตให้เราสะอาดเราสว่างเราสงบเราจะมีปิติแล้วเราจะมีประสิทธิมีความสุขใจอิ่มเอิบใจอย่างมากมายทีเดียวนะครับและตามเห็นธรรมในธรรมก็ให้รู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายอริยสัจ4ทุกมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั้นโลกธรรม8ประการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญย่อมมีนินทามีสุขมีทุกข์ทุกสรรพสิ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราตามเห็นธรรมในธรรมเห็นถึงหลักสัจจะความจริงว่าเมื่อเรายังเป็นคนที่ไม่รู้เราก็ยังเป็นผู้ที่ยังต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้อยู่ก็คือฝ่ายสังคตะธรรมแต่ถ้าเราเป็นผู้รู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วแสดงว่าเราเป็นอสังคตะธรรมเป็นผู้ที่รู้ตื่นและเบิกบานแล้วออกจากสังสารวัฏนี้ได้โดยที่เราจะต้องก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเป็นอสังคตะธรรมเป็นผู้ที่ออกจากสังสารวัฏเป็นผู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสอมัสมิณเมโสอัตตาครับเพชรเอริสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนรีบรู้เพียรฝึกทำปฏิบัติอานาปานสติสมาธิแล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4กันแล้วก็รู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8ให้มากๆครับตามเห็นธรรมในธรรมครับแล้วก็ตามต่อไปนะครับก็จะเป็นสัมมาสมาธิก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยแหละนะครับทำให้มากเจริญให้มากเจริญเพ่งสมาธิอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะครับฝึกสมาธิทำให้บ่อยเจริญให้บ่อยสติอยู่กับลมแล้ววางอุเบกขาวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภิกขุทั้งหลายอันราคะใดในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่เราละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงไม่มีที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะไม่ถูกปรุงแต่งก็หลุดพ้นหลุดพ้นไปก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนฉะนั้นถ้าเราทำแล้วเรารู้อริยสัจ4แล้วเราก็จะเกิดองค์ความรู้การเจริญอานาปานสติสมาธิให้ฝึกอยู่กับลมหายใจศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ในสัมมาสมาธิเมื่อบริบูรณ์มาหมดแล้วตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะบริบูรณ์ครบถ้วนโดยที่จะเข้าสู่สัมโพชฌงค์7นะครับสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์เมื่อสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องของธรรมวิจยะบริบูรณ์นะครับธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ วิริยะสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ก็จะนำพาให้ปิติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์เราก็จะปลื้มใจเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราสะอาดสว่างสงบแล้วเราก็จะสุขใจอิ่มใจก็จะเป็นปสิทธิบริบูรณ์สัมโพชฌงค์บริบูรณ์นะครับปสิทธิสัมโพชฌงค์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์บริบูรณ์เมื่อสมาธิตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเจริญเพ่งสมาธิอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วไม่หวั่นไหวแล้วสิ่งใดมากระทบตาเห็นก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าจมูกได้กลิ่นก็สักแต่ว่าลิ้นลิ้มรสก็สักแต่ว่ากายสัมผัสก็สักแต่ว่าใจรับรู้ก็สักแต่ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่หวั่นไหวแล้วครับสิ่งไหนมากระทบเราก็ไม่หวั่นไหวแล้วเพราะเราอยู่ในอานาปานสติเจริญให้มากทำให้มากเราก็จะไปสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์บริบูรณ์เราวางเฉยแล้วครับไม่หวั่นไหวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเนตังมะมะนั้นไม่ใช่ของเราเนโสอมัสมินั้นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั้นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราทั้งนั้นทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ก็คือสัมมาสมาธิบริบูรณ์นั่นเองก็หลุดพ้นได้นะครับเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังในเรื่องของอริยสัจ4มรรคมีองค์8แล้วอย่าลืมไปปฏิบัติกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับฟังธรรมแล้วก็บอกกันด้วยนะครับว่าฟังธรรมะแล้วเราจะนำพาให้เรานั้นมีความสุขมากความทุกข์น้อยด้วยนะครับเอาละครับขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ดีๆครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแคปซูลพลังชีวิตดันโดก้าอาหารเสริมดีสตาร์บำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อยๆวุ้นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงหรือว่าจะเป็นกาแฟเทวโดครับอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมชายหายใจต้องกาแฟเทวโดครับและถ้าใครสนใจอย่างไรสอบถามและสั่งซื้อได้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับช้าๆชัดๆนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับป้าประนอม
1: จ้าสวัสดี
0: ป้าประนอมนามสกุลอะไรนะจ๊ะป้าน
1: ามสก
0: ุ
1: ลพยาวจ้ะ
0: อ๋อเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยครับป้า
1: ป้าเป็นเดิมทีเป็นจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะเลยย้ายมาอยู่กำแพง
0: อ๋ออยู่กำแพงเพชรนะครับผมอยู่อำเภออะไรครับป้าตอนนี
1: ้อำเภอคลองขุงจังหวัด
0: คลองขุงตำบลอะไรจ้ะป้า
1: ตำบลคลองขุง
0: ตำบลก็คลองขุงเนาะครับแล้วไปประกอบสัมมาอาชีพที่นั่นเหรอจ้ะป้าไปทำอาชีพอะไรครับอยู่คลองขุงนะครับกำแพงเพชร
1: ป้าก็มาค้าขายตอนแรกแฟนเป็นราชการไง
0: อ๋อรา
1: ชการก็ย้ายไปเรื่อย
0: ๆย้ายไปเนาะแต่ก่อนเป็นคนนครสวรรค์อำเภออะไรครับป้า
1: อำเภอชุมแสง
0: ชุมแสงอ๋อแถวตำบลไหนจ้ะป้า
1: อำเภอชุมแสง
0: อยู่ตำบลอะไรครับป้า
1: ตำบลขมัง
0: อ๋อตำบลขมังเนาะแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับเนี่ยป้าได้มากินน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกของเพชรอดิศรเนี่ยครับป้า
1: อ๋อตอนแรกก็อะไรอะกินยี่ห้ออื่นมาหลายยี่ห้อแล้วคราวนี้เขาหยุดโฆษณาหมดไง
0: อ๋อครับเลยมาเจอเพชรอดิศรเนาะ
1: ก็ไอฟังมานานแล้วเนาะเออสถานีของ
0: จ่
1: าด้วยอะไรอ๋อ
0: จ่า
1: แน่นอนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อก็เลยลองสั่งดูป้าเป็นอะไรอะครับตอนนั้นนะครับ
1: ป ช่ปะ
0: ปวด
1: กินกันกันไปเรื่อยๆกินเพื่อสุขภาพนี่แหละ
0: อ๋อแต่ก่อนนะเป็นปวดเส้นปวดเอ็นอย่างเงี้ยเหรอครับเส้นตึงเส้นจมเงี้ยเหรอจ๊ะป้า
1: จ้ะ
0: อ๋อ
1: ก็อะไรลูกไอ้ทำงานไอ้สารสุขไอ้กระทรวงสารสุขเกี่ยวกับไอ้ปวดอาหารระยะ
0: อ๋อลูกสาวหรือลูกชายครับ
1: ลูกสาว
0: อ๋อลูกสาวทำงานที่สาธารณสุขด้วยเนาะอยู่ที่อย.ด้วยใช่ไหมครับ
1: ที่อย.ทีนี้เขาไปเห็นขวดเนี่ยหนูตรวจทั้งนั้นผ่านทั้งนั้นเลยเนี่ยว่างี้
0: เนาะตรวจหมดแล้วนะครับผ่านการตรวจมาหมดแล้วนะนี่มั่นใจได้เลยนะครับว่าลูกสาวทำงานอยู่อย.นะครับในสาธารณสุขด้วยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตรวจมาหมดแล้วนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะ
1: ปลอดภัยแน่นอน
0: จ้ะ
1: สอนแล้วตอนเน
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ลูกเป็นครูสอนด้วยนะครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับนี่รับประทานได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าลูกสาวนี่ทำงานอยู่ในกระทรวงด้วยนะครับสาธารณสุขนะครับอย.อาหารและยาแล้วเอาน้ำวิตามินศูนย์ไฟชีวโกของเวชศรนี่ตรวจมาหมดเรียบร้อยแล้ว ถึงให้แม่กินได้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยครับผมนะแล้วเป็นยังไงครับตอนที่มีปัญหาสุขภาพตอนนั้นคุณป้าประนอมเป็นอะไรอ่ะครับ
1: ก็อะไรอ่ะไอ้ปวดแข้งปวดขาแล้วก็เป็นไอ้แพ้อากาศอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อแพ้อากาศเนาะแล้วรับประทานเนี่ยเวลาสั่งทีเนี่ยสั่งกี่ขวดนะครับป้า
1: สั่งทีละ6เลย
0: อ๋อสั่งทีละ6ขวดเลยนะ จ้ะลูกสาวซื้อให้ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้ล
0: ู
1: กสาวไม่ได้ซ
0: ื้อ
1: เองค่ะอ๋อ
0: ซื้อเองเนาะจ้ะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยกั่นกองแล้วแม่ทานได้ปลอดภัยนะครับเพราะอยู่อย.ด้วยนะครับสาธารณสุขครับผมอ่ะแล้วพอรับประทานไปแล้ว6ขวดแล้วก็สั่งมาต่อเนื่องตลอดเลยเหรอจ๊ะป้า
1: ต่อเนื่องตลอดกินมาหลายปีแล้วเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้กินมาหลายปีด้วยเนาะปลอดภัยแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงบ้างจ๊ะป้าดีไหม
1: อ๋อก็ดีก็ทำงานได้เรื่อยๆอ
0: ่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับป้า
1: 68แล้วค่ะ
0: 68แล้วทำงานไหวนะครับสบายเลยทำงานบ้านทำเข้าทำไร่ทำสวนนี้ได้ไหมครับป้า
1: จ
0: ้
1: ะไม่อยากจะเป็นคุณแม่ที่อะไรอ่ะป่วยไข้อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: อืม
1: ก็ทำงานด
0: ี
1: ทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ย
0: จ้ะก็ลูกทำงานดีเราก็ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกให้หลานเนาะ
1: อยากเป็นภาระ
0: ก็ดูแลสุขภาพไว้ดูแลร่างกายของเราไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะจ๊ะป้าเน
1: า
0: ะจ้ะ
1: แล้วพอมีการก็ซื้อกินไปเรื่อย
0: ๆกินเพื่อดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้ก็ทำงานได้ไม่เป็นภาระใครดีใจด้วยครับป้า68แล้วเนาะนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ได้รับประทานตัวเห็นสั่งงาดำไปด้วยเหรอจ๊ะป้างาดำสกัดเย็นไปด้วยใช่ไหมครับป้า
1: สั่งมา4ชุดทีละ
0: โอ้โหนะครับสั่งทีละ4กระปุกเหรอจ๊ะป้า
1: สั่งทีละ4กระปุก
0: อ๋อจ้ะแล้วมันเป็นยังไงครับมันเบาปวดไหมครับก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ
1: อ๋อมันก็เบาปวด
0: อ
1: ย่างกินอะไรอาหารเสริมสายตามันก็ดีเพราะไม่ต้องกินยาใส่ตาอะไรเลยอ๋อ
0: ใส่ตาก็กินด้วยเหรอจ๊ะป้าที่แถมไปให้อ่ะนะ
1: ที
0: ่
1: แถมมาให้กินด้วยแล้วก็กินน้ำมันนั้นอย่างเดียวมันก็สายตาก็ดีอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกินน้ำก็ช่วยด้วยนะครับแต่บำรุงสายตาที่แถมไปให้ก็ตาแจ่มดีเหรอจ๊ะป้า
1: ตาแจ่มดี
0: สว่างดีเลยเนาะดีสตานะป้ากินวันละกี่มื้อครับบำรุงสายตาก
1: ินวันละมื้อ
0: วันละมื้อก่อนนอนใช่ไหมครับและน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกล่ะครับกินกี่มื้อจ๊ะป้า
1: อากาศมันเปลี่ยนแปลงนี่ก็กินทีละ3
0: โอ้จัดหนักเลยเนาะเพราะอากาศมันเปลี่ยนฝนมันตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็นบ้างใช่ไหมป้ากิน3มื้อเลยนะจ้ะโอ้แข็งแรงดีครับแล้วก็สร้างภูมิให้กับร่างกายด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนได้ฟังกันแล้วก็นำสิ่งนี้นะครับไปรับประทานกันหลายคนแล้วบอกต่อว่าดีจริงเห็นผลจริงอย่างเช่นป้าประนอมนะครับ
1: แล้วเราต้องออกกำลังด้วยนะ
0: ช่วยด้วยนะครับมีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเนาะป้าเนาะจ้ะ อย่างนั้นครับคุณป้าแข็งแรงแบบนี้หลายๆคนก็ชื่นใจไปด้วยนะป้าเนาะแล้วก็มีลูกทำงานอยู่ในสาธารณสุขด้วยนะครับตรวจเป็นอาหารและยาด้วยนะครับแล้วก็นำสินค้าของพี่สอนนี่ไปตรวจแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเป็นคุณแม่นะครับที่ลูกสาวตรวจแล้วว่าปลอดภัยไหมถึงจะให้คุณแม่รับประทานแล้ววันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสินค้าของเรานะครับขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับในกระทรวงในระบบนะครับถูกต้องตามระเบียบนะครับทางอย.ที่กำหนดไว้ด้วยนะครับเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่ออีกสักครั้งครับป้า
1: ป้ากำลังพยาว
0: นะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะจ๊ะป้า
1: 120จ้ะ
0: ครับหมู่ครับป้า
1: หมู่4จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะจ๊ะป้า
1: ตำบลคลองขุงอำเภอคลองขุง
0: จังหวัดกำแพงเพชรเนาะครับครับเบอร์โทรป้าก็เบอร์นี้นะครับป้าเนาะ081นะครับ365 0120นะครับป้าวันนี้ขอบพระคุณคุณป้าประนอมมากๆนะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณป้าประนอมนะครับพะเยารับประทานทั้งน้ำวิตามินศูนย์ไพชีวโกแล้วก็อาหารเสริมบำรุงสายตาดีสตาร์นะครับแล้วก็งาดำสกัดเย็นด้วยนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้ววันนี้ถ้าใครอยากแข็งแรงอยากสุขภาพดีเหมือนคุณป้าประนอมพะเยานะครับ68แล้วแต่ทำงานได้สบายนะครับใช้ชีวิตไม่เป็นภาระกับลูกหลานถ้าอยากสั่งซื้อน้ำวิตามินศูนย์ไพชีวโกวันนี้เพชรไอสอนมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับ1ขวด800บาทซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดครับนะครับ800บาทเท่านั้นแต่ถ้าสั่งซื้อ2ขวดแถมอีก2ขวดครับ 1,500 บาทลดทันทีครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งไปเลยครับ6ขวดอย่างคุณป้าประนอมครับ 2,000 เท่านั้นครับลดให้บาทนึงด้วยทอน1บาท 2,000 แบงค์เทาแบงค์พัน2ใบมีทอนนะครับ 1,999 บาทได้ไปเลยครับ6ขวดครับ6ขวด2,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วเราจะแถมแคปซูลพลังชีวิตให้ไปรับประทานกันด้วยนะครับและอาหารเสริมบำรุงสายตานะครับดีสตาร์ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้คุณป้าประนอมก็รับประทานบอกตาสว่างดีแจ่มดีมองดีมากๆเลยนะครับ2แคปซูลก่อนนอน650บาทต่อ1กระปุกมี30แคปซูลซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกซื้อ2กระปุก 1,200 บาทผมแถมอีก2กระปุกแต่ว่านี้สั่งไปเลยครับทีเดียว7กระปุก 1,999 บาทครับ7กระปุก 1,999 บาทได้ไปถึง7กระปุกกันไปเลยกระปุกหนึ่งตกแค่200กว่าบาทเท่านั้นคุ้มสุดคุ้มแบบนี้สั่งได้ที่เพชรอดิศรเลยนะครับเอาละครับและถ้าใครอยากจะกินกาแฟให้อร่อยทั้งทีกาแฟเทวโดครับหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหัวใจต้องกาแฟเทวโด

0: 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับย้ำครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับทบทวนอีกทีนะครับ089 418 18 18ครับและอีกหนึ่งหมายเลขครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ้าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างเพียงวันละหนึ่งแอป
2: คนลุกทุ่งชวนคุย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 นกับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอยอนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสกอตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลบทแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง17 Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิกินบรักในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได
6: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
7: 853-4139 081-853-4139
8: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิดมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่คุณเล่นไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
10: มาแล้วมาแล้วสูตร2เปอร์มาสจันกวนอิ่มจำปาทองและกวนอิ่มไทโตซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เปอร์มาสจันเท่านั้นต้อง2เปอร์มาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน
10: เพ
9: พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนคุณอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องคุณอิ่มจำปาทองครับสนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139
7: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ2น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาพร้าทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติ3รสลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งลุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้าน้ำพริกเผาเมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างเมงดาซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเครือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใหญ่โปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็ง ช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นข้างใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818

0: มทำระบบเกษตรอินทรีย์ผลผลิตผมจะมีน้อย
1: แผ่นดินก็แผ่นดินของเรา
0: แต่ต้นทุนผมต่ำผลผลิตผมก็ยังมีคุณภาพ
2: ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะจนเหมือนเดิม
3: ประเทศไทยเนี่ยค่าปลอดสารเนี่ยกำลังแพ้แต่ไม่ประคองแล้วไปขาดทุนอะไรมากที่สุดขาดทุนชีวิตของคนที่ต้องมาเจ็บไข้
2: เมืองไทยน้ำดีดินดี
1: เห็นแผ่นดินของเรามีค่าที่สุด
0: ทำตามกฎของธรรมชาติผมถึงกลับมาทำ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับวันนี้เปิดด้วยบทเพลงนะหอมแผ่นดินนะทำไมนำเพลงนี้มาเปิดมีที่มาที่ไปครับวันนี้ก่อนอื่นเนาะต้องแสดงความยินดีกับเด็กน้อยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับได้รับฉายาว่า Queen Rock Star นะครับของอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกครับน้องเน่ครับวันนี้คว้าแชมป์นะเขาเรียกว่าอเมริกาเป็นการประกวดอเมริกา Got Talent นะครับได้แชมป์นะเรารุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วเราประกาศแล้วในเน่รอยัลนะครับได้ร้องบทเพลงหนึ่งในรอบสุดท้ายนะครับเป็นบทเพลงที่หลายๆท่านอาจจะได้ฟังไปแล้วนะวันนี้ผมจะเอามาเป็นรางวัลให้กับทุกฟังครับก่อนอื่นนะก็แสดงความยินดีคนไทยทั้งประเทศเลยนะที่เรามีดาวดวงใหม่ที่โด่งดังแล้วเนี่ยในอนาคตที่ไกลแน่นอนครับน้องเนเน่เป็นล็อกสตาร์คนใหม่ของไทยประวัติน้องเนเน่ก็อายุ7ขวบเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เปิดหมวกร้องเพลงที่จังหวัดภูเก็ตนะฝรั่งเห็นก็ชื่นชอบมากนะครับก็เก็บสะสมเงินรางวัลต่างๆสะสมประสบการณ์จนวันนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับน้องเนเน่ครับเนเน่รอยัลเมื่อวานนี้นิกเนมที่ขึ้นเวทีแต่เรามีรางวัลให้นะถ้ามีโอกาสผมจะเปิดให้ฟังเพลงนี้นะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าฟังจากพลังเสียงเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นคนไทยนะถ้าเราฟังแต่เสียงเนี่ยนะพลังเสียงดีมากเล่นกีตาร์นี่สุดยอดเลยระดับมือกีตาร์ทั่วโลกยังยอมรับเนเน่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะก่อนจะเข้ารายการประมาณสักชั่วโมงหนึ่งประกาศผลออกมานะครับได้รับรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ33ล้านบาทไทยแต่เขาไม่ได้จ่ายทีเดียวนะเขาทยอยจ่ายรู้สึกจะ40ปีมั้งทยอยจ่ายมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับชื่อเสียงที่ได้มาแล้วก็ได้เซ็นสัญญาน่าจะเซ็นสัญญาเป็นล็อกสตาร์ระดับโลกนะก็ถือว่าเป็นดาวดวงใหม่ของประเทศไทยวันนี้ผมก็เลยนำเพลงหอมแผ่นดินมาเปิดเพื่อให้รู้ว่าประเทศไทยเรามีดีเยอะแยะเลยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะทำแบบประเทศไทยถือว่าเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิเรามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยน้อยนี่เนี่ยนะยิ้มสวยคณะกรรมการบอกแล้วนะเป็นเด็กคล้ายๆไม่พูดยิ้มเป็นเด็กเหมือนขี้อายแต่พอได้ขึ้นเวทีจับไมค์นะพอเสียงเพลงขึ้นมันเหมือนกับวิญญาณเข้าสิงล็อกสตาร์นะควีนล็อกสตาร์เลยนะครับก็ได้รับฉายาอย่างนี้นะโด่งดังไปทั่วโลกและแน่นอนครับในวงการพนันในอเมริกาเนี่ยให้เนเน่ชนะถึง 91% ก่อนที่จะประกาศผลแน่นอนครับก็ประวัติศาสตร์คงจะต้องจารึกไว้นะครับสำหรับน้องเนเน่
1: จริงๆนะจริงๆอย่าพูดได้อีกเลย
2: I know understand
0: เ
2: รามาติดตามข่าวเช้าในช่วงที่2กันค่ะคุณผู้ชม
1: เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อสักครู่เนี่ยภาพที่เราปล่อยมาเนาะคือที่ก่อนหน้านี้ใครที่ดูติดตามไลฟ์อยู่นะคะจะเห็นว่าจะเป็นน้องเนเน่มาซ้
0: อมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนะครับโด่งดังไปแล้วนะแล้วคลิปต่างๆที่จะเปิดเพลงซ้ำๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะหาเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็จะให้ฟังนะครับว่าพลังเสียงเด็กตัวเล็กๆคนนี้จากจังหวัดภูเก็ตทำไมโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะแล้วก็พอประกาศผลแล้วนี่นะก็หึ่มเลยนะมีคลิปนะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ทีนี้จะทายว่าน้องเนเน่ร้องเพลงรอบสุดท้ายรอบไฟนอลเนี่ยนะใช้เพลงฝรั่งร้องนะไม่ใช่เพลงไทยไม่ต้องพายเพลงไทยมานะชื่อเพลงอะไรนะครับชื่อเพลงอะไรนะเมื่อวานนี้ผมจะพูดอยู่แล้วแต่ว่าแหมชื่อเพลงมันก็ต้องนึกนิดนึงนะครับวันนี้ได้ชื่อเพลงมาแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงร้องเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังสักครู่หนึ่งนะวันนี้จะมีคลิป สั้นๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะเอาเรื่องของอายุ80เนี่ยบางคนป่วยติดเตียงบางคนไม่ติดเตียงนะเอาวันนี้ใครอยากรับรางวัลเป็นป้อ1แผงนะครับว่าเนเน่น้องเนเน่นะยังแสดงความยินดีแบบแม่ทั่วโลกประเทศไทยทั้งประเทศคงจะยินดีถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงกองทัพบกก็ออกนะครับได้ชนะเลิศน้องเนเน่นะแล้วเมื่อกี้ข่าวกองทัพบกก็พูดถึงด้วยว่าเนเน่ใช้เพลงอะไรร้องในรอบไฟนอลรอบสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษแต่เอาละเราฟังสำเนียงฟังเสียงกีตาร์เสียงกลองนี่เป็นมือกลองระดับโลกมาตีให้ในวันชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับผมได้ติดตามโอ้โหก็ชื่นชอบมากเพราะว่าหายากมากนะระดับอายุ16ปีแต่ว่ามีความชำนาญในเรื่องของการใช้กีตาร์มากนะโด่งดังไปทั่วโลกกีตาร์ระดับโลกนี่ยังต้องยอมรับเนเน่เลยนะเด็กสาวน้อยวัย16ปีคว้าแชมป์ได้ด้วยพลังของตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความสามารถแล้วก็กีตาร์นะมีเข้ารอบไป10คนแต่ว่าใน10คนนั้นมีร้องเพลง2คนแต่อีกคนนึงร้องอย่างเดียวแต่น้องเนเน่นี่ทั้งร้องแล้วก็โซโล่กีตาร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเพลงที่จะเปิดเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องรอบสุดท้ายรอบไฟนอลชนะเลิศมานะถ้าเสียงกีตาร์เนเน่เป็นคนดีดเองร้องเองแต่เสียงกลองจะมีมือกลองระดับ1ของโลกมาตีให้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะบทเพลงที่ร้องชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรวันนี้เราแสดงความยินดีกับเนเน่เป็นหลักเลยนะนะก็แหมยังตื่นเต้นไม่หายนะเพราะว่าหาโอกาสน้อยยากยากมากนะที่คนไทยจะไปแสดงเป็นดาวดวงเด่นของโลกในล็อกสตาร์นะครับอ่ะผมเปิดให้ฟังเลยก็แล้วกันเนาะลองฟังดูหลายท่านที่ไม่เคยได้ฟังหรือได้ฟังแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วหลายท่านที่เป็นคนที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสนใจตัวภาษาอังกฤษแต่สนใจพลังเสียงที่จริงแล้วมีภาพออกมาลีลาไม่ธรรมดานะสลัดหัวเล่นกล้องอะไรแต่ว่าพลังเสียงสุดยอดเลยแล้วก็พลังกีตาร์แน่นอนครับเนเน่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงระดับประเทศอเมริกาเขาเรียกว่าเป็นเพลงชาติของคนที่เล่นกีฬาในประเทศอเมริกาใครที่เล่นกีฬาในประเทศอเมริกาเนี่ยนะไม่ว่าจะโมสองดังเขาจะใช้เพลงนี้เป็นเพลงประจำเขาเรียกว่าเพลงประจำชาติในการเล่นกีฬาของอเมริกาเนเน่ก็เอาเพลงนี้เข้ามาที่สำคัญก็คือไม่ได้ลอกมาแบบเดิมนะเรียกว่าคัฟเวอร์ใหม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่เนเน่ได้ชนะเลิศเอาเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่หมดเลยด้วยความสามารถของตัวเองทั้งกีตาร์ทั้งเสียงร้องพลังร้องอะไรมากมายนะเดี๋ยวเราฟังดูพร้อมๆกันนะเพื่อแสดงความยินดีกับเนเน่และคนไทยทั้งประเทศที่เรามีผู้หญิงเด็กน้อยชาวภูเก็ตไปโด่งดังทั่วโลกนะแล้วก็ในอนาคตที่ไกลแน่นะครับก็ผมว่าลิซ่าว่าดังแล้วเนเน่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะดังกว่านะนะสองคนแล้วนะประเทศไทยที่ต่างชาติยอมรับนะลิซ่าก็ดังไปทั่วโลกเนเน่นี่ก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเดี๋ยวดูอนาคตดูพลังเสียงฟังพลังเสียงก่อนนะไม่ได้เห็นภาพก็ไม่เป็นไรฟังพลังเสียงของเนเน่ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไร

0: นะผมให้ฟังเสียงพลังเสียงของน้องเนเน่ทำไมถึงชนะเลิศนะครับเพราะว่าโด่งดังมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือร้องเพลงตั้งแต่เล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบตอนนี้16ขวบ10กว่าปีจากประสบการณ์เต้นด้วยร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยไม่ใช่ธรรมดานะทั่วโลกนี่ยอมรับเลยนะครับก็เอาละแสดงความยินดีกับน้องเนเน่และคนไทยทั้งประเทศครับนะเป็นบทเพลงที่ผมฟังละรอมากฟังแล้วก็มีความสุขนะในบทเพลงนี้ผมเฉลยก็ได้เนาะเพราะมีบางท่านอาจจะไม่รู้นะ Seven Nation Army นะกองทัพ7กองทัพเนเน่ก็ไม่กลัวในบทเพลงเขาพูดถึงกองทัพ7กองทัพนะเป็นพลังของเนเน่ที่ไม่กลัวในบทเพลง7กองทัพที่ว่านี้นะครับ Seven Nationอามีนะครับเพลงนี้โด่งดังมากในอดีตเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่กีฬาของอเมริกาเนี่ยจะร้องเพลงนี้ได้เพราะขึ้นเพลงนี้คนจะรู้แต่ว่าที่แปลกใจคือเนเน่เอามาคัฟเวอร์ใหม่หมดเลยพลังเสียงกีตาร์ของเขาบอกของเดิมเนี่ยนะผมก็ไม่เคยได้ยินนะของเดิมมันจะเบาๆสบายสบายเหมือนเนเน่ขึ้นตอนแรกเสียงเบาๆแผ่วๆดึงพลังดึงเขาเรียกว่าเก็บคนทั้งเวททั้งฮอได้แล้วก็เสียงดังด้านเลยเนาะใครได้ติดตามก็จะเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้ววันนี้ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ติดตามน้องเนเน่นะโด่งดังไปทั่วโลกแน่ๆครับลิซ่าว่าดังเนเน่ก็มาอีกคนนึงละ2คนนะครับใครจะดังกว่าไม่สำคัญสำคัญว่าวันนี้เรามีคนไทย2คนเช่นเดียวกับนางงามนะในอดีตเราก็มี2คนเนาะคุณปุ๋ยคนหนึ่งแล้วก็อภัสราคนหนึ่งวันนี้ระดับโลกเด็กน้อยประเทศไทย2คนสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนี่เวทีนี้ถือว่าเล็กไปแล้วนะก็ทาเลนต์นี่เพราะว่ามีหลายคนหลายค่ายใหญ่ที่จะดึงมาไปร่วมนะครับเพราะว่าความสามารถไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าใครได้ฟังกีตาร์กันดีดโอ้โหยิ่งรอบที่แล้วนี่โชว์กีตาร์แบบกรรมการตะลึงว่าทำได้อย่างไรนะครับขนาดระดับโลกยังทำไม่ได้เลยแต่น้องเนเน่ทำได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเต้นด้วยร้องด้วยเล่นกีตาร์ด้วยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาอ่ะกลับมาเมื่อวานนี้ผมได้ประชาสัมพันธ์ไปเรื่องของบัตรจิตการแห่งรัฐนะหลายท่านก็โทรศัพท์มาถามเฮ้ยคนเก่าต้องไปลงทะเบียนด้วยเหรอนะวันนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดมาเนี่ยคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนคนใหม่ที่ได้สิทธิ์ใหม่ต้องไปยืนยันขอไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารคนใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันอยู่แล้วแต่คนเก่าเนี่ยเมื่อวานนี้บอกทุกคนต้องไปวันนี้มีข่าวมาว่าคนเก่าไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะว่าเราจะเริ่มใช้วันที่1สวัสดีครับพี่อุบล
1: เอาดาวนินทาขวดจ
0: ้ะดาว1ขวด500นะไอ้ตา
1: ไอ้ยาตา300ขวด
0: เดี๋ยวไอ้ดาวนี่คือขวดละ500ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูทีน
1: 300ขวดเ
0: ลยลูทีน300 1ขวด
1: แล้วก็ยาหมอง2ขวด
0: หมอง2ขวด
1: สบู่45 2ก้อน
0: แม่บัวหิมะ2ก้อนเจ๋งมากเป็นไงใช้ยัง
1: ใช้แล้วค่ะ
0: บัวหิมะนะยาหมอง2เหรอหม่องสองหนึ่งร้อยยาหม่องนะน
1: ะ
0: เป็นไงใช้เป็นไง
1: อ
0: ่
1: านคืนดี
0: ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ย990
1: แต่ของแถมมาปุ๋ยนะ
0: ของแถมมาปุ๋ยนะ
1: อ
0: ่ะไม่เป็นไรถือว่าครบพันแล้วขาดอีก10บาท
1: แต่ติดบาทไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ
0: ไม่เป็นไร990ก็ถือว่าพันไม่เป็นไรก็ถือว่าพันหนึ่งก็ถือว่าพันหนึ่งจ้ะโอเคพี่อุบลพี่จิตน้ำมาอย่างเนี้ย
1: น้ำท่วมในสวนแล้วค่ะ
0: เหรอเข้าแล้วใช่ไหม
1: เข้าแล้ว
0: ที่นครสวรรค
1: ์
0: ที่นครสวรรค์ก็น้ำเริ่มเข้าบึงบัวเพชรแล้ว
1: ตีท่วมน้ำมีค่าจะเป็นตะลึงแล้วเนี่ย
0: จ้ะอ้าวขอบคุณครับพี่อุบลเมื่อกี้ผมเปิดเพลงเนเน่ร้องประกวดก็อตทาเลนต์ได้ฟังมาเมื่อกี้แล้วเป็นไง
1: เพราะดี
0: นะ Seven Nation Army
1: โอ้แล้วเก่งนะ
0: เก่งมาก
1: เก่งมากเลย
0: ได้ดูคลิปอะไรป่ะ
1: ไม่ได้ด ได้ดูอ่ะ
0: โอ้โหถ้าได้ดู
1: เขาเล่นเขาไม่หัวติ่น
0: ถ้าได้ดูคลิปนี้ยิ่งจะหนักเลยเพราะว่าทั้งเล่นเล่นกล้องโชว์พลังโชว์การ
1: ที่เขาไม่เป็น
0: โอเคไม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้ฟังพลังเสียงได้แล้วอ่ะถือว่าแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับสรุปนะบัตรจดการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าคนเก่าต้องไปลงทะเบียนขอไปต้องไปยืนยันตัวตนก็หลายคนโทรมาโหถ้าคนเก่าไปนี่ธนาคารก็จะแน่นอีกนะสรุปแล้ววันนี้มาใหม่ล่าสุดว่าคนเก่าเนี่ยไม่ต้องนะไปยืนยันตัวตนเฉพาะคนใหม่คือคนใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องไปยืนยันตัวตนอยู่แล้วนะครับต้องไปสแกนใบหน้าสวัสดีครับพี่ฉัน
2: ไออย่างผมนี่ไอคนใดใหม่รุ่นหลังนี่ต้องไปยืนยันตัวตนไหม
0: ถูกต้องครับถ้าคนใหม่เนี่ยต้องไปแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้สแกนใบหน้าเราต้องไปทำระบบ
2: แล้วไออย่างที่มีใบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่งได้นี่ก็ยืนยันทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวพี่ถามว่าพี่ถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ใช
0: ่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่แยกให้ถูกนะคนเก่าคนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วไปต่อเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ต่อได้เลย
2: ไม่ใช่ผมนี่เพิ่งได้คนรุ่นใหม
0: ่ถ้าคนใหม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารครับทำเองไม่ได
2: ้ทำโทรศัพท์ไม่ได้
0: ต้องไปที่ธนาคารครับ
2: ธนาคารออมสินก็ได
0: ้ออมสินก็ได้ธ.ก.ส.ก็ได้กรุงไทยก็ได
2: ้โอเค
0: ครับผมนะแต่ว่าสิทธิ์จะใช้วันที่1ตุลาคมนะครับคนใหม่เนี่ยนะครับคนใหม่เอาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนคนใหม่เนี่ยยังไงต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพราะท่านต้องไปสแกนใบหน้าไปทำรหัสนะครับเพื่อจะเอารหัสมาเวลาไปซื้อของเนี่ยจะได้เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปรูดแล้วก็ซื้อของโดยต้องมีรหัสคนเก่าเมื่อวานนี้บอกว่าต้องไปทุกคนวันนี้มีข่าวมาว่าเฉพาะคนเก่าเนี่ยไม่ต้องไปนะใช้สิทธิ์ต่อได้เลยเอาละเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็เดี๋ยวติดตามนะครับเพราะมันใช้สิทธิ์วันที่1ยังมีเวลาอีกเกือบอาทิตย์สวัสดีครับ
3: เอาไอ้จมูกข้าว2ห่อ
0: พี่สำรวยนะ
3: จ้า
0: สำรวยอุทัยธานีครับ
3: จ้าแล้วก็ยมอง2ก็2ขวด
0: พี่ปิดวิทยุก่อนได้มั้ย
3: อยู่ไกล
0: อ๋อมันยิ่งได้ยินเสียงเข้าแววเข้ามาจมูกข้าว2มอง2
3: จ้า
0: แล้วอะไรครับ
3: แล้วก็เอามะละกับขวดนึง
0: ครับ
3: แล้วก็สบู่แกงไข่นั่นแหละบัวหิมะ
0: โอ้โอสบู่บัวหิมะใช่ไหม
3: จ้า4ก้อน
0: ครับ
3: แล้วก็เท่าไหร่แล้วเนี
0: ่
3: ย
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับบัวหิมะ4ก้อนครับ
3: แล้วก็น้ำมองสอง
0: ครับ
3: จมูกข้าวสองห่อแล้วก็มะละปลุกหนึ่ง
0: สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบบาทครับ
3: เอาอะไรอีกเน
0: าะงั้นเดี๋ยวจบรายการผมโทรไปนะพี่นะ
3: จ้าจ้า
0: โอเคครับเอาบัตรจดการแห่งรัฐก่อนนะท่านฟังครับคนเก่าใช้สิทธิ์ต่อได้เลย1,000 บาทที่จะได้เริ่ม1ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เดือนเดียว 1,000 บาทนะครับต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนคนเก่าใช้สิทธิ์ต่อได้เลยไม่ต้องทำอะไรอันนี้ล่าสุดข้อมูลที่ออกมานะไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพราะว่าถ้าทั้งคนเก่าคนใหม่ไปนี่โอ้โห14ล้านคนธนาคารก็แน่นอีกแล้วแต่ถ้าเพราะคนใหม่เนี่ยก็เห็นว่าจะได้สิทธิ์เพิ่มมาอีกเท่าไหร่เดี๋ยวรอประกาศผลนะครับวันที่30เนี่ยคนที่ทบทวนสิทธิ์คนเก่าที่ถูกตัดสิทธิ์นะจะประกาศผลวันที่30ก็จะได้เพิ่มเข้ามาถ้าเป็นคนเก่าอยู่แล้วที่เคยได้สิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องไปยืนยันตัวตนถ้าคนใหม่เนี่ยอย่างคุณพี่เมื่อกี้เนี่ยต้องไปแน่นอนต้องไปทำเรื่องหลักฐานที่ธนาคารให้เรียบร้อยสแกนใบหน้าให้เรียบร้อยเอารหัสมานะครับจะได้รหัสมาจำรหัสแล้วก็ไปซื้อของก็ปรับจำตัวประชาชนไปบอกที่ร้านรหัสเท่านี้เขาก็จะรูดซื้อของ ได้ 1,000 บาทซื้อได้1เดือนนะครับ1เดือนเท่านั้นป้าลังสวัสดีครับ
4: ได้ของได้แล้วนะ
0: ครับผม
4: ขอบคุณมากนะคะ
0: ครบถ้วนนะ
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยนะเอารายการดีๆมาบอกคนเฒ่าคนแก่
0: มาลัง
4: ปะลังเนี่ยเจ้าค่ะ
0: ปะลังปะลังฟังเพลงฝรั่งเมื่อกี้คนไทยร้องเป็นไง
4: โอ้โหประทับใจเจ้าค่ะ
0: ไม่ได้เห็นภาพเคยเห็นภาพไหม
4: ไม่ได้เห็น
0: ไปขอหลานดูขอดูภาพที่น้องเนเน่ร้องรอบสุดท้ายนะเซเว่นเนชั่นอาร์มี่เป็นบทเพลงที่ร้องเนเน่ร้องยันร้องเพลงเซเว่นเนชั่นอาร์มี่เพลงนี้นะครับโด่งดังมากขอบคุณครับป้าลังนะก็แสดงความยินดีด้วยลุ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าจะร้องเพลงอะไรนะครับแล้ววันนี้ก็ผลออกมาชนะเลิศด้วยในบทเพลงที่ผมเปิดไปที่จริงจะเปิดตั้งแต่ต้นรายการแต่ว่าเดี๋ยวคนงงอะไรมาเปิดแล้วนะนะก็เลยเอาหอมแผ่นดินมานะเพลงนี้แหมภาคภูมิใจในเพลงหอมแผ่นดินแผ่นดินไทยแผ่นดินชวนภูมินะมีอะไรดีมากมายบรรพบุรุษมอบให้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้ในน้ำไม่มีปลาในนาก็จะมีแต่สารเคมีอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนะครับเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนบัตรสิทธิการแห่งรัฐเอาบัตรสิทธิการแห่งรัฐก่อนนะคนเก่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ต่อได้เลย 1,000 บาทใช้ได้เดือนเดียวพอเดือนพฤศจิกายังไม่รู้ว่าจะเหลือ300หรือเปล่าหรือจะได้ 1,000 แต่คิดว่าน่าจะเป็น300นะแต่เดือนแรก 1,000 บาทนี่ใช้ให้หมดนะครับไม่เก็บสะสมนะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ได้สมมติประกาศผลที่30ท่านไม่ได้ไปต่อหมายถึงไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชื่อท่านจะไปปรากฏในแอปเป๋าตังค์นะแล้วไปได้สิทธิ์60 40เขาก็จะโอนเข้าไป 1,000 บาทแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะไปใช้สิทธิ์60 40ท่านต้องมีสมาร์ทโฟนท่านต้องมีโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะเลยนะเพราะปกติก็ไม่มีอยู่แล้วพอไปอย่างนี้ก็ได้สิทธิ์แต่ไม่มีโทรศัพท์นี่ก็จบเหมือนกันมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่า60 40เวลาไปซื้อเนี่ยมันต้องใช้โทรศัพท์สแกนกับร้านค้านะแต่ว่าเอาละแนวทางเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้ยังไงก็ไปว่ากันนะครับคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะไปได้สิทธิ์60 40รัฐจะจ่ายให้1เดือนขอไปจ่ายให้ 1,000 บาทใช้ได้2เดือน60 40เติมเงินเข้าไป 1,000 บาทท่านต้องเติมไป660บาท666บาทคือถ้า700ใช้ได้2เดือนนะครับใช้ได้2เดือนเดือนแรกใช้ไม่หมดก็สะสมไปเดือนที่2แต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนะครับไม่สะสมไปนะแยกกันให้ออกนะครับสวัสดีครับ
5: 660บาท
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะแล้วถ้าเผื่อคนเก่าที่ใช้นี่อยู่อ่ะคนละครึ่งอ่ะซะหมดแล้วไปทำยังไงนะ
0: คนคน60 40ใช่ไหม
5: จ้า
0: แล้วได้สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหม
5: จ้า
0: ไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวก็เติมมาให้ 1,000 ก็ใช้สิทธิ์ต่อได้เลย
5: ไม่ต้องไปสแกนไม่ต้องเป็น
0: ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องแล้วครับคนเก่าไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเราเปิดเป็นแอปเป๋าตังค์แล้วยืนยันตัวตนว่าเราจะใช้สิทธิ์ต่อ
5: บอกอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับรอจะวันที่หนึ่งไม่ต้องไปอันนี้พูดถึง60 40นะไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
5: 60
0: 40คนเก่าไม่ต้องทำอะไรเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วไปยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ต่อครับ
5: บอกเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: เข้าไปในแอปเป๋าตังค์เรานะที่โทรศัพท์ครับ
5: แล้วกดไปว่าก
0: ดยืนยันว่าใช้สิทธิ์เท่านั้นเอง
5: ไม่ต้องไปจ้างเขาเสียตังค์หรือป้ากดไม่ถูก
0: ป้าเปิดเข้าไปป๊อปก็แล้วก็ป้าดูเลยว่ายืนยันยังใช้สิทธิ์ก็กดไปที่ปุ่มนั้นแหละ
5: กดเป๋าตังค์ก่อน
0: ก็ต้องเปิดแอปเป๋าตังค์ครับ
5: แล้วก็บอกว่ายืนยัน
0: ใช่แล้วก็ไปซื้อของได้เลย
5: ไม่ต้องไปธนาคารใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปธนาคารมันก็แน่นแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเราได้สิทธิ์ไปแล้วไม่ต้องไปแล้ว
6: คนละครึ่งนะคนละครึ่ง
0: ก็นั่นแหละไม่ต้องไปแล้วครับไม่ต้องไปจ้าครับผม
6: อ๋อแล้วถ้าอีกคนบัตรประชารัฐก็ต้องไปเหมือนกันนะ
0: บัตรประชารัฐถ้าคนใหม่ต้องไปถ้าคนเก่าไม่ต้อง
6: อ๋อไม่ต้องไป
0: จ้า
6: อ๋อได้แค่คนละคำนั่นแหละ
0: จ้าได้เท่ากันนะครับแต่วิธีการใช้แตกต่างกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดภายในเดือนแต่ว่าคนละครึ่งได้ใช้2เดือน ให้เผื่อเดือ
6: นหมดเดือนหลังไม่ต้องใช
0: ้ก็ไม่ต้องใช้ก็หมดแล้วใช้โควต้าหมดแล้วก็ไม่
6: หมดแล้วโอเค
0: จ้าเอ้าย
6: ังหมดกับน้องว่าอะไรนักหนามจะให้สารคามยุ่งยากประชาชนอะไรประมาณนี้ข่าวมันออกบอกว่าคุณไม่สแกนคุณไม่สแกนใบหน้า
0: ไม่ใช่อันนั้นคือคนที่ได้สิทธิ์ใหม่จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไม่ใช่เรา
6: เนี่ยคนเก่า
0: สรุปแล้วคนเก่าเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องทำอะไร
6: ยืนยันอย่างเดียวใช่ไหมว่ากดเข้าไปเราเป่าตังค
0: ์ใ
6: ช่ยืนยัน
0: ใช่
6: ใช่ไหม
0: ใช่
6: เปิดวันที่อะไรไม่รู
0: ้วันที่1ตุลาครับ
6: แล้วหลังวันที่1กดทันก็ไม่เลย
0: ยังได้ได้ไปกดใกล้ๆเมื่อไหร่ก็ได้ครับหลังตุลาก็ได้ภายในพฤศจิกาครับจะกดยืนยันเมื่อไหร่ก็ได้เขาให้2เดือนเนี่ยป้าจะไปกดตอนไหนก็ได้
6: อ๋อนึกว่าก่อน6โมงวันที่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันขอใช้สิทธิ์นี่เรามีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ยืนยันเฉยๆจะไปกดวันที่5วันที่6วันที่10วันที่30ก็ได
6: ้อ๋อแล้วทีนี้ร้านค้ามันบอกว่าป้าซื้อของในรถได้ทันบอกว่าป้าจะกดทันกับป้าเขา6โมงเขาเปิดกันแล้ว
0: ไม่ใช่อย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อมาเอาไม่พูดถึงคนอื่นไม่ต้องไปเชื่อเอาตามที่ผมบอกครับเท่านี้นะ
6: จ้าแล้ว
0: จ้าเดี๋ยวก็ไม่ได้เปิดคลิปนะ60 40ไม่ต้องทำอะไรคนเก่านะนะไม่ต้องทำอะไรส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะโอนชื่อไปเข้าอัตโนมัติแต่ปัญหาท่านต้องมีโทรศัพท์แล้วท่านก็ไปโหลดแอปเป๋าตังค์คนเก่าไม่ต้องทำอะไรครับเปิดแอปเป๋าตังค์แล้วก็ยืนยันใช้สิทธิ์ที่ผมพูดเนี่ยผมก็ใช้นะผมก็ต้องทำนะ60 40ไม่ได้ให้เฉพาะคนมีกระตังคนจนก็ได้คนรวยก็ได้เพราะเขาต้องการให้เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เข้าใจอย่างนี้นะหลายคนโอ้ป้าไม่ได้อะไรกับเขาเลยอย่างอะไรนู่นก็ไม่ได้นี่ครับก็ป้าไม่ได้ใช้สิทธิ์นะเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ป้าก็ใช้สิทธิ์ถ้าป้าใช้สิทธิ์ได้ก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะก็ต้องลงทะเบียนตอนนี้เขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคนเก่าใช้สิทธิ์ต่อนะ60 40นะแล้วก็คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะเอาชื่อโอนอัตโนมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าไปต่อก็ทำตามปกติไปซื้อของปกติไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารคนใหม่ที่ได้สิทธิ์5ล้านกว่าคนนี้ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารอ่ะชัดเจนแล้วนะสรุปอย่างนี้นะครับถ้าข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรามาฟังอายุ80เท่ากันอีกคนนึงป่วยติดเตียงอีกคนนึงใช้ชีวิตที่ปกติเกิดจากสาเหตุอะไรเท่าที่มีเวลาเนาะถ้าไม่พอเดี๋ยวรอบพรุ่งนี้เราเปิดต่อ
7: ลองจินตนาการตามภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะมีคน2คนอายุ80ปีเท่ากันเป๊ะเกิดปีเดียวกันคนแรกยิ้มแย้มตื่นเช้าเดินไปตลาดสดเองทำกับข้าวง่ายๆกินเองเดินรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านแล้วตอนเย็นยังอุ้มหลานเดินเล่นรอบหมู่บ้านได้อย่างสบายใจบุคคลอื่นต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาในการจะลุกขึ้นนั่งนั้นจำเป็นต้องมีคนคอยช่วยพยุงแม้แต่จะเคลื่อนที่เพื่อไปห้องน้ำด้วยตนเองก็ไม่สามารถทำได้และใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตที่เหลืออยู่จ้องมองดูเพดานห้องคำถามสำคัญคืออะไรกันแน่ที่ทำให้ชีวิตของคนสองคนนี้ต่างกันฟ้ากับดินทั้งที่ตัวเลขอายุในบัตรประชาชนเท่ากันสิ่งที่แบ่งแยกคนสองกลุ่มนี้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงมันเริ่มมาจากเรื่องที่ธรรมดาที่สุดนั่นคือพฤติกรรมที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวร่างกายแต่ส่งผลต่อชีวิตของเราในอีก20 30หรือ40ปีข้างหน้าอย่างมหาศาลอยากให้ทุกคนจำไว้เลยก็คือการติดเตียงไม่ได้เริ่มในวันที่เรานอนลงบนเตียงค่ะเวลานึกถึงคำว่าผู้ป่วยติดเตียงภาพในหัวของพวกเรามักจะเป็นภาพผู้สูงอายุที่นอนป่วยอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพการติดเตียงมันไม่ได้เริ่มต้นในวันที่ร่างกายนอนลงไปแล้วลุกไม่ขึ้นแต่มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มขยับตัวน้อยลงทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนต่างหากลองทบทวนชีวิตประจำวันของเราตอนนี้ดูนะคะวันนี้เราเดินไปซื้อของน้อยลงเพราะกดสั่งผ่านแอปพลิเคชัน
8: เราเลือกกดลิฟต์แทนการเดินขึ้นบันไดแค่นั้นชั้น2ชั้นเรานั่งดูทีวีถ่ายโทรศัพท์นานขึ้นเรื่อยๆเราขับรถแทนการเดินเรากดรีโมทแทนการลุกไปเปิดติดไฟเราส่งข้อความหากันแทนการเดินไปคุยกับคนในบ้านทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อความสบายและดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยมากใช่ไหมคะแต่ร่างกายมนุษย์ไม่ได้มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่เราเลือกที่จะนั่งนิ่งๆทุกครั้งที่เราปล่อยให้กล้ามเนื้อไม่ได้ทำงานร่างกายเรากำลังรับสัญญาณประมวลผลอย่างเงียบๆสมองเรามันเป็นระบบประหยัดพลังงานที่ฉลาดมากค่ะพอเห็นว่าเราไม่ยอมใช้กล้ามเนื้อมัดไหนสมองจะคิดทันทีว่าอ๋อกล้ามเนื้อตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วนี่นางั้นตัดงบประมาณไม่ต้องส่งสารอาหารไปเลี้ยงลดขนาดมันลงเลยดีกว่า
9: ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกสภาวะนี้ว่า muscle atrophy หรือภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบจากการไม่ได้ใช้งานร่างกายจะค่อยๆลดการลงทุนกล้ามเนื้อจะค่อยๆเล็กลงแรงในการพยุงตัวก็ลดลงความเร็วในการเดินลดลงการทรงตัวแย่ลงแล้ววันดีคืนดีแค่การก้าวพลาดล้มลงเพียงครั้งเดียวชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันหมออยากเปรียบเทียบร่างกายเราให้เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งค่ะถ้าเรามีรถยนต์อยู่หนึ่งคันสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกวันขับออกไปวิ่งใช้งานบ้างนำไปเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดรถคันนั้นจะใช้งานได้ดีไปอีกนานแสนนานเลยใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพว่าถ้าเราซื้อรถยนต์มาแล้วจอดทิ้งไว้ในโรงจอดรถเฉยๆไม่เคยเปิดสตาร์ทเลยสัก3ปีเกิดอะไรขึ้นคะแบตเตอรี่เสื่อมยางแข็งกรอบน้ำมันเครื่องก้อนแข็งชิ้นส่วนข้างในเริ่มฝืดและขึ้นสนิมพอนึกอยากจะสตาร์ทขึ้นมาอีกทีเครื่องยนต์ก็พังเสียแล้วร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนรถยนต์คันนั้นแป๊ะเลยค่ะเซลล์ทุกเซลล์กล้ามเนื้อทุกมัดกระดูกทุกชิ้นหัวใจและสมองของเราล้วนถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานภาษาทางวิทยาศาสตร์หมอจะเรียกสิ่งนี้ว่าเมื่อแคโนทรานสตรักชันหรือการแปลงสัญญาณกลไกการขยับไปเป็นสัญญาณชีวเคมีภายในเซลล์พูดง่ายๆแบบภาษาบ้านเราก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวขยับตัวร่างกายจะได้รับสัญญาณส่ง

0: แล้วทำไมการลุกมันถึงสำคัญนักหนาแค่นี้ไปออกกำลังกายวันละ30นาทีไม่พอหรอหมออยากชี้ให้เห็นตรงนี้เลยค่ะงานวิจัยยุคใหม่จากสถาบันสุขภาพชั้นนำระดับโลกค้นพบตรงกันว่าคนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเดินออกกำลังกายวันละ30นาทีซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆหมอขอปรบมือให้ค่ะแต่ถ้าหลังจากเดินครบ30นาทีแล้วหลังจากนั้นทั้งวันคุณกลับไปนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นั่งไถมือถือนั่งดูทีวีรวมกันอีก10ชั่วโมงเต็มๆสภาวะแบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่า active couch potato หรือคนที่ออกกำลังกายนะแต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่นั่งนิ่งเหมือนมันฝรั่งบนโซฟาร่างกายของเราก็ยังได้รับผลกระทบ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ไลน์07
3: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: น้องมารวยทีวี
4: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ด

0: ง่าขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพร้อมจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวสจ.โต้งปราจีนลุ้นคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบเขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.โต้งพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบเขม่าวดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.โต้งปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดประกอบศรีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกระทรวงแรงงานพบประชาชนดำเนินรายการโดยกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะ

0: 775เมกะเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13หรือชื่อเดิมก็คือจทรค่ะและส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM วสป711กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่กำลังอยู่กับรายการของเรานะคะก็สามารถติดตามรับชมและรับฟังเรื่องราวในส่วนของภารกิจด้านแรงงานสาระน่ารู้ด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับนะคะแน่นอนค่ะในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพ.ศ.2569นะคะสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยที่ฉันค่ะนางธัญฑรหอมกระจายนะคะเป็นตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับนะคะหัวข้อเรื่องในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจด้านแรงงานเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องที่สำคัญนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมย้ำค่ะนายจ้างผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งก่อนไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการนะคะจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะ12ล้านคนเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบโดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะคะสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ได้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะคะจะนำข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามที่นายจ้างไว้กับประกันสังคมนะคะมาใช้กำหนดพื้นที่เลือกตั้งโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะก็ขอให้นะคะนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้นะคะตรวจสอบง่ายๆจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะอีกครั้งนะคะ www.sso.go.th นะคะและยังสามารถตรวจสอบผ่าน e-service นะคะในส่วนของนายจ้างและ e-self service ในส่วนของผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชันนะคะ mobile application ของสำนักงานประกันสังคม SSO Plus นะคะและนะคะ LINEofficial line OA ของสำนักงานประกันสังคมนะคะหรือนะคะติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจะส่งนะคะข้อความ SMS นะคะแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้วยค่ะสำนักงานประกันสังคมจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ในเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. ค่ะนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569นี้นะคะในเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมรวมถึงร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-956-2929 อีกครั้งนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะหรือนะคะสามารถโทรได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ นะคะยังไงก็ทางประกันสังคมก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อของตนเองนะคะว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์นะคะของสำนักงานประกันสังคมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนนะคะนายจ้างที่มีความประสงค์จะเลือกตั้งนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องไปเลือกที่ไหนหรือต้องดำเนินการยังไงนะคะก็สามารถตรวจสอบนะคะสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบผ่าน e-service ในส่วนของนายจ้างและ e-sales service ในส่วนของผู้ประกันตนรวมถึงนะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะและ LINE Official ของสำนักงานประกันสังคมได้นะคะหรือติดต่อโดยตรงที่นะคะสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็ยังจะส่งนะคะอำนวยความสะดวกส่งข้อความไปยังแจ้งเตือนนะคะก่อนวันเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะนายจ้างผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการการประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569นะคะในเวลา 8:00 น.ถึง 16:00นาฬิกานะคะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมรวมถึงร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตนเองค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์โทรอีกครั้งนึงเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะเบอร์โทรนะคะ02-956-2929029562929นะคะเบอร์ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสามารถโทรได้ไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะคะหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9นะคะสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ฟังที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีก็สามารถโทรปรึกษาขอรับการปรึกษาได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0364216700036-421-670ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมค่ะเรื่องต่อมานะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในภารกิจของสำนักงานแรงงานนะคะแล้วก็เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงแรงงานด้วยค่ะเราเคยพูดหลายครั้งในหลายๆครั้งนะคะเกี่ยวกับระบบแรงงานอิสระหรือระบบอินดี้ลีจิตนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเผื่อแรงงานอิสระหรือแรงงานกึ่งอิสระนะคะท่านไหนนะคะในเขตพื้นที่ที่หรือได้คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่แล้วเป็นแรงงานอิสระเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เป็นแรงงานอิสระอยู่ในระบบแรงงานอิสระหรืออินดี้ลีจิตนะคะก็สามารถก็ขอเชิญชวนให้ลงทะเบียนนะคะอันนี้เรามารู้จักกันอีกครั้งนึงนะคะแรงงานอิสระคืออะไรนะคะแรงงานอิสระก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีนายจ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระก็คือผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหรือให้บริการผ่านผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะสำหรับระบบแรงงานอิสระที่เราพูดถึงกันหรือระบบอินดี้ลีจิตนะคะก็คือแพลตฟอร์มสำหรับรองรับฐานข้อมูลของประชาชนที่เป็นแรงงานอิสระได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบอาชีพกึ่งอิสระซึ่งมีอยู่นะคะมากกว่า21ล้านคนทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็เพื่อช่วยให้แรงงานนะคะกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการนะคะและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากกระทรวงแรงงานและจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะรวมถึงเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการพัฒนาทักษะอาชีพความรู้และโอกาสในการทำงานนะคะจากแพลตฟอร์มที่ได้รับบริการเพื่อความมั่นคงในคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานอิสระซึ่งเป็นรากฐานของประเทศนะคะเป็นรากฐานที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้นะคะภาครัฐสามารถนำข้อมูลในการขึ้นทะเบียนในระบบแรงงานอิสระนี้นะคะไปใช้เพื่อเป็นการเยียวยาแรงงานอิสระในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ รับรองค่ะระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระนะคะมีประโยชน์แน่นอนค่ะเรามาดูสิทธิประโยชน์การขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระหลังจากที่เราขึ้นแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระนะคะเป็นการยืนยันค่ะว่าตนเองนะคะได้เป็นแรงงานอิสระตัวจริงนำไปสู่นะคะการได้รับสิทธิ์อื่นๆและการดูแลจากภาครัฐค่ะต่อมานะคะประโยชน์ต่อมาก็คือแรงงานอิสระก็จะมีสิทธิ์รวมตัวตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อปกป้องผลประโยชน์เรียกร้องความเป็นธรรมได้รับการส่งเสริมการมีงานทำพัฒนาทักษะอาชีพมีหลักประกันนะคะทางสังคมที่เหมาะสมค่ะมีสิทธิ์นะคะมีส่วนร่วมกับภาครัฐนะคะในการบริหารจัดการแรงงานอิสระมีสิทธิ์นะคะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนและได้รับการอย่างเช่นเงินกู้ประสบเหตุหรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้อย่างตรงประเด็นค่ะนี่คือประโยชน์สำหรับนะคะแรงงานอิสระที่นะคะขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแรงงานอิสระหรือแรงงานกึ่งอิสระมีความประสงค์ค่ะที่จะขึ้นทะเบียนนะคะและขอรับการปรึกษาก็สามารถขอรับการปรึกษาได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีนะคะขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ036หมายเลขโทรศัพท์นะคะ036-770-207-8036-770-207-8นะคะในวันและเวลาราชการค่ะหรือนะคะติดตามช่องทางนะคะออนไลน์ได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้นะคะหรือ LINE OA นะคะของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะนะคะก็เชิญชวนค่ะให้พี่น้องนะคะแรงงานอิสระได้ลงทะเบียนแรงงานอิสระนะคะเพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นอิสระตัวจริงแล้วก็นำไปสู่การได้รับสิทธิอื่นๆและการดูแลจากภาครัฐโดยตรงค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะค่ะสำหรับนะคะเรื่องต่อมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของโครงการดีๆนะคะของสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีหรือของกระทรวงแรงงานของเราค่ะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นนะคะเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ของแรงงานนั่นเองค่ะคือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1ในสถานประกอบการค่ะโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1ในสถานประกอบการนะคะซึ่งคำขวัญของโครงการ 2B Number 1นะคะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเองค่ะหากค้นพบสิ่งที่ตนเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วมีความสุขมีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจนะคะก็ขออนุญาตประสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะเพื่อจะเชิญชวนให้นะคะทางนายจ้างสถานประกอบการจัดตั้งชมรม 2B นำวันในสถานประกอบการค่ะรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างแน่นอนค่ะนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดวัตถุประสงค์ที่2นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเองค่ะวัตถุประสงค์ที่3นะคะเพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนภาคของสังคมค่ะนะคะวัตถุประสงค์ที่4นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับนะคะผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสอันนี้สำคัญมากค่ะให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมนะคะและวัตถุประสงค์ที่5ค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไปค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ก็ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีก็ขอเชิญชวนสถานประกอบการนะคะที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรม 2B ดังเมื่อวานนะคะก็ขอรับการปรึกษาได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีนะคะสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีค่ะ036-770-207-8 036-770-207-8นะคะค่ะแล้วก็สาระน่ารู้ด้านแรงงานนะคะก็จะไม่พ้นในเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานค่ะก็เราจะมีวิธี10วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงานนะคะ10วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงานนะคะเปิดเป็นประโยชน์นะคะต่อพี่น้องแรงงานค่ะ คุณมีดีคุณมีพลังคุณทำได้นะคะข้อที่หนึ่งเลยค่ะสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนนะคะหรือรับฟังด้วยความเข้าใจไม่ซ้ำเติมค่ะอันนี้สำหรับการจะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเจอเพื่อนที่มีปัญหากันแล้วก็รับฟังด้วยความเข้าใจเราเข้าใจเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำเติมเพื่อนค่ะสามค่ะพูดคุยด้วยคำเชิงบวกบวกอันนี้สำคัญค่ะเชิงบวกนะคะจะทำให้เพื่อนๆนะคะมีกำลังใจที่ดีนะคะบางทีเราพูดในเรื่องของเชิงลบมากไปนะคะเพื่อนก็จะมีความกังวลแล้วก็มีความเครียดเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นพูดคุยด้วยคำเชิงบวกเรื่องเชิงบวกจะดีที่สุดค่ะ4ค่ะชักชวนไปทำกิจกรรมที่ชอบนะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งร่างกายเพื่อนและจิตใจเพื่อนค่ะกิจกรรมแรกก็น่าจะแนะนำเป็นเรื่องของการไปเล่นกีฬานั่นเองค่ะ5นะคะให้กำลังใจและสนับสนุนการเลิกยาค่ะสำหรับเพื่อนนะคะที่เรารู้สึกว่าเพื่อนยังไม่สามารถเลิกยาได้หรือยังมีความมีปัญหาในจิตใจนะคะก็ให้กำลังใจค่ะอันนี้สำคัญที่สุดการมีกำลังใจนะคะก็สามารถเดินหน้าสู้กับชีวิตต่อไปนะคะค่ะคุยให้ก้าวผ่านปัญหาอย่างเข้มแข็งค่ะการคุยก็ผ่านปัญหาอย่างแข็งแกร่งเป็นการรับฟังอันดับแรกก็คือรับฟังเพื่อนค่ะรับฟังปัญหาเพื่อนๆนะคะตั้งใจรับฟังปัญหาเพื่อนๆแล้วก็คุยแล้วก็จูงมือจากมือเขานะคะก้าวผ่านปัญหาได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะก็เราเท่าที่ตามกำลังในเพื่อนที่ดีของเราค่ะสร้างความเข้าใจนะคะที่ดีในที่ทำงานนะคะอันนี้สำคัญค่ะความเข้าใจที่ดีในที่ทำงานนะคะว่าเราทำงานนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะค่ะแล้วก็ห่วงใยเมื่อเพื่อนอยู่ระหว่างการบำบัดค่ะในกรณีที่เรามีเพื่อนนะคะที่อยู่ในระหว่างการบำบัดก็มีความห่วงใยในการอาจจะทำว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในการหลังจากที่บำบัดแล้วนะคะแล้วก็เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไม่จับผิดอันนี้สำคัญค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถูกจับผิดเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นก็เป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังไม่จับผิดเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็น10วิธีนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนในที่ทำงานนะคะอันนี้เป็นวิธีที่อย่างน้อยนะคะเราก็ช่วยเพื่อนในช่วงที่เพื่อนนะคะประสบปัญหาทั้งทางจิตใจหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่ยังบำบัดในการเสพยาอยู่นะคะให้โอกาสก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะค่ะสำหรับสาระน่ารู้เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะที่เราจะหยิบยกมาในทุกๆครั้งนะคะก็คือการป้องกันนะคะโรคพิษสุนัขบ้าค่ะคุณผู้ฟังก็ถึงแม้เป็นหน้าฝนแล้วนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคนี้นะคะซึ่งโรคนี้รักษาไม่หายก็จะพูดหยิบยกเรื่องนี้มาทุกๆครั้งนะคะโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็คือป้องกันไว้จะดีที่สุดค่ะอันดับแรกนะคะเป็นคาถา5ยอที่เราจะมาให้ทุกครั้งนะคะที่มาจัดรายการค่ะยอแรกนะคะอย่าแย่ให้สุนัขตกใจค่ะอันนี้สำคัญค่ะเราชอบเราเอ็นดูสุนัขยังไงนะคะถ้าเราไม่รู้จักหรือไม่รู้รู้จักนิสัยของน้องนะคะก็อย่าไปแย่น้องดีกว่าค่ะเพราะว่าน้องอาจจะตกใจแล้วก็อ่านมากัดเราได้ค่ะยอที่2อย่าเหยียบนะคะให้สุนัขอาจจะตกใจแล้วโมโหก็ได้นะคะอย่าเหยียบนั่นเองค่ะก็คืออย่าสัมผัสอย่าเหยียบนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะยอที่3ค่ะอย่าแยกสุนัขเวลาสุนัขกัดกันนะคะก็อย่าแยกสุนัขกัดกันด้วยมือเปล่าค่ะอันนี้สำคัญที่สุดอาจจะต้องใช้อาวุธอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นนะคะน้องเวลาโมโหน้องก็จะแบบรับหูรับตากัดเราได้ค่ะยอที่4นะคะอย่าหยิบอาหารที่ระหว่างที่สุนัขรับประทานอยู่นะคะน้องเวลาน้องกินน้องก็จะรู้สึกว่าก
1: ระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อเช้านี้ครับคุณสุภาพร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือน้องเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะครับได้เรียกว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับฤดูกาลที่21นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยวัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งน้องยังเรียนอยู่ชั้นม.5 อยู่เลยครับที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับข่าวดีนะครับตั้งแต่ติดตามมาในสมัยต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันก็คอยติดตามกันนะครับว่าอนาคตน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอรุณเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยนะครับจากแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ขนานพระนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้นะครับว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของประเทศไทยมานะครับมาอย่างยาวนานเลยก็คือประมาณ12ปีด้วยกันได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์และก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และก็การสาธารณสุขนะครับเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับพิธีวันมหิดลเนี่ยก็เริ่มโดยสโมสร นักศึกษาแพทย์ศิริราชนะคะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาเมื่อวันที่27เมษายนปี2493ในวันที่24กันยายนปีเดียวกันค่ะสโมสร นักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลโดยการนำของนายบุญเริ่มสิงหเนตรนายกสโมสร นักศึกษาแพทย์และนางสาวชายานปักกรรมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาลนำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวนะคะตามถนนจักรพงษ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาแล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนท์หลังจากนั้นค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาควางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: ครับในเวลาต่อมานะครับก็มีงานอื่นๆประกอบอีกนะครับอย่างเช่นในระยะแรกนะครับก็มีการออกรายการสดุดีสมเด็จพระบรมราชนกนะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาแพทย์และก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีการทำงานโยธานะครับในวันมหิดลต่อมานะครับเมื่อมีโทรทัศน์นะก็เริ่มจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทีนี้มีวันสำคัญสำหรับเหล่าทหารหารกันบ้างนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหิดลแล้วก็ยังเป็นวันทหารราบด้วยนะครับ ก็คือ24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบทั้งจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทหารราบนะครับก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักนะครับของกองทัพบกและก็ของกองทัพไทยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบมีภารกิจนะครับในการเข้าตีเข้าประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับข้าศึกเป็นเฉลยและก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนะครับก็คือเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินนะครับโดยใช้ยานรบทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับโดยอากาศยานในการที่จะลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและนายพลเหล่าทหารราบค่ะที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยพิธีเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทางพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าราบนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการนะครับกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของกองทัพบกนะเพราะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเหล่าทหารราบนะครับถือว่าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับที่พวกเรานะครับต่างมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนปรากฏเป็นผลงานที่เชิดชูศักดิ์ศรีของเหล่าทหารราบแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์นะครับให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกเป็นอย่างมากครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะก็มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันทหารราบค่ะขอเชิญชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นี่คือเสียงของโบราณเมื่อเข้ามาพัก
0: ทหารราบสมญาราชินีแห่งสนามรบทหารราบเป็นเหล่าทหารแนวหน้าที่ประจันบานกับข้าศึกในทุกสภาพภูมิประเทศมีความองอาจสง่างามในทุกสมรภูมิรบเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารเหล่าแรกในประวัติศาสตร์สมัยโบราณคุณลักษณะสำคัญของทหารราบคือการรบภาคพื้นดินซึ่งสามารถส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ได้ในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงมีความโดดเด่นในการเข้าตียึดครองหรือตั้งรับในพื้นที่ต่างๆและเป็นกำลังพลที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพเน้นการใช้อาวุธประจำกายเข้าทำลายข้าศึกจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการทหารจะมีความก้าวหน้าไปมากหากแต่ทหารราบยังคงเป็นเหล่าทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการรบทุกสมรภูมิซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าอื่นด้วยโดยทหารราบจะเป็นผู้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายของการรบจนได้รับสมญานามที่น่าภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งสนามรบและเหตุแห่งการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบนั้นมีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันครบรอบวันสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบในรศ.111หรือปีพุทธศักราช2436จำนวน5กองพันและนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดหน่วยกองทัพบกในส่วนของกำลังรบได้บรรจุหน่วยระดับกองพลทหารราบทุกกองทัพภาคทั่วประเทศจำนวน10กองพลแบ่งออกเป็นภาคกลางกองทัพภาคที่1จำนวน4กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ค่ายพรมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่2จำนวน2กองพลคือ กองพลทหารราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพลทหารราบที่6ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัด101ภาคเหนือกองทัพภาคที่3จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่4ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่7ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนเนรจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้กองทัพภาคที่4จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่5ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองพลทหารราบที่15ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกและการศึกษานั่นคือศูนย์การทหารราบตั้งอยู่ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านของเหล่าทหารราบรวมถึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมและสร้างกำลังพลของเหล่าทหารราบเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามที่กองทัพบกต้องการดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำทางทหารวิทยาการทันสมัยหนีวิสัยทัศน์โดยมีสัญลักษณ์ประจำเหล่าทหารราบเป็นรูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนสื่อถึงการปฏิบัติการเข้ายึดครองพื้นที่และการทำลายข้าศึกโดยการใช้อำนาจจากการยิงจากอาวุธประจำกายซึ่งนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไปข้าคือทหารราบถือปืนติดดาบปราบอาริรัน24กันยายนวันทหารราบ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยนะคะที่ได้ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยสำหรับภาคใต้เองมีฝนตกหนักค่ะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนะคะที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: นะครับก็สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงครับ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับสั่งการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สารภัยนะครับโดยมีนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานประชุมนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะทำงานโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นการเฝ้าระวังนะครับการแจ้งเตือนและก็ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะครับ8ประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประสานข้อมูลปริมาณน้ำและทิศทางมวลน้ำพร้อมบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นั่นก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วนะคะแล้วก็แม่นยำโดยเป็นการใช้เซลล์บอดแคสต์และทุกช่องทางพร้อมกับคำแนะนำที่ประชาชนปฏิบัติได้ทันทีด้วยข้อที่3เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24 4ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือและอพยพค่ะข้อที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะขออภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาพร้อมเตรียมแผนอพยพค่ะ
1: ข้อที่5นะครับให้เข้มงวดพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงภัยโดยอาจจะปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ห้ามเข้าพื้นที่นะครับเมื่อมีความเสี่ยงข้อที่6นะครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้านสาธารณสุขข้อที่7นะครับเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ข้อที่8นะครับเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยานะครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของสระบุรีเองนะคะก็เร่งเตรียมพร้อมโดยสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านของนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงและอำเภอเมืองสระบุรีนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปถึงนายอำเภอเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ค่ะให้มีการประสานหน่วยทหารด้วยเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำระหว่างอำเภอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับจึงมีการสั่งการและก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ได้เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็สามารถที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมทหารราบที่6นะคะก็จัดกำลังพลจำนวน30นายนะคะดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะก็จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายและยุทโธปกรณ์นะคะลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอลาดยาวค่ะเข้าพบทางด้านของปลัดอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหนองนมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยได้ดำเนินการกอกกระสอบทรายจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อป้องกันนะคะน้ำทะลักแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและมอบสิ่งของน้ำดื่มสำหรับใช้อุปโภคและที่ใช้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ฝนไหมเมื่อคืนที่ตกหนักเลยครับนอนฟังเสียงฝนเพลินนะครับมาช่วงนี้นะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับตามโครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานภาค3นะครับก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม4กิจกรรมด้วยกันได้ปริมาณโลหิตนะครับจำนวน 6,000 900cc นะครับโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของกองพลฐานราบที่4โดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14ก็ได้บริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือนางสาวกรวิกาตองเตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บริเป็นมาโลหิตนะครับ 1,844 ครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่4นะคะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายวรพจน์ทรงวิเศษนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ปริมาณโลหิตค่ะจำนวน 900cc ด้วยกันทางด้านของจิตอาสาของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะคะก็บริจาคโลหิตช่วยเหลือนายภูเบศพวงแก้วค่ะที่สภากาชาดบริจาคโลหิตแห่งที่10นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150cc ด้วยกันและทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37บริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยทวียนสาขาแม่กลอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ปริมาณโลหิตจำนวน 1,050cc ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านพันเอกหญิงนุสราวรพัทราธรนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับของการรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนนะครับรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครนะครับก็ประมาณ 10,000 คนเพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานยอดเข้ามาเป็นตัวเลขก็คือ 9,607 คนแล้วนะครับซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดวันรับสมัครก็คือ24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าของการรับสมัครไว้นะครับก็คือ 25,000 คนพร้อมกับย้ำนะครับ4โอกาสที่จะได้มอบให้กับผู้เข้าสมัครเป็นพลทหารอาสาได้แก่ค่าตอบแทนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนนะครับ 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้โอกาสฝึกในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU ร่วมกันค่ะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้ในสัญญาจ้าง4ปีค่ะยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งใน10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยจะต้องมาจากพลทหารอาสา 100% เพราะจะได้คนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อนะคะแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากเอกชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกันนั้นนะครับยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภายใต้สัญญาจ้าง4ปีก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะลาออกได้นะครับเมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีโดยไม่เสียสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตนะครับให้กับผู้สมัครทั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมก็จะจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวนะครับโดยจะร่วมกับกระทรวงดีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและก็การศึกษาคาดว่าจะใช้พื้นที่สยามสุข

0: ถนิมรัฐแก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทย TV 4ช่อง3สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรมศิลปากรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลพระบรมมหาราชวังดำเนินการสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกแบบแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับโดยได้จัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนได้เข้าร่วมพร้อมกับสาธิตนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้นำไปขยายผลนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนนะครับที่จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปครับ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรทางด้านของนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดค่ะ
1: ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้บรรทัดฐานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมรากฐานนะครับสุขอนามัยและก็โภชนาการที่ดีแก่แม่และเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยทางหน่วยนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยการดำเนินงานนะครับก็เรียกว่าชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะครับได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรียกว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับ
0: ค่ะซึ่งการส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย3พื้นที่ด้วยกันก็จะมี3อำเภอค่ะก็คืออำเภอไทยเจริญอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทารวมจำนวน16ครอบครัวซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ้มนะคะมีรอยยิ้ม
1: ครับก็คือทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแล
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนะคร
0: ับ
1: ของเด็กและก็เยาวชนต่อไปครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่นจีนสหรัฐสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มจากการที่สหรัฐเริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดดุริยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิลระเบิด B-1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สามสดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1,300,000คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยในกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเข่าและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรดเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธศิริ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรืองวัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
2: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
1: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
2: จดเบอร์เลยนะลุง
3: 0851787279 0851787279
1: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงทางวสป .711 ลพบุรีแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองเดี๋ยวพอบ่ายสองถึงบ่ายสามก็ไปต่อกันที่เสียงอดิสร693สระบุรีแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีคือถ้าฟังทาง855ก็ฟังตั้งแต่ตีหนึ่งเออฟังตั้งแต่ตีห้าถึงหกถึงเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็มาบ่ายโมงถึงบ่ายสามก็สี่ชั่วโมงนะคะสองช่วงช่วงละสองชั่วโมงจบเลยแต่ถ้าฟัง711ก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็พอบ่ายสองถึงบ่ายสามก็เป็น693นะคะเสียงอดิสรสระบุรีครับก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเป็นกำลังใจเนาะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปนะคะจากทางด้านเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะรวมทั้งคมชัดลึกครับส่วนโปรโมชั่นของเราประจำเดือนกันยายนวันนี้วันที่24แล้วนะคะเหลืออีกแค่6วันเท่านั้นเองเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็ถึง 2,000 ส่งฟรีแถม 4E COVID ต้านไวรัสและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะพอยอดถึงโปรโมชั่นที่2ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถม 4E COVID แล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยอีก1ขวดรวมเป็น2ขวดนะคะอันนี้คือโปรโมชั่นที่2พอเป็นโปรโมชั่นที่3นะคะซื้อ4แถม1ค่ะซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะของแถมเปลี่ยนเป็นอันนู้นอันนั้นอันนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะซื้อตัวไหนก็แถมตัวนั้นเลยนะคะถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะสอบถามสั่งซื้อกับแอนได้ที่0819474708 0819474708นะคะรับสายช่วงนี้ก็จะมีผู้จัดการนะคะมีแอนแล้วก็บางครั้งก็จะมีน้องตินตินช่วยรับสายบ้างเนาะตามนี้นะคะส่วนในเรื่องของข่าวแหมนะคะตั้งแต่เช้านะคะเขาบอกให้รอตั้งแต่8โมงก็เปิดรอเลยตั้งแต่8โมงก็แล้ว9โมงก็แล้วเอ๊ะมันยังไงหรือเราพลาดอะไรไปที่ไหนได้นะคะแหมเผลอแป๊บเดียวกำลังดูอยู่ก็เนาะYouTube นะคะตัดชับไปเลยเสียอารมณ์มากๆนะคะแต่ว่าตามหาดูจนได้นะคะตามหาดูจนได้สำหรับภาพที่น้องเนเน่นะได้รับรางวัลชนะเลิศ Got Talents นะคะน้องเนเน่หงายท้องเลยแล้วมีตัดภาพมาที่คุณพ่อก็หงายท้องด้วยเหมือนกันนะคะก็คือตอนที่ดูเนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยอยู่ในต่างชาตินะคะต่างแดนนะเขาก็ดูจากทีวีแล้วเขาก็ถ่ายทอดจากทีวีมาให้ดูอีกทีนึงก็ได้ดูนาทีนั้นเลยนะคะก็รู้สึกโอ้เนาะสุดยอดจริงๆนะคะแค่นั้นแหละขนลุกน้ำตาไหลดีใจแล้วก็หายห่วงแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ดูข่าวอื่นๆทยอยมาของน้องเนเน่ทุกภาพทุกช็อตก็ต้องได้เห็นกันนะคะเป็นอะไรที่ทำให้ชื่นใจกันในช่วงที่อะไรต่อมิอะไรมันไม่ค่อยได้ดั่งใจในบ้านเราเนาะน้องเนเน่ก็ถือว่ามีข่าวดีสร้างความสุขให้กับคนไทยแบบเป็นความสุขมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็กรี๊ดสนั่นค่ะเนเน่รอยันคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21นะคะสาวน้อยภูเก็ตในวัย16ปีค่ะสร้างตำนานระดับโลกโอ้สุดยอดจริงๆนะคะเสียงกรี๊ดเนี่ยสนั่นนะคะน้องก็อย่างที่บอกแล้วสุดลงไปเลยนะคะนอนแบบหงายท้องไปเลยแบบโอ้เนาะน้องเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะธรรมชาติทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคือเขาเกิดมาเป็นซุปตาร์จริงๆอะนะBorn to beจริงๆสำหรับน้องเนเน่เนาะ เห็นภาพข่าวเห็นอะไรแล้วโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูดูคุณพ่อก็เช่นกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยน่ารักมากๆค่ะอืมแล้วน้องเนเน่ก็เปิดใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพข่าวเนาะของน้องเนเน่เป็นภาพข่าวบอกว่ามีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็มอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดค่ะร็อกสตาร์คนไทยคนแรกนะคะน้องเนเน่รอยัลหรือรัติการอําลอยค่ะคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มาได้เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์กันมาตลอดนะคะอืมพอทราบผลการแข่งขันสุดเลยดีใจสุดขีดเสียงกรี๊ดก็ลั่นไปหมดเลยทีเดียวนะคะอืมเนาะก็น้องน้องก็อย่างที่บอกนะคะว่าปลื้มใจแล้วก็เปิดใจว่ามีความสุขมากๆค่ะสำหรับการเป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยนะคะผู้ชนะเนี่ยเขาสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้สองแบบนะเป็นแบบรายปีนะคะเป็นแบบรายปีรับแบบเต็มจำนวนนะคะแต่ว่าจะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์นะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้าน3นะคะ8ล้าน3เนี่ยเขาให้ถึง40ปีโดยยอดเงินดังกล่าวไม่หักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติด้วยนะ 83,000 ระยะเวลา8ขออภัยค่ะ 800,000 นะคะ40ปี 803,000 หรือว่าจะรับแบบครั้งเดียวเลยแต่ถ้าครั้งเดียวเนี่ยรับเงินก้อนโตก็จะโดยรายจ่ายก็จะคำนวณจ่ายเงินตามมูลค่าเงินปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงเหลือประมาณ 300,000 ถึงแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9 ถึง14ถึง9ล้าน9ถึง14ล้าน 200,000 ก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคิดแบบไหนยังไงนะคะสำหรับน้องเนเน่นะคะจะรับเป็นก้อนเดียวหรือว่าจะรับเป็นรายปีนะคะอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องนะคะโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะคะสำหรับเงินรางวัลของน้องเนเน่แต่ว่าก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของมีภาพข่าวของเดี๋ยวสักครู่นะคะภาพข่าวของน้องเนเน่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะค่อนข้างจะเยอะค่ะทั้งภาพเก่าทั้งภาพใหม่ภาพที่ยิ้มภาพที่ทำหน้าทำตาตกใจอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยคือนอกจากจะได้เงินรางวัลแล้วสิ่งที่จะเป็นโบนัสให้กับน้องเนเน่ก็คือโอกาสในการขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ซึ่งเป็นเวทีแจ้งเกิดที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ต่อยอดเส้นทางดนตรีระดับโลกให้กับน้องเนเน่นะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลว่าไงคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะเอ้าแหมนึกว่าไม่ได้ออกอากาศแล้วเห็นสถานีโทรมากดผิดค่ะเบอร์แอนนี่ก็เป็นเบอร์ที่แบบว่าคนกดผิดกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันๆนึงพีมีผิดหลายคนนะแอนยังงงเหมือนกันเอ๊ะทำไมเขากดผิดมาเบอร์นี้กันจังก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ความชื่นใจนะคะความอิ่มเอมเปรมปรีของคนไทยจากน้องเนเน่รอยยันค่ะก็เป็นข่าวดีกันก่อนในช่วงต้นรายการนะคะเดี๋ยวก็คงจะทยอยมีเรื่องราวต่างๆนานาของน้องเนเน่มาให้เราได้รับทราบชื่นอกชื่นใจกันไปนะคะลูกสาวแห่งชาติบางคนบอกไม่ใช่ลูกสาวของประเทศไทยอย่างเดียวแล้วเป็นลูกสาวของคนทั่วโลกเลยนะคะในวัย16ปีเนาะโอ้โหพังงาดมากๆ16ปีเท่านั้นน่ะน้องไปอยู่ระดับโลกนะยิ่งอายุมากก็ต้องยิ่งแก่กล้าไม่ใช่แก่คำเดียวนะแก่กล้าในความสามารถในประสบการณ์ใดๆโอ้โหไม่แบบ ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนเลยนะคะความสามารถแล้วก็โอกาสต่างๆของน้องเนเน่เรียกว่าสุดยอดมากๆเราก็ในฐานะคนไทยก็รอติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ภาคภูมิใจไปกับน้องและครอบครัวเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมาเนาะอ้อแล้วนี่นะคะสำหรับรางวิรางวัลจากคนไทยด้วยกันค่ะล่าสุดเจ้าสัวธนินนะคะล่าสุดเจ้าสัวธนินมอบคอนโดหรูนะคะมอบคอนโดหรูให้กับน้องเนเน่ค่ะเป็นของขวัญในฐานะที่เป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT 2026นะคะเจ้าสัวธนินทร์เจียนวรนนท์เล็งเห็นความตั้งใจและก็ความทุ่มเทในการฝึกฝนของน้องเนเน่มอบคอนโดมิเนียมนะคะแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำ98ตารางเมตรให้กับทางครอบครัวของน้องเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปนะคะก็มีคุณธนินแล้วก็ดร.ณัฐวัฒน์นะคะคุณทิพย์ภาพรนะคะแล้วก็คุณวันนีเป็นตัวแทนครอบครัวมอบคอนโดให้กับนายณรงค์อําลอยและคุณชวนพิษภูลเกิดซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนเน่เพื่อเป็นบ้านและรากฐานแห่งความมั่นคงให้กับครอบครัวของน้องเนเน่พร้อมกับเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความฝันต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อบอุ่นนะคะการมอบในครั้งนี้ก็เกิดจากความประทับใจในเรื่องราวของครอบครัวที่เชื่อมั่นในศักยภาพของลูกอย่างไม่เคยย่อท้อแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่พ่อกับแม่และครอบครัวอยู่เคียงข้างร่วมต่อสู้ฝ่าฟันสนับสนุนน้องเนเน่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นจนสามารถก้าวเดินตามความฝันมาถึงวันนี้ได้บ้านหลังนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่ไม่เคยหยุดเชื่อในความฝันของลูกและพร้อมที่จะสละทุกสิ่งเพื่อให้ลูกได้ถึงฝั่งฝันเรื่องราวของน้องเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้มีเพียงความสามารถและความพยายามของตนเองแต่ยังมีความรักความเสียสละและครอบครัวที่คอยเป็นลมใต้ปีกให้กล้าที่จะบินไปให้ถึงความฝันคุณธนินก็ได้กล่าวกับครอบครัวของน้องเนเน่ว่าเรื่องราวของครอบครัวน้องเนเน่เนี่ยจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและขณะเดียวกันก็ไม่ลืมคุณค่าของครอบครัวและผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางการมอบในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการมอบที่อยู่อาศัยแต่คือการมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวและพื้นที่แห่งโอกาสให้ความฝันได้เติบโตด้วยความเชื่อว่าทุกความฝันที่ดีเมื่อมีโอกาสความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสามารถเติบโตเป็นพลังที่สร้างสิ่งดีๆให้แก่สังคมได้และเมื่อคนหนึ่งคนได้รับโอกาสวันหนึ่งเขาก็จะเป็นผู้ส่งต่อโอกาสและแรงบันดาลใจนั้นให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตันใจเนาะความรักความสามารถการสนับสนุนใดๆนะคะทำให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็ดีใจไปกับน้องด้วยค่ะเมื่อพูดถึงความสามารถนะคะแล้วก็พูดถึงความฝันที่คนคนหนึ่งจะก้าวไปถึงก็อดจะนึกถึงน้องหลุนไม่ได้เนาะน้องหลุนมีความฝันเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ฝ่าฟันทุกอย่างทำให้ฝันของเขาเป็นจริงนะคะเป็นจริงชนิดที่ไม่มีลมใต้ปีกด้วยนะเป็นจริงด้วย2 1ใจกับ2ฝ่ามือ1สมองของน้องเขาเลยจริงๆนะคะแม่พอพูดถึงแล้วก็อดจะเศร้าไม่ได้นะน้องหลุนเนี่ยเนาะมาจากไปก่อนวัยอันควรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ20ใช่ไหมคลิปล่าสุดของน้องนะคะได้ออกมาแอนดูอยู่แต่ว่ายังดูไม่จบเหมือนกันเพราะว่าพอดีฝนฟ้าตกการวุ่นวายอยู่แต่ก็ดูไปได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังนะคะดูไปก็นึกถึงรอยยิ้มนะคะน้ำเสียงแววตาอะไรของน้องอะนะคะก็ล้วนแล้วแต่น่ารักแล้วก็น่าเสียดายเหมือนเดิมดูแล้วก็คิดถึงแล้วก็พูดได้คำเดียวแหละเสียดายเนาะทั้งสองคนคนหนึ่งยังอยู่แต่อีกคนหนึ่งจากไปก็ล้วนแต่ว่าสร้างความฝันของเขาสำเร็จด้วยพลังกายพลังใจแล้วก็การสนับสนุนนะคะหวังว่าจะมีนะคะเยาวชนคนไทย เด็กๆที่จะก้าวไปให้ถึงฝันแบบนี้อีกเยอะๆเนาะเด็กไทยของเรานะคะอ่ะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะอ่ะเรื่องที่น่ายินดีเราก็แฮปปี้กันไปเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องราวต่อๆไปนะคะความคืบหน้าใดๆโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศล่าสุดนี่ก็กรมอุตุออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเมื่อเช้านี้แอนยังอ่านฉบับที่5ให้ฟังเนาะมาถึงตอนนี้ก็เป็นฉบับที่6แล้วนะคะฉบับล่าสุดซึ่งมีผลกระทบวันนี้จนถึงวันที่27ก็จังหวัดที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมากตั้งแต่24ไปจนถึงวันที่27นะคะอัปเดตนะคะอัปเดตล่าสุดของวันที่24วันนี้นะคะอ่ะดูซิจังหวัดที่มีฝนตกหนักสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็อีสานก็มีเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามแล้วก็ภาคใต้จะเป็นเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีพังระนองแล้วก็พังงานะครับอันนี้คือฝนตกหนักแต่ถ้าฝนตกหนักมากในวันนี้ภาคอีสานโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะภาคกลางจะเป็นอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะคะอ่ะอันเนี้ยตกหนักและตกหนักมากนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็มีดังนี้ค่ะแจ้งกันเป็นวันๆไปนะคะสำหรับตอนนี้บ้านแอนสภาพอากาศเป็นยังไงดีๆค่ะแดดไม่มีนะคะแดดหุบค่ะแล้วก็แดดหุบแต่ก็ท้องฟ้าก็สว่างสวยอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากนี้ไปจะยังไงนะว่าแล้วแอบดูหน้าจอนิดหนึ่งนะยี่สิบเท่าไหร่31องศาค่ะอ้าวฝนจะตกตั้งแต่บ่าย2ยาวไปอุ้ยถามจริงบ่าย2ไปจนถึงคุณผู้ฟังคะในหน้าจอแอนตลกอ่ะฝนตกตั้งแต่บ่าย2เนี่ยแล้วก็ไปถึงบ่ายโมงพรุ่งนี้เลยมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งฟ้าสลับกันไปแต่ฝนมีตลอดนะแต่ฟ้าจะสลับมานี่ถามจริงบ่าย2ไปจนถึงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้เลยนะคะชน24ชั่วโมงพอดีอะไรจะขนาดนั้นนะเชื่อว่ามีฝนตกแหละแต่ไม่ถึงขนาดนี้หรอกนะดูขำๆกันไปที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้นะอ่ะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อเนาะมีข่าวความคืบหน้านะคะเมื่อเช้าอ่างทองนะที่มีภาพข่าวว่าตลิ่งสุดนะคะมีข่าวตลิ่งสุดชาวบ้านที่หมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองเขาไปเจอดินที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซุดตัวเป็นวงกลมเบิ่มเลยแล้วก็ลึกตั้ง3เมตรกว่าบริเวณรอยต่อของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งเขื่อนเก่าเขื่อนใหม่โต๊ะม้าหินอ่อนที่วางตั้งเอาไว้ตรงนั้นน่ะไว้นั่งกินลมชมวิวหล่นตุ๊บลงไปอยู่กลางหลุมเลยนะคะก็ตามรายงานข่าวที่แอนแจ้งไปเมื่อเช้าทีเนี้ยล่าสุดค่ะนาวาอากาศตรีทองอาบนายกเทศมนตรีตำบลโพสะกับเจ้าหน้าที่กองช่างแล้วก็ผู้รับเหมาเขาก็วางแผนแก้ไขป้องกันตลิ่งสุดนะคะที่หมู่6ตำบลโพสะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วมันเกิดสุดตัวลงไปหลังจากที่มีฝนตกหนักทางนายกเทศมนตรีตำบลโพสะก็บอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยเขาเร่งดำเนินการแก้ไขตอนนี้ก็นำดินเข้าเสริมบริเวณแนวที่ทรุดตัวแล้วพร้อมกับเตรียมเสริมคันดินต่อออกจากแนวเดิมไปอีก100เมตรเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็จะเสริมแนวดินให้มีความสูงกว่าระดับน้ำไปอีก2เมตรครึ่ง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ยังไงก็ตามจุดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนด้านในโดยแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยมีการต่อเสาเข็มทั้งด้านหน้าและด้านหลังจึงมีโครงสร้างที่ช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงพร้อมกับเร่งแก้ไขแล้วก็เสริมแนวคันดินให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านผู้รับเหมาก็บอกว่าเตรียมนำปูนซีเมนต์ผสมทรายใส่กระสอบหย่อนลงไปในโพรงที่เกิดจากการทรุดแก้ปัญหาเนื่องจากตัวกระสอบจะช่วยจำกัดขอบเขตไม่ให้ปูนไหลหนีไปกับกระแสน้ำและเมื่อปูนสัมผัสกับน้ำในโพรงหรือความชื้นปูนก็จะค่อยๆเซตตัวแข็งเป็นก้อนเหมือนหินช่วยอุดโพรงแล้วก็ค้ำยันโครงสร้างไว้แล้วก็ใช้ผ้าคลุมล่าสุดสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่สถานีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูงไปเกือบ7เมตรแล้วค่ะจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ10เมตรน้ำไหลผ่าน 1,672 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตำบลโผงเพงของอำเภอป่าโมกตำบลบางจักของอำเภอวิเศษชัยชาญขอให้ระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะพัทยาก็อ่วมไปตั้งแต่กลางดึกนะคะเขาบอกว่าฝนตกเป็นชั่วโมงนะคะหลายจุดก็น้ำท่วมขังสูงเกินกว่า1เมตรไม่รู้เหมือนกันว่ามาถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะส่วนนี่ค่ะชาวจีน3คนเดินฝ่าน้ำท่วมมาแต่ว่าพลาดไปร่วงตกคลองถูกกระแสน้ำพัดหายไป1รายนะคะกำลังเร่งค้นหาค่ะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาได้รับแจ้งชาวต่างชาติเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมนะคะที่พัทยาเสร็จแล้วพลัดตกลงไปในคลองจมหายไปเลยค่ะเหตุเกิดบริเวณคลองตายายซอยเนินพลับหวานหมู่5ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีหลังรับแจ้งก็ประสานทีมกู้ภัยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยนำกำลังและอุปกรณ์ลงพื้นที่ไปทำการตรวจสอบเมื่อไปถึงก็เพราะว่าน้ำมันท่วมขึ้นมาบนพื้นถนนสูงประมาณ70เซนจุดคลองตายายพบว่าน้ำท่วมมิดราวสะพานแล้วก็มีกระแสน้ำที่แรงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าชาวต่างชาติ3คนพยายามจะเดินฝ่าน้ำท่วมโดยที่เขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีคลองขวางถนนอยู่ก็เลยก้าวพลาดแล้วก็ตกลงไปในคลอง2คนคนแรกพอลงไปก็ลอยคอแล้วไปติดกับพุ่มหญ้าแล้วก็ว่ายขึ้นฝั่งได้ส่วนอีกคนสงสัยจะถูกดูดเข้าไปในท่อแล้วมั้งจมน้ำหายไปเลยว่าอย่างนั้นนะคะทีมกู้ภัยก็วางแผนค้นหาตลอดแนวคลองซึ่งมีความยาวไม่ต่ำกว่า1กิโลล่าสุดเนี่ยน้ำมันน้ำจุดนั้นได้ลดเข้าสู่ภาวะปกติแต่ในคลองก็ยังมีกระแสน้ำไหลแรงแต่ก็ยังไม่พบนะคะชาวจีนที่สูญหายรายนี้นายทิติกรอายุ17เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยก็ให้ข้อมูลบอกว่าชาวต่างชาติ3คนก็ไม่แน่ใจว่าสัญชาติอะไรนะเดินฝ่าน้ำท่วมโดยเดินกลางร่มเกาะกลุ่มกันไปซึ่งในจังหวะใกล้ที่จะเดินถึงคลองทั้ง3คนคงรู้ว่าด้านหน้ามีคลองขวางกั้นทำให้2คนเนี่ยก้าวขาร่วงตกลงไปในคลองคนแรกใส่เสื้อดำลอยคอไปติดกับพุ่มไม้ก่อนจะว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งได้ปลอดภัยอีกคนเสื้อขาวอ่ะจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาตนก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยแล้วก็ประสานกู้ภัยมาทำการช่วยเหลือนางสาวชรินทิพย์วัย40ปีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปให้ข้อมูลว่ารับชาวต่างชาติ3คนมาไม่แน่ใจว่าเป็นเกาหลีใต้หรือชาวจีนโดยรับมาจากย่าน Walking Street พัทยาใต้ให้ไปส่งที่ซอยวัดบุญสัมพันธ์9หลังจากรับขึ้นรถตนก็ขับรถหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมเลี้ยวเข้าซอยเนินพลับหวานอ้อนเพื่ออ้อมไปยังซอยเขาน้อยแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุน้ำท่วมตนก็ขับรถฝ่าน้ำท่วมจนน้ำไหลเข้าตัวรถก็เลยตัดสินใจจอดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพราะว่ากลัวไปต่อไม่ได้เจ จังหวะที่จอดรถชาวต่างชาติทั้ง3คนก็เดินลงจากรถแล้วก็เดินฝ่าน้ำท่วมไปกันเองจนกระทั่งไปร่วงตกคลองห่างจากจุดที่ตนจอดรถอยู่ประมาณ100เมตรส่วนจอยชาวบ้านแถวนั้นก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้บางส่วนหนึ่งในชาวจีนพยายามไหว้ตะเกียกตะกายกลับเข้าฝั่งพอขึ้นมาถึงฝั่งชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนกับคนที่จมหายไปก็เดินมาคุยกับตนสื่อสารผ่านแอปภาษาจีนนะคะบอกว่าโปรดโยนเชือกเพื่อช่วยเพื่อนฉันด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันนานกว่า10นาทีจากนั้นชายสองคนก็เดินหายไปล่าสุดผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากน้ำมันเริ่มลดแล้วแต่ฝนมันยังคงตกอยู่ส่วนคลองบริเวณจุดเกิดเหตุเขาเรียกกันว่าคลองตายายคลองเนี้ยยาวไปถึงคลองนาเกลือระยะทางเนี้ย2กิโลกว่าซึ่งตอนนี้ในคลองยังมีกระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็การค้นหาก็ยังไม่เจอผู้ที่สูญหายทีมกู้ภัยก็อยู่ระหว่างการวางแผนแล้วก็ยังค้นหาอย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะหวังว่าเขาจะปลอดภัยนะคะจะเป็นหนุ่มจีนหรือว่าจะเป็นหนุ่มเกาหลีใต้นะอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านเรานะอยู่ๆก็มาประสบเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบนี้เนาะหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะปลอดภัยก็แล้วกันนะคะจากพัทยามากันที่ฉะเชิงเทราค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านห้วยหินฉะเชิงเทราครู คุณเอ็นดูคุณครูมากเลยค่ะนั่งกะละมังนั่งอยู่บนกะละมังใหญ่ๆแล้วก็ใช้ไอ้เนี่ยค่ะกระพงอ่ะกระพงกวาดขยะเนี่ยพายไปเก็บของเออนะคะนายราชศักดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหินตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทราต้องสั่งปิดโรงเรียนเพราะว่าตี2เมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงและในช่วงตี5น้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมภายในโรงเรียนครู8ท่านพักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาตกใจอย่างมากเพราะว่าน้ำไหลเข้ามาเต็มพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถครูก็แช่น้ำกันอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะครูเองก็ไม่สามารถเก็บสิ่งของใดๆได้ทันทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เสียหายนะคะเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะที่โรงอาหารเนี่ยหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กะละมังใบใหญ่แล้วก็ใช้ที่โกยขยะกระพงอ่ะเป็นไม้พายนะคะพายไปไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้เด็กนักเรียนก็ต่างเป็นห่วงครูพยายามหาวิธีเข้าไปเก็บของในชั้นเรียนแต่ก็เข้าไปไม่ได้เก็บได้เพียงแต่ของที่ลอยมากับน้ำแค่นั้นเองนะคะทางด้านกำนันตำบลลาดกระทิงนายกอบต.ลาดกระทิงก็เร่งลงพื้นที่จะนำเจ้าหน้าที่ป้องกันเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของเท่าที่จะทำได้ในเบื้องต้นเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคน้ำก็ไหลหลากอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะเด็กๆก็เป็นห่วงคุณครูดูสิคะนะเนาะบางคนก็มาชุดนักเรียนนะแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าถอดรองเท้าอะไรกันหมดแล้วนะคะพยายามที่จะมาช่วยคุณครูของเขาเท่าที่จะช่วยได้คุณครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็บ้านพักครูอยู่ด้านหลังเนาะเขาก็มีที่จอดลงจอดรถใดๆก็น้ำก็ท่วมรถยนต์รถปิกอัพนะคะไปกันครึ่งค่อนล้อแล้วนะคะอะไรต่อมีอะไรก็ลอยกันเท้งเต้งเลยถังน้ำคงน้ำแข็งหม้อเมื่อดูสิผอ.ต้องใช้กะละมังกับที่โกยขยะนะคะเป็นเรือกับพายนะตามไปเก็บของค่ะอ่ะหวังว่าจะยุบอย่างไวนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะนอกจากนี้ทางด้านไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างก็ยังคงเป็นภาพข่าวของน้องเนเน่นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเอามาดูราคาทองกันบ้างนะคะราคาทองคำทองคำวันนี้ค่ะปรับทั้งหมด11ครั้งจนถึงเที่ยง43นาทีปรับไปแล้ว11ครั้งนะคะลบอยู่250ค่ะ ร่วงไป250ทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 67,750 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,550 และถ้าเราเอาทองคำสร้อยคอทองคำของเราไปขายที่ร้านทองวันนี้เราจะได้ราคากี่บาทนะคะก็คือได้ 67,550 บาท 67,550 บาทนะคะราคาทองณเวลานี้นะคะบ่ายโมง45นาทีค่ะส่วนในคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีภาพข่าวของมีภาพข่าวของศาลสั่งประหารโกธรกับพวกคดียิงสจ.โต้งนะคะแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ก็เลยคงเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรืออดีตสจ.โต้งที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญาโจทเป็นโจทฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนชโชตนะคะที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มหรือจิ้นศรีภักดีที่5นายภัทรนนท์หรือออฟบุญชูที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.จังหวัดปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่7และนางสาวมิญญารัตน์หรือเมพัชระมานกุลที่8ร่วมกันนะคะจำเลย1ถึง8ตามลำดับความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็พ.ร.บ.อาวุธปืนค่ะอัยการฟ้องความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาปี67นายสุนทรได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้ปืนยิงนายชัยเมธหรือสจ.โต้ง22นัดตายในบ้านที่ถนนวัดโรมันอุทิศตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนายสุนทรหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเบิกตัวพวกจำเลยที่ให้การปฏิเสธจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาล่าสุดศาลอาญาก็พิพากษาประหารชีวิตโกธรกับพวก4คนฐานลั่นไกฆ่าสจ.โต้งแล้วก็ให้ชดใช้ค่าสินไหม 800,000 กับ 1,400 บาทให้การเป็นประโยชน์ก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะโกธรกับพวก4คนค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยมี8คนตามลำดับนะคะติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะแล้วก็มีภาพข่าวของหนุ่มเมียนมานะคะคลั่งถือมีดไล่ฟันคนเจ็บไป3รายที่ซอยสุขุมวิทสุขุมวิท21ตำรวจคุมตัวเอาไว้ได้ค่ะเมื่อเช้านี้เองนะคะตำรวจสน.ลุมพินีได้รับแจ้งมีชายคุ้มคลั่งอาละวาดเหตุเกิดฝั่งตรงข้ามอาคารโอเชียนทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท21แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็ไปตรวจสอบเมื่อไปถึงค่ะก็พบชายคุ้มคลั่งเป็นชาวเมียนมาอายุ24ปีใช้มีดทำครัวยาว10นิ้วค่ะไล่ทำร้ายคนรื้อศาลพระภูมิพังข้าวของตามร้านค้าในบริเวณนั้นหลายแห่งเจ้าหน้าที่สายตรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเขาก็ใช้ไม้งามช่วยกันกันผู้ก่อเหตุเอาไว้มีคนเจ็บทั้งหมด3รายนายเอกชัยอายุ30ปีคนนี้โดนฟันเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายเลยค่ะแล้วก็มีชาวเมียนมาคนหนึ่งนะคะชื่อมิสเตอร์มินะคะอายุ30ปีได้รับบาดเจ็บถูกฟันที่หัวนางสาวดวงพรอายุ58ก็ถูกมีดฟันที่ใบหน้าโอ้โห3คนนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่ว่าอาการก็ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะสอบสวนในอำนาจรปภ.ของอาคารโอเชียลทาวเวอร์ บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีคนวิ่งมาขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกคนร้ายเอามีดทำร้ายบาดเจ็บคนร้ายมีอาการโวยวายส่งเสียงดังเดินทุบข้าวของก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะคุมตัวผู้ต้องหาไปที่สน.ลุมพินีตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปมาทรงนี้ก็คงไม่ต้องสืบกันแล้วมั้งว่าอาการมันยังไงนะคะมีสารเสพติดไหมถือมีดออกมาอาละวาดซะขนาดนี้นะคะน่ากลัวจังเลยเนาะคนคนเดียวนะคะคนหนึ่งคนมีมีดหนึ่งเล่มแต่ว่าสมองเนี่ยไม่รู้เป็นซอมบี้ผีสิงไปแล้วอาละวาดได้ทุกเวลาทำร้ายได้ทุกคนนะคะโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆไม่รับรู้เนาะก็ไปเจอคนประเภทนี้เข้าก็ถือว่าโชคร้ายแล้วมีเยอะซะด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เกลื่อนกลาดไปหมดเลยทีเดียวค่ะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวนะคะจะเดินชิวๆลอยชายอยู่ก็ไม่ใช่นะไปเจอลักษณะนี้เข้าแล้วก็เรียบร้อยเลยทีเดียวเนาะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะส่วนทางด้านข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดมีอัปเดตกันอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำโอ้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวคงต้องมาดูกันในช่วงหน้าค่ะเพราะว่าชั่วโมงแรกนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626ค่ะประการบอกว่านาข้าวเนี่ยนะถ้าเราใส่เคมีแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นก็เอาให้เอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใส่ได้เลยไร่ละ50กิโลรับรองว่ากินแน่นอนนะคะส่วนพริกขี้หนูตากแห้งเด็ดคั่วแล้วที่ถามว่ายังมีอยู่ไหมประการบอกยังมีอยู่นะไม่มีสารเคมีอะไรใดๆเลยนะคะเด็ดคั่วอบแห้งแล้วนะคะรวมส่งนะคะมีทั้งหมด2ถุงนะคะ1ถุงเนี่ยมันจะมี2ถุงเล็กอยู่ในนั้นนะคะ210บาทค่ะ210บาทแจ้งประการได้เลยนะคะแล้วก็ชุดสบายกระเป๋าแบบครบๆ 1,240 บาทแถมเพลี้ยให้อีก1ลิตรหรือว่าจะเลือกเป็นยาหนอนก็ได้คือ 1,240 บาทเนี่ยได้ครบชุดนะชุดสบายกระเป๋าแล้วก็แถมอีก1ลิตรจะเป็นยาเพลี้ยหรือว่ายาหนอนก็แจ้งประกันได้เลยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะสำหรับชุดนี้โทรหาประกันที่080-626-4419และ087-993-4626ค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะคะมีอย.ถูกต้องครบถ้วนสารไลโคปีนสกัดจากมะเขือเทศค่ะคือพลอยสีทองเนี่ยสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศสารไลโคปีนในมะเขือเทศเนี่ยเราสกัดออกมาแบบเข้มข้นช่วยคุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันแล้วก็ช่วยคุมน้ำหนักได้ดีแล้วสรรพคุณพิเศษจากนั้นก็คือมันช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะสั่งซื้อ1กล่อง2กล่องใดๆได้เลยแล้วแต่สะดวก1กล่อง2กล่องเสียค่าจัดส่งเองนะคะถ้าสั่งตามโปรโมชั่นก็ส่งฟรีมีของแถมอย่างที่แอนได้แจ้งให้ทราบเนาะเวลาตอนนี้ก็บ่ายโมง53นาทีนะคะบ่ายโมง53นาทีมีภาพข่าวอะไรสั้นๆบ้างอ่ะมันน่าจะไม่ทันถ้าอย่างนั้นฟังสปอตก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อใครฟัง855ก็ฟังต่อได้เลยส่วนใครฟังทาง711ก็หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิสร693สระบุรีเนาะฟังแอนข่าวบ่ายช่วงที่2ไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมห

0: อิ่มไข่โตสั่น
1: อุ่นอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกุนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกุนอิมจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชาย
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให
4: ้นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
5: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรง4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีประมนเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปทั้งหมดรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
9: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจ
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
13: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
1: ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
1: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
5: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
1: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
5: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
1: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
5: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
13: 0894780889
5: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
1: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
13: 0894780889
1: ใช้คู่กับไลน์07นะคะจะเลิกคุยทั้งอำ
14: เภอสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกับสุกัญญาเป็นประจำนะคะ14 นาฬิกาโดยประมาณทางด้านของวสป711จังหวัดลบบุรีค่ะมากับสายฝนที่โอ้โหชุ่มฉ่ำหัวใจทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนกันนะคะตอนนี้โอ้โหหลากหลายฉบับเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะในส่วนของภาคกลางเราเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่าตกดีทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องราวของการเกษตรวันนี้คบกับมาหนุ่มหล่อของเราเหมือนเดิมคุณเจ้าไก่มาควบคู่กับราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองและก็ยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเป็นประจำทุกๆวันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องราวของการเกษตรขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการกับบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลามูดฟาเขียวพร้อมด้วยในเรื่องราวของคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งและลืมไม่ได้สำหรับสึนามินะคะช่วงนี้ฟ้าฝนตกเยอะนะคะเอาสึนามิไปใช้กันคุณผู้ฟังคะแก้ในเรื่องราวของปัญหาพืชผักยืนตายต้นยิ่งตอนนี้ราคาดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผักใบผักลูกนะคุณผู้ฟังนะขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับทุกการอุดหนุนค่ะรูมิโนไลน์07ชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวนะคะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยสุญญาบอกเบอร์ไวไม่ได้เลยนะป้าก็จดไม่ทันลุงก็จดไม่ทันเนาะ0894780889รับสายออนแอร์พูดคุยกับคุณเจ้าไก่กันก่อนนะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็ดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเละเทะไปหมดเลย
14: เละดิฉันก็เละตอนเนี้ย
15: ตกไหม
14: ตกบุรีตกแบบไม่มีปีมีคุยอยู่ๆก็จักลงมาซะงั้นไม่มีเสียงฟ้าไม่มีลมมีอะไรเลย
15: ก็แสดงว่าฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแต่วันนี้ของผมไม่ตกนะแค่ครึ้มแบบไม่มีฝนสักเม็ดเลยแต่ครึ้มแล้วก็ลมแบบโชยไปโชยมา
14: แต่ที่เนี้ย
15: นอนเลย
14: ที่นี่ถามว่าครึ้มไหมไม่ครึ้มนะแต่อยู่ๆตก
15: เอ้าเหรอ
14: เออ
15: เออก็ระมัดระวังครับก็ฟังคำเตือนจากทางกรมอุตุไปบ่อยๆแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นตอนนี้ต้องผู้นำท้องถิ่นแล้ว
16: ต้องประกาศแล้วนะว่าน้ำมาอะไรมาเนี่ยตอนนี้พนักงานของพระนครศรีอยุธยาก็เตือนแล้วนะให้ระวังนะเก็บของขึ้นที่สูงแล้วนะคะ
15: ก็พื้นที่ที่เคยท่วมน่าจะน้ำ
16: มันก็ท่วม
15: เยอะแล้วใช่อันนั้นก็มันก็ปุดที่ใส่เน
16: า
15: ะ
16: ใช่เพราะว่าเขาก็ปล่อยมันจากทางเหนือเยอะเหมือนกันน้ำอ่ะ
15: ครับเราก็เตรียมความพร้อมไว้ครับส่วนการทำเกษตรนี่โอ้โหปวดหัวเลยคุณสุกัญญา
16: ทำไมอะคะ
15: คือมันไม่มีบางพื้นที่มันไม่มีช่องว่างให้ลงไปฉีดยาให้ลงไปใส่ปุ๋ยให้ลงไปทำอะไรเลยนะ
16: โอ้จริง
15: ตกทุกวันเลย
16: ออ
15: ตกทุกวัน
16: บางบ้านนี่ก็บอก
15: ต้องฉกฉวยครับ
16: บางบ้านนี่บอกตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
15: ถ้าตกทั้งวันทั้งคืนก็ประมาณ2วัน3คืนอะไรเงี้ยน่าจะเยอะแล้วโอกาสที่ผลผลิตทางการเกษตรราคาจะขยับสูงขึ้นมีสูงมากๆคุณปัญญาแล้วก็เนี่ยวันเมื่อวานวันเนี้ยมันก็เริ่มขยับแล้วนะ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: ในหลายๆพืชแล้วนะ
16: ใช่
15: เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อะมันมีแต่แบบอ่อนแอลงนะพืชเราอะนะ
16: แล้วแดดก็ไม่ค่อยจะมีปุ๋ยก็กินไม่ได้
15: ใช่ครับใช่ครับบางทีมันการติดดอกออกผลมันก็รวนไปหมดเลยตอนนี้ครับมาทำไมช่วงเดือนนี้ก็ไม่รู้เนาะคุณสุวรรณดา
16: ใช่
15: ต้อง
16: ทำ
15: หมดมันอุ้ย
16: แต่ปีนี
15: ้ผมเห็นข่าวกัมพูชาโหดเละเทะเลยนะ
16: ปีนี้ดูแล้วหนาวอะบ้านเราอะ
15: ใช่ไหม
16: พอน้ำมาเยอะช่วงปลายปีน้ำมาเยอะเนี่ย
15: เพราะว่าปีที่มันร้อนจัดเมื่อ3-4 ปีที่แล้วพอปลายปีมันก็หนาวจัดเหมือนกันเหมือนปีนี้เลยปีนี้ช่วงต้นปีก็ร้อนมากๆนะปลายปีก็อาจจะหนาวสลับขั้วกันเลยครับต้องพยายามป้องกันแล้วก็พยายามสร้างความแข็งแรงให้กับพืชเราปัญญาถ้าท่านปลูกในช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูน
16: ะ
15: ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วพืชผักมันจะเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลดีนะคุณสุกัญญาเพราะการเปลี่ยนไวมากครับเปลี่ยนไวมากในส่วนใหญ่ชะงักการติดดอกผลก็จะไม่ค่อยดีหรอกบางทีก็อาจจะหลงงาบ่าใบไปก็มีนะฉะนั้นท่านก็ต้องลองดูสังเกตพืชที่ท่านปลูกระยะการปลูกเป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะคุณสุกัญญาบางพืชเราไม่จำเป็นต้องไปปลูกถี่ไม่ต้องไปให้มันแข่งกันโตพอแข่งกันโตแล้วมันก็จะหลงน้ำแล้วก็ระยะปลูกเนี่ยเราก็ปลูกห่างๆหน่อยครับคือหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้หลายๆท่านปลูกถี่กันหรอกคุณสุกัญญาแต่หลายท่านก็ยังทำแบบเดิมอ่ะก็คือว่าจำนวนต้นเยอะลูกมันก็ต้องจะได้เยอะสิแต่จริงๆแล้วช่วงหลังๆนะจำนวนต้นน้อยลูกได้เยอะกว่าจำนวนต้นเยอะนะผมบอกเลยครับหลายๆท่านก็ทำให้เห็นแล้วอย่างเงาะเนี่ยก็ทำอยู่ไม่เท่าไหร่เองแต่เขาเก็บผลผลิตได้เยอะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะจะมีหลายท่านที่ทำได้เยอะเนี่ยคือระยะการปลูกเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันนะไม่งั้นตรงนี้ถ้าปลูกถี่นี่จะเหนื่อยยิ่งตระกูลผักเถานะคุณสุวรรณยาแตงกวากันล้านถั่วฝักยาวบวบมะละจีนพวกเนี้ยมันจะเหนื่อยฉีดยาเชื้อราเพราะว่ามันแน่นแล้วมันเร็วครับพวกสปอร์เชื้อมันปลิวไปตามลมมันติดกันเพราะใบมันอ่อนแออย่างที่ผมบอกบ่อยๆโดนแรงฝนกระแทกเนี่ยความเร็วของน้ำฝนเนี่ยมันเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์50ก็ได้คุณสุกัญญาบิดไปสัก50เนี่ยล้มเจ็บไหมอ่ะเจ็บนะ
16: เราเจ็บสิ
15: ฝนก็เหมือนกันนะ
16: นี่ไม่ต้องบิดหรอกแค่ตั้งขาตั้งผิดจังหวะบึกไปก็เจ็บแล้ว
15: แต่ฝนเนี่ยมันก็มีความเร็วความเร็วแล้วมีคูณแรงน้ำถ่วงของโลกไปอีกไงคูณ 9.8 ไปอีกครับมันก็จะแรงกระแทกมันก็จะเยอะครับ
16: เจอผักใบอย่างพวกผักชีเอ้ยต้นหอมที่มันละเอียดอ่อนใบเล็กๆเนี่ยโอ้โหโดนแรงๆเข้าไปเนี่ยช้ำในนะ
15: แตกเลยบางทีใบแตกแต่บางตุ้งเนี่ยใบแตกแน่ถ้าโดนฝนเหมือนคุณสัญญาบอกโดนอยู่แต่แบบอยู่ดีๆก็ตกแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ย
16: เออเข้าใจ
15: พอแตกแล้วจบเลยนะคุณสุกัญญาน
16: ั่น
15: แหละสุดท้าย
16: เอามาประกอบไม่ได้นี่ใช้ประกอบไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันแตกสลายแล้วใช่ไหม
15: ใช่จะเอากาวตาช้าง
16: ไม่คุ้มนะ
15: มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
16: ไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
15: อะไรที่มันแตกมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอก แก้วนะ
16: พูดแล้วช้ำใจเนาะพูดเรื่องเศร้าเนี่ยไม่ดีเลยนะ
15: ก็อย่าคืออย่าให้มันแตกเลยแต่ว่าเรื่องสภาพอากาศเราก็ควบคุมค่อนข้างยากอะคุณสมบัติ
16: ใช่
15: ที่เราทราบนะ
16: ใครจะไปห้ามให้ฝนไม่ตกได้มาตอนนี้ห้ามไม่ได้เลยเนี่ยถามหน่อยแต่แม่ไม้คนไหนอย่าลืมปักตะไคร้หน่อยมันตกเยอะเกินไปแล้วช่วงเนี้ย
15: ทำไมอะทำไมต้องเป็นแม่ไม้ปัก
16: อ้าวเขาว่าแม่ไม้เป็นไงกระสาวสด
15: อ๋อคือสาวสดมันค่อนข้างจะหายาก
16: ใช่ไหมใช่แม่ไม้แล้วกันช่วงเนี้ยสาวโสดค่อยมันหายากมาตอนเนี้ย
15: คือสาวเนี่ยอาจจะมีแต่โสดเนี่ยอาจจะไม่มี
16: เออหายากเอาแม่ไม้ไว้ก่อนนะแม่ไม้ปักทีช่วงนี้ฝนตกเยอะเกินไป
15: อ๋อแล้วมันต้องแบบระบุอายุไหมคุณสุวรรณา
16: ไม่มี
15: อายุ25ถึง35เท่านั้น
16: ไม่ต้องอายุไม่เกี่ยว
15: เอาเหร
16: ออืม
15: เออผมเข้าใจเหมือนรับสมัครงานเนี่ยอายุ
16: 35เทวดาเขาเลือกอายุคนปักได้เหรอวะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะไม่คุยกับเทวดาเลยตกจังเลยฝนช่วงเนี้ย
15: เอออายุเกินแล้วปักไม่ได้อย่างเงี้ยค
16: ือ
15: ประสิทธิภาพลดลง
16: นี่คุณไม่พูดนี่ดิฉันไม่นึกถึงเลยนะ
15: ผมไม่รู้บอกดาวเอา
16: เหรอ
15: เออขนาดรับสมัครงานเขายังจำกัดอายุเลย
16: ใช่ค่ะยังจำกัดอายุ35ปีขึ้นไปแล้วไม่รับถามหน่อยว่าอายุ35กับอายุ20กว่าๆทำงานไม่ได้เหมือนกันไง
15: เขาก็ไม่รู้บางหน่วยงาน
16: บางหน่วยงาน
15: เขาก็ไม่รับอันนี้แหละกลับมาเรื่องของเราก่อนเอาถึงไหนแล้วเมื่อกี
16: ้ถึงเมื่อกี้พวกฉีดยาเชื้อลงเชื้อราไง
15: ก็พยายามดูสภาพอากาศอย่างพื้นที่ไหนมันหยุดตกแล้วใบมันแห้งแล้วสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราก็ฉีดพ่นยาได้นะคุณสุกัญญา
16: ค่ะ
15: แต่การพ่นยาเนี่ยท่านอย่าผสมเยอะพวกยาเชื้อลงยาเชื้อราพวกนี้นะคือเขาแนะนำมาให้ใส่10 ซีซีก็ควรจะใส่10ไม่ต้องไปใส่20 30หรอกเพราะบางทีมันโอเวอร์โดสเนี่ยสำหรับพวกยาเชื้อรายาแมลงพวกนี้มีผลกระทบต่อใบของเรานะแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดแบบเปียกโชกคุณสุกัญญาหลายๆท่านเนี่ยชอบแบบมันเป็นโรคอ่ะมันต้องเอาให้ชุ่มให้ช่ำ
16: อ
15: ย่าหาย
16: เอาเหรอ
15: ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
16: เอาแล้วยังไงอ่ะ
15: เขาฉีดพ่นเป็นละอองธรรมดาเราก็เดินไปเป็นละอองธรรมดา
16: เอาแล้วอย่างนี้มันจะหายเหรอ
15: หายพอฉีดโชกฉีดช่ำฉีดแฉะฉีดแบบเปียกเลยเนี่ยบางทีมันมีผลกระทบและยิ่งท่านใส่ยาเยอะด้วยใบมันจะไหม้ครับใบมันจะเป็นแผลใบมันจะแบบมันจะเกิดปัญหาตามมาล่ะ
16: เออโอเค
15: เออนั่นแหละ
16: รู้เรื่องไหมเนี่ย
15: ละอองปกติ
16: บางท่านบางคนใส่ยาสักกระหน่ำแล้วก็ฉีดฉ่ำฉีดแฉะเนี่ยต้องระวังนะ
15: จริงๆหลายๆท่านทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่ไงเราก็อยากให้หายไวๆไงเหมือนเรากินยาพารากุ้งสุกัญญาเม็ดเดียวคงไม่อยู่สัก3เม็ดที่กว่า
16: ไม่เฮ้ยอันนั้นมันเกินขนาดเขาให้กินไม่เกิน2เม็ด
15: เออก็แบบให้มันตึงๆไปเลยว่าหลับสบาย
16: มันจะได้อีนี่มันจะหลับ
15: เมื่อยอย่างเงี้ย
16: จะหลับไม่ตื่นนะเต
15: ้พืชมันไม่อยากโอเวอร์โดสขนาดนั้นนะครับพอใบพืชบางพืชมันใบหนาบางต่างกันนะ
16: ค่ะ
15: มะเขือเนี่ยใบมันหนาใช่มั้ย
16: อ
15: ย่างแตงกวาใบมันก็บางลงมาละกินยิ่งบางลงไปใหญ่อีกอย่างเงี้ยครับมันมีผลกระทบแล้วถ้าเราเฮ้ยลดถ้ามันไม่หายมันหายช้าล่ะก็เราก็ฉีดซ้ำก็ได้คุณสุกัญญาฉีดวันนี้พรุ่งนี้ฟ้าเปิดไหมไม่เปิดปิดไม่ได้ฉีดมาลือเราฟ้าเปิดเราฉีดซ้ำแบบนี้ก็ได้เราอาศัยฉีดถี่หน่อยก็ได้ครับแต่อย่าไปใส่โอเวอร์โดสสำหรับพวกยาเชื้อรายาแมลงนะ
16: ค่ะ
15: มันไหม้นะผมบอกเลยมันไหม้นะเพราะมันแบบเราก็ท่านต้องลองแต่ท่านที่ลองแล้วผมคิดว่าน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เราต้องทนุถนอมพืชมันหน่อยเป็นไม่เป็นก็ฉีดไปเลยครับไม่ต้องรอให้มันเป็นละเพราะว่าโอกาสเป็นมันสูงมากครับสำหรับช่วงนี้นะคุณสุกัญญาน ี่น้ำค้างหมอกอะไรมันยังไม่ลงเยอะนะถ้าแบบน้ำค้างตอนเช้าเยอะด้วยหมอกเยอะด้วยเนี่ยโอ้โหทีเนี้ยมันจะเร็วมากเลย ท่านก็จะเสียหายค่อนข้างเยอะอ่ะป้องกันไว้ครับฝนฟ้านี่เขาเตือนถึงวันที่27ใช่ไหม
16: ใช่
15: ว
16: ัน
15: ที่24 25 26
16: แต่ก็ไม่รู้ว่า28จะมาอีกหรือเปล่า
15: 4วันนั่นนะ
16: โอ้ยหลายวัน
15: นานนะนาน
16: นานนะนานนะ
15: ก็เป็นโอกาสดีสำหรับท่านที่แบบมันโปรยปลายให้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมันก็จะโตดีครับ
16: เพราะหลายพื้นที่เขาบอกไม่มีฝนใช่ไหมเนี่ยมาตอนนี้ก็คงได้น้ำได้ฝนกันแล้วล่ะ
15: ถูกต้องบางพื้นที่เขาไม่มีฝนบางพื้นที่ก็ตกน้
16: อ
15: ยแต่บางพื้นที่ก็ตกเยอะตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางปีกภาคตะวันออกอะตกเยอะส่วนใหญ่แล้วก็ทางภาคกลางตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันตกครับแต่ของผมเนี่ยมันมาเป็นชุดๆครับของผมเนี่ยที่ใกล้กรุงเทพเนี่ยนะมันก็มาเป็นชุดๆมันก็ยังหยุดพักให้หายใจบ้างนะแต่วันสองวันที่แล้วเนี่ยโอ้โหมาถี่เลย
16: แล้วแบบมันตกแล้วแบบว่าไม่เย็นน่ะตกแล้วหยุดตกแล้วร้อนน่ะเคยเป็นไหมเยอะนะ
15: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่บางทีตกเสร็จแดดออกร้อนนะ
16: ร้อนอ้าว
15: เหนียวตัวเลยใช่ครับนั่นแหละอากาศมันก็จะเป็นใครยังไม่ได้เอาบูมโน่ไลท์สุดเด็ดหรือว่าแก๊งหนูทำได้ไปฉีดพ่นสร้างความแข็งแรงให้กับพืชไว้ก็ฉีดพ่นซะถ้าพืชเราไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ผสมยาเชื้อราฉีดป้องกันรวมผสมกันได้แต่ถ้าพืชเป็นโรคแล้วฉีดยาเชื้อราแยกไปเดียวผสมยาครับอย่าไปผสมเราอาศัยว่าเราฉีดสลับมันจะได้ผลที่ดีกว่า
16: ค่ะ
15: ปวดจนยาแมลงยาหนอนยาเพลี้ยเนี่ยจะผสมกับฮอร์โมนก็ได้หรือว่าจะสลับไปกับเชื้อราก็ได้มันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะของพืชเรานะว่ามันเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคอะไรเงี้ยครับเราก็ดูตามอาการเอาแต่ทางปุ๋ยทางดินถ้าใส่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปใส่นะครับหรือว่าถ้าใส่ไม่ได้ก็มีอีกวิธีก็เจาะรูเอาทุกอย่างแล้วก็ปุ๋ยกองไว้นะครับให้มันค่อยๆละลายแต่ถ้าหวานเนี่ยก็มีผลกระทบเพราะว่ามันกระจายไปหมดนะระบบรากมันอาจจะกินได้ไม่ดีเท่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยโตแหละมันจะแคละกันเพราะว่าสภาพดินมันความชื้นมันค่อนข้างจะมากนะครับปัญหาเยอะเนาะทำการเกษตรนะ
16: โอ้มีทุกวันเนี่ย
15: ทุกวันใช่ไหม
16: ใช่24ชั่วโมง
15: พอเก็บผลผลิตได้แล้วพอส่งขายพ่อค้าแม่ค้าก็โอ้ราคาก็ต้องมาลุ้นอีก
16: โอ้ลุ้นสิจะขึ้นจะลงเนี่ยแต่ช่วงนี้ใครมีของเนี่ยราคาดีอยู่นะ
15: ดีดีส่วนใหญ่ดีครับแล้วพอส่วนใหญ่ราคาดีก็ต้องมาลุ้นนี่ผักปลูกอยู่ไกลบ้านมันจะหาย
16: เยอะหายมาก
15: หายน้อยเนี่ยครับความเสี่ยงก็มีตลอดเลยเวลาเลยนะ
16: ใช
15: ่
16: พอเวลาแบบได้ผักเยอะก็มาจังราคาไม่ดีมั่งอะไรมั่งโ
15: น้แต่ก็ต้องสู้เลยครับ
16: แต่ก็ต้องทำอาชีพเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมล่ะ
15: ใช่
16: ปลูกเราก็ต้องดูแลปลูกเราก็ต้องซื้อพวกฮอร์โมนพวกบูมินงบูมิโนเนี่ยไปใช้ไปฉีดบ่อยๆหน่อยช่วงนี้ฟ้าฝนมันเป็นแบบนี้อาหารทางดินให้ไม่ได้เราก็ให้ทางใบ
15: ใช่ครับจะภาวนาจะไปขอพรวัดนู้นวัดนี้ให้แบบได้ผลผลิตดีแต่ไม่ดูแลก็มันก็ไม่ได้นะ
16: ขอปีนี้สาธุหลวงพ่อขอให้ได้ข้าวโพดดีๆหน่อยนะถ้าข้าวโพดได้ดีได้จะได้ให้หมูๆพอหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งฟังเฉยไม่พูดไม่หือไม่เลยนะหลวงพ่อน่ะ
15: ทำไมอ่ะ
16: อ้าวพระพุทธรูปจะพูดอะไรได
15: ้ถ้าพูดได้นี่ต้องวิ่งเลยใช
16: ่
15: ไหม
16: เออใช่โอ้ยไม่วิ่งอะขอหวยเลยหลวงพ่อช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้ก็บูมิโนไลน์07นะแล้วอย่าลืมนะช่วงนี้ฟ้าฝนตกอ่ะนะคะเอาในเรื่องราวของตัวสึนามิไปลองใช้ดู
15: ใช่ใช่ใช่ครับผลเรื่องศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ
16: ของ
15: บรรดา
16: อืมใช่
15: ครับแต่เรื่องผลผลิตเนี่ยเป็นการกระทำของเรานี่แหละ
16: มือเราล้วนล้วนคุณฟัง
15: ใช่ครับผมก็พยายามดูแลกันไปเราก็อย่าไปแบบตื่นตระหนกไปเครียดอะไรมากแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
16: ใช่ต่อให้ราคาน้ำมันจะขึ้นจะแพงจะถูกยังไงเราก็สู้กันไปอยู่แล้วคุณผู้ฟังค่ะอู้เราเคยเจอเยอะกว่านี
15: ้ไปอีกแล้วว่าขึ้นอีก75สตางค์หรือ70สตางค์ก็ไม่รู
16: ้คุณนี่ก็ขยันขึ้นจริงวะเนาะโอ้โหฝนก็ตกน้ำมันก็ขึ้น
15: ก็ขึ้นแบบช ึ่งแบบเงียบๆในช่วงชุลมุนเนี่ย
16: ใช่ช่วงที่แบบหลายๆคนไม่เคยนึกถึงกันนะก็เงียบปิ๊บไปเลย
15: ใช่ไหม
16: ใช
15: ่ มันมีข่าวโน้นข่าวนี้กบไง
16: ใช่ตอนนี้ก็โอ้ยินดีกับน้องเนเน่ได้ไปแล้ว
15: ใช่ใช่ใช่ไหม
16: คนไทย
15: ข่าวครับ
16: แต่ข่าวพวกนี้อยู่ได้ไม่ค่อยนานนะ
15: ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะมีข่าวใหม่มากบอีกไง
16: ใช่แต่จริงๆข่าวหลักๆยังเด็กๆเขาไปแข่งนู่นแข่งนี่ได้มาอย่างเงี้ยน่าจะบูมนานๆหน่อยเนาะ
15: คนไทยเขาแปลกเหมือนกันคุณสุบัญญาถ้าเรื่องความดีเขาไม่ค่อยดูนาน
16: ในเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้โหรู้อยากรู้จริงนี่ฉันพูดตรงเอ้ยนี่เอาใหญ่เสียงจากหัวนะนี่ไม่ได้พูดนะเสียงจากหัว
15: อยากรู
16: ้
15: เรื่องชาวบ้าน
16: ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าราคาเป็นยังไง
15: มาเรื่องของเราดีกว่าเริ่มจากผักใบเบอร์สวยเหมือนเดิมวันนี้โอ้โหราคาดีนะวันนี้กวางตุ้ง16บาทนะครับ
16: ค่ะ
15: ขึ้นช่ายก็ขึ้นหลักร้อยแล้ว110บาทครับคะน้าก็ดีนะวันนี้16บาทนะครับคะน้ายอด18บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน16บาทใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพา50นะครับต้นหอม60ผักชีไทย100บาทผักชีลาว60ผักกาดขาวลุย17บาทกะหล่ำปลี9บาทก็เป็นผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างนะครับตังกวา18บาทตังล้าง16บาทตังไทยอ่อน18ถั่วฝักยาวใครมีช่วงนี้ได้ราคาดีนะวันนี้50บาทครับหน้าบ้านก็ต้องมี3 5 4 10นะคุณสุภัญญา
16: ค่ะ
15: มะเขือปลอกวันนี้แพงนะครับ25บาทมะเขือยาว20มะละจีนก็เริ่มแพงแล้วครับ28บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา20พริกขี้หนูนะครับ50บาทที่1ส่วนกับเปลี่ยง100ถึง110บาทยำแดงยำเขียวนะครับ35บาทพริกเหลือง70บาทบัวเปลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน8บาทมะเขือพวง50บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับอ้าวใครปลูกอะไรก็ดูแลกันดีๆนะครับเรื่องยาเชื้อลงยาเชื้อราก็อย่างที่แนะนำฉีดป้องกันไว้ครับเป็นไม่เป็นแล้วก็ปริมาณการใช้คุณสุกัญญาผมเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าคนไทยหนักมือ ไม่ใส่เท่านี้ก็จะใส่เยอะกว่าเดิมเนี้ยครับบางทีมันไม่เป็นผลดีนะก็พยายามระมัดระวังนะครับ
16: ค
15: ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังด้วยช่วงนี้นะคะฟ้าฝนตกแบบไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นคำเตือนของคุณเจ้าไก่ลองปรับดูนะคะในเรื่องราวของการฉีดพ่นยาพวกยาเชื้อรงเชื้อราที่ร้านเรามีจัดจำหน่ายครบเลยในเรื่องราวของการเกษตรสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07นะคะแล้วรวมไปถึงนะคะในเรื่องราวของยานอนยาขะแมลงเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆก็มีนะคะคาเลนนะคะแล้วก็สึนามิและอีกอื่นๆมากมายในเรื่องราวของการเกษตรเรามีครบค่ะ089478-0889ค่ะ089-478-0889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะหลายบ้านบอกว่าโอ้โหอยากปรึกษาคุณเจ้าไก่จังเลยทำการเกษตรเพิ่งมาหันมาทำอยากมีข้อมูลดีๆก็โทรไปพูดคุยกับคุณเจ้าไก่ได้หรือว่าเอ๊จะเอาผลิตภัณฑ์เราไปใช้ก็089-478-0889ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเรื่องราวของการเกษตรเนาะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์อย่าลืม089-478-0889พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
17: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817-757-7474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ไปสนใจสอบถามโทร0817577416

0: เคยมีปัญหา
1: จบลงไปด้วยพ่อตาเรียกพี่เพลงยอดฮิตเลยนะครับผู้ฟังแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเราเจอกันเวลาน้อยนิดแต่ก็มาสวัสดีกันทุกวันครับที่คลื่นของวอลสปอร์ต711แห่งนี้ครับขอบคุณกับคุณผู้ฟังที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเย็นสกัดเย็น 100% กับมีน้ำมันรวมกัน9ชนิดเนี่ยนะครับ9ชนิดสกัดเย็น 100% ครอบคลุมหมดเลยทั้งร่างกายคุณผู้ฟังครับทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมยากเหลือเกินที่จะเอามารวมกันแบบนี้ได้นะครับแต่บังเอิญบริษัทฟังโฆษณาอยู่จากสถานีวิทยุเลยโทรหาผมก็เลยบอกว่าได้ครับผมโฆษณาให้ได้เอามาทิ้งไว้ผม100ขวดแรกอาทิตย์เดียวหมดเลยเขาตกใจเลยอาจารย์โฆษณายังไงผมก็โฆษณาตามสไตล์ผมอะ ก็เลยคราวนี้เอามาเป็นร้อยขวดครับก็ขอบคุณนะครับจะดูแลโดยเฉพาะผู้ที่ลุกขึ้นฉี่ยามค่ำคืนบ่อยๆกลับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำต้องนึกถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดได้200ไม่มีค่าขนส่งนั่นเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับและยังมีมะระคีนก3ชนิดทั้งมะระคีนกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับแล้วก็เป็นรูปแบบของสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันช่วยผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตแล้วก็น้ำตาลในเลือดของเหล่านี้ครับคนเป็นเบาหวานรับประทานดีนักแลน้ำมันมะระไม่ใช่มะระอย่างเดียวนะที่เขาทำกันในหน้าเฟซจะเห็นว่ามะระอย่างเดียวมะระจีนหรือมะระคีนกเรามีของเรามะระคีนกมะระจีนมะระหวานมี3มะระและผสมกับน้ำมันงาดำส่วนใหญ่เขาทำน้ำมันงาดำอย่างเดียวก็พอเขาก็ได้กำไรถมเทแต่บริษัทนี้บอกทำแบบนี้เลยยกเว้นน้ำมันมะพร้าวก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดน้ำมันมะพร้าวก็เหมือนกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ1ขวดแถม1ขวดครับ60แคปซูลครับคุณกินกันเต็มที่เลย3ขวดก็180แคปซูลสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของนอมินีข้ามชาติสวมชื่อคนไทยฮุบที่ดิน 6.8 หมื่นล้านครับกลับมาพูดถึงแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มสะสางแล้วนะครับสะสางจับตรงนู้นโยงไปถึงตรงนี้ครับเพราะในโยเซฟคนนี้เขาเป็นคนไทยไงเขาเป็นได้ไงก็คนไทยที่ขายชาติออกใบประชาบัตรประชาชนให้เขาเป็นคนไทยครับ
2: ช่วงนี้นี่โดนสั่งให้ทำผลงาน
3: ไม่เลยครับไม่เลยครับคือจริงๆทั้งหมดทั้งปวงเริ่มมาจากภูเก็ตนะครับเพราะว่ามีปัญหาที่เราโยกย้ายข้าราชการท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าพอเราลงไปเรื่องปัญหาเรื่องสถานบริการโรงแรมเราก็ตรวจของเราไปเรื่อยๆจนเราไปตรวจที่หนึ่งแล้วดันกลายเป็นฉบับ
2: โ
3: อใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทนั้นเนี่ยเขาขออนุญาตประกอบการเป็นโรงแรม
2: ครับ
3: ตัวจดบริษัทนะครับอาคารสร้างเสร็จแล้วกำแพงอะไรเสร็จเปิดให้บริการแล้วเราก็ไปดูว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในการประกอบการแต่พอเราเข้าไปดันไม่ใช่โรงแรมดันกลายเป็นศาสนสถาน
2: ครับ
3: ตอนเราออกมาเนี่ยแล้วก็เลยมีคำถามต่างๆพวกมาแล้วจะขอไปโรงแรมทำไมและเงินที่มาก่อสร้างเงินที่มาซื้อที่กรรมการบริหารเนี่ยเป็นใคร
2: ครับ
3: แล้วเราก็ไปจับที่สมุยไปจับที่พังงานต่อก็กลายเป็นเครือข่ายของอิสราเอลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็เลยขยายผลไปเรื่อย
2: ๆไอ้จุดที่ภูเก็ตเคลียร์ยังฮะ
3: ก็ยังไม่จบครับ
2: ยังนะยัง
3: ครับยังครับยังครับ
2: โมเดลที่ภูเก็ตนี่เชื่อมโยงใครไงบ้างเท่าที่พอ
3: จริงๆแล้วบริษัทการฉบัตรนั้นนะครับก็ประกอบด้วยเจ้าของบริษัท3คนเป็นคนอิสราเอลแต่ได้สัญชาติไทยนะครับพอเราไปแตก3รายนี้ออกไปเนี่ยเขาครองอยู่เป็นหลายๆ10บริษัท
2: ครับ
3: ครอบคลุมหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ดันโผล่ไปถึงฉะเชิงเทราที่เป็นสุสานด้วยเป็นบริษัทเดียวกัน
2: ครับ
3: นะครับตอนนี้ทาง DSI กรมการปกครองปปง.ปปท.กระทรวงพาณิชย์นะครับเรากำลังเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันและกำลังขยายเครือข่ายนี้นะครับและเครือข่ายนี้ก็ไปโผล่ที่พัทยาอีกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ท่านวรศิษฐ์เลืองประสิทธิ์ได้ไปค้นนะครับประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วและตอนนี้ DSI ก็ออกหมายแล้วซึ่งที่ชลบุรีนั้นเป็นนอมินีชัดเจนโดยการให้ลูกจ้างในบริษัทเป็นคนถือครองที่ดินเป็นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และก็ที่ดินอื่นๆเนี่ยชัดเจน
2: ครับพี่ผมย้อนกลับไปนิดนึงนะตอนที่ภูเก็ตเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเป็นประธานเนี่ยนะแล้วได้สัญชาติไทยถูกไหมฮะได้มาถูกต้องตามกฎหมายไหม
3: ถูกครับครับเหตุในการยื่นคือมันก็มีหลายวิธีในการที่ยื่นเขายื่นในด้านของธุรกิจว่าเขามีเงินเดือน 80,000 บาทขึ้นไปเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เอาเงิน
2: มาอยู่ครบมาหลายปีแล้ว
3: ล้านหรือสุดอะไรก็แล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปลื้อในตัวเอกสารของการยื่นเพราะถือว่าเขาได้มาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังไปดูว่าวิธีการที่เขาประกอบธุรกิจหรือแหล่งเงินที่เขาเอามาในการพัฒนาโครงข่ายของเขาเนี่ยเขาเอามาจากที่ไหนซึ่งเรามีข้อสงสัยเยอะและหนึ่งในข้อสงสัยตอนนี้ก็ถูกแจ้งออกหมายไปแล้วก็คือที่ชลบุรีเพราะนั้นเราเชื่อว่าอีกหลายสิบบริษัทที่เขาถืออยู่นั้นเนี่ยก็คงไม่แตกต่างไปจากบริษัทที่ชลบุ
2: ร
3: ีทั้งนี้ทั้งนั้นการได้สัญชาติไม่ได้เป็นเครื่องกังวลอะไรต่อเราหรือทีมงานใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากฎหมายไทยสามารถจะบังคับใช้กับเขาได้ทันทีเพราะถือว่าเขาเป็นคนไทยเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางการเงินในการสอบสวนการยึดทรัพย
2: ์
3: การถอนสัญชาติและการในประเทศสามารถทำได้อยู่แล้ว
2: ทั้งทีโมเดลที่มันไปเชื่อมกับการเป็นไม่ดีเนี่ยนะแสดงว่ามีคนไทยไปเกี่ยวข้องโดยตรง
3: ถูกต้องคร
2: ับ ถูกไหมฮะเยอะไหม
3: ก็เยอะครับเยอะครับทุกๆบริษัทจะมีผู้ร่วมเป็นคนไทยผู้ร่วมณที่นี้คืออาจจะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหรือกรรมการบริหารบริษัทนะครับแล้วก็จะมีบริษัทบัญชีมีบริษัททนายความที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อแนะนำระหว่างข้อกฎหมายต่างๆของคนไทยด้วย
2: ครับหมายถึงว่าโมเดลนอมินีเนี่ยชื่อเป็นของคนไทย
3: ถูก
2: แต่พฤติการเนี่ยเป็นของชาวอิสราเอลต่างชาติหมดเลยถูกไหมฮะต่างชาติหมดเนี่ยเฉพาะอิสราเอลหรือว่ารวมชาติอื่นด้วยมีไหม
3: มีชาติอื่นด้วย
2: มีชาติอื่นด้วย
3: ใช่ครับไม่ได้เจาะจงเฉพาะอิสราเอลอย่างที่ผมไปที่กระบี
2: ่ครับ
3: ก็เป็นบริษัทนอมินีคือมีไทยเป็นผู้ถือหุ้นมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปิดบริษัทเดียวเขาเปิดอีก3บริษัทรวมเป็น4
2: ครับ
3: เขาก็จะค่อยไปค่อยมาทำให้ต่างชาติมีสัดส่วนในการบริหารเนี่ยสูงกว่าคนไทยที่ดินที่เราไปเจอที่กปอ22แปลงมูลค่า 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นสัญชาตินั้นเป็นสัญชาติบริติช
2: ครับ
3: นะครับภารกิจที่ผมไปร่วมกับท่านสำราญนวลมาที่สมุยล่าสุดออกหมายจับนะครับ101หมายทั้งหมดเนี่ย80กว่าคน12สัญชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เจาะจงที่ชาติใดชาติหนึ่งอย่าง
2: ที่ดินส่วนใหญ่ไปได้มาได้ยังไงที่ดินน่ะ
3: ก็จริงๆแล้วเขาก็พอเขาเห็นก็มีในหน้ามาขายพอเขาอยากได้เขาก็ไปตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เอาคนไทยมาเป็นตุ๊กตาแต่เงินทุนเป็นของต่างชาติ
2: เพราะก็ถือครองที่ดินไม่ได้อยู่แล้วนี่ถูกไหมฮะ
3: ผิดกฎหมายอยู่แล้ว
2: ก็คือเอาคนไทยมาเป็นตุ๊กตานี่แหละก็คือนอมินีแหละนอมินีตั้งแต่ที่ดิน
3: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: ภูเก็ตเยอะ
3: เยอะสมุย
2: เพียบ
3: พังงานเยอะ
2: พังงานเพียบ
3: ครับภาคตะวันออกเยอะแต่อย่าเพิ่งให้พูดชื่อเพราะว่าผมกำลังมีภารกิจเร็วๆ
2: กำลังจะถาม
3: เดี๋ยวเขาหนีหมดนะครับภาคเหนือก็มีอีสานมีบ้างแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออย่างนี้พี่ฮะเราไปเจอที่สกลนครกับนครพนมมีการใช้ที่อยู่ของพี่น้องประชาชนโดยมีการหลอกเอาทะเบียนบ้านกับเลขที่บ้านไปแล้วก็มีนายหน้าคนไทยนี่แหละพอไปหลอกมาเสร็จปุ๊บเขาเอาข้อมูลพวกนี้ไปขายต่อ
2: โอ้โห
3: แล้วคนที่ซื้อข้อมูลนี้ไปก็ไปจัดตั้งบริษัทโดยใช้บ้านพวกนี้เป็นสถานที่ตั้งเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปประกอบธุรกิจและมีการเรื่องร้องเรียนคืนของหรือส่วนอะไรก็แล้วคนที่จะต้องรับภาระก็คือ
2: ขออภัยคนไทยซวย
3: ใช่ต้อง
2: ถูกไหมคนไทยเจ้าของชื่อของบ้านซวยขออภัยถูกไหม
3: ถูกต้องสกลนครเราเจอ51บริษัท
2: โอ้โห
3: นครพนมอีก5
2: เอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าที่สกลนครกับที่ไหนนะฮะ
3: นครพนม
2: นครพนมเท่ากับว่าจริงๆเจ้าของบ้านสมยอมไปด้วย
3: เขาไม่รู้เรื่องเลย
2: ไม่รู้เลย
3: ไม่รู้เลยครับก็เขาก็ไปบอกว่าเอาขอยืมบ้านหน่อยเดี๋ยวจะไปทำมันนั้นหรือมีข้อแลกเปลี่ยนบางทีเจ้าบ้านไม่ให้
2: คร
3: ับ ไปจ่ายตังค์หลาน500หลานก็ไปแอบขโมยใบมาให้แล้วก็มีสำนักบัญชีที่คนไทยนี่แหละสำนักทนายความนี่แหละเอาเอกสารพวกนี้ไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบในการจัดตั้งบริษัท
2: โอ้โห
3: แต่สองจังหวัดนี้นะครับอยากจะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เก่งมากเราจะบอกพาณิชย์จังหวัดเพราะเขาผิดสังเกตว่าทำไมบ้านหลังนึงอยู่ดีผุดขึ้นมา4บริษัทบ้านหลังนี้3บริษัทบ้านหลังนี้2บริษัทพอผมเทรสไปดูเนี่ย จีน 100% และแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าปกติเราจะจดบริษัทเนี่ยเราต้องมาเซ็นต่อพนักงานบัญชี
2: ครับ
3: กลายเป็นว่าคนจีนพวกนี้ไม่เคยเดินทางเข้าไทยด้วยซ้ำ
2: แล้วปรากฏชุดข้อมูลได้อย่างไร
3: ถูกต้อง
2: ถูกไหมฮะ
3: ถูกต้อง
2: เท่ากับ
1: ครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราเกิดความหวงแหนแผ่นดินไทยของเราขึ้นมาจับใจเลยนะครับว่าเขากว้านซื้อที่ดินทั่วประเทศไปเลยนะครับกลับเขามีรายได้เขาเป็นคนไทยใครไปให้เขาก็แล้วแต่เถอะผมเชื่อว่าเราก็รักพื้นแผ่นดินไทยของเราท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ที่คุยพูดคุยกับท่านพิธีกรของ The Nation ก็บอกว่าจะต้องกวาดล้างดึงแผ่นดินไทยของเราที่ตกอยู่ในน้ำมือของอิสราเอลมาเป็นของคนไทยได้ทั้งหมดให้ได้ทั้งหมดว่ากันครับนับเป็นหมื่นๆแปลงหมื่นๆไร่จำนวนเงินก็มหาศาลหมื่นๆล้านครับเป็นหมื่นๆล้านครับที่เราให้บัตรประชาชนเป็นคนไทยเขาก็ไปซื้อเพราะเขามีสิทธิ์ซื้อเนื่องจากว่าเขาเป็นคนไทยครับคุณว่าครับมันน่าเจ็บปวดสำหรับคนไทยด้วยกันนะครับเราจะทำกันยังไงที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยของเราไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสุดท้ายแล้วก็รำลากันครับคุณว่าครับพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับ
0: ไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดฉัน
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนและขอรัฐบาลชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสนต่อแนวทางของรัฐบาลโดยนายจรยุทธกล่าวว่าตั้งแต่ปี2566รัฐบาลมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายด้านรวมถึงการระงับการนำเข้าอาวุธปืนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบจึงต้องการให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซ็กชั่น 301 กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตรา
5: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติญาติในช่วงบ่ายๆเย็นๆตรงนี้บนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นขอท่านมีความสุขมากมีความสุขเยอะๆที่ฟังได้อย่างชัดเจนแน่นอนลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาแม้กระทั่งปราจีนบุรีก็ฟังได้สุดสมุทรปราการก็ฟังดีไปจนถึงสุทรสาครสุทรสงครามอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังมิตรรักฝ่ายการยุทธลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทุกท่านนะครับเรามาเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาครับกับเพลงหลากหลายสไตล์ลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละเขาชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้รำลึกนึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นหนุ่มสาวนะฮะหรือในวัยทำงานตราบถึงจุวันนี้ก็ครองรักกันมานะอย่างยาวนานเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านด้วยตามวัยด้วยโรคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าเรื่องราวนะฮะของชีวิตนะหลายท่านก็ลาไปก่อนแล้วฮะลาโลกนี้ไปก่อนแล้วไปรออยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็หลายท่านก็เจ็บป่วยออดออดแอดแอดทุกทรมานนะครับหลายท่านก็บ่นนะว่าเมื่อไรจะตายสักทีมันทรมานจริงๆลูกหลานได้ยินก็เศร้าใจนะยังไงก็แล้วแต่อะไรที่มันเจ็บปวดทุกทรมานก็ให้กำลังแรงใจนะครับชีวิตนี้ยังมีความหวังนะครับวันนี้สุภสิทธิ์นำสัตว์ชะลอไว้สัตว์ชะลอเสื่อมเป็นสุนภัยแท้ 100% มาดูแลสุขภาพของท่านที่มีโรคภัยแค่เจ็บหนักก็ให้เป็นเบาทุเลาก็ให้หายไปด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านทานมาเป็นประจำแล้วนะแล้วก็ประทับใจแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานหลายท่านก็ไปแนะนำให้คนนู้นคนนี้ได้ทานกันถือว่านะท่านดูแลร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยเราได้อยู่อาศัยแล้วเราอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดต้องมาฟื้นฟูฮะร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับด้วยสุดยอดสุนภัยไทย 100% สุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฟ้าโอสถแล้วก็ดื่มกาแฟให้ดีมีประโยชน์เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ท่านมีปัญหาเรื่องราวขนตาทั้งหมดครับตอบโจทย์เรื่องราวขนตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมมินตาเสื่อมต้องดูแลเอาใจใส่ท่านนะดวงตาของท่านนะครับด้วยวิซอนนะครับวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ6ร้อยกว่าบาทเท่านั้นส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟคาเฟ่ดิกาแฟอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกับสารสกัดอัดแน่น24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืดใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลเชสสารสเตียลเกลโคไซให้กับหวานแทนน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บ
มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดเมื่อกระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อวันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ยมีมูลค่าตังถังเช่าก็110บาทไปแล้วมีใบเปกวัสสกัดส่งเสริมความจำจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันแล้วก็เห็ดลินจือสมเกาหลีแล้วก็สุนไพอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนำมาชงกับน้ำร้อน120 cc จะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับยาเพียงยาครับนะอยากได้อะไรมากน้อยหรือของใกล้จะหมดอย่างไรหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าเป็นกาแฟเทนแชกคอฟฟี่แล้วก็วิสซอนสูตรหนึ่งบำรุงกายสุภาษิตและวิชันกระปุกสีแดงหรือเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกับรุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีถ้าซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่ง50บาทเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากทุกสิ่งทุกอย่างแทบไม่เสียค่าจัดส่งเลยเป็นการอภินันทนาการจากรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะส่งให้ท่านรับเฉพาะค่าของจริงๆค่าจัดส่งเราไม่คิดแม้แต่บาทเดียวถ้าซื้อตามข้อกำหนดของเราซึ่งไม่ยากเลยวิสซอนในกล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตร1สูตร2จะซื้อสูตรเดียวก็ได้หรือซื้อ2สูตรรวมกันแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะฮะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับค่าจะส่งก็เกือบร้อยนะฮะเป็นว่าเรารับผิดชอบตรงนี้ให้ญาติเพียงญาติยาเพียงท่านอยากได้อะไรก็โทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกนะสรรพคุณของวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟและบอกกล่าวเพิ่มเติมเรื่องราวของสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับไก่จ๋าสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

จะสังเกตได้ว่านักร้องดังๆนะครับร้องได้ไพเราะเพราะพริ้งเนี่ยนะล้วนแต่อายุสั้นกันหลายคนเลยทีเดียวนะไล่เรียงมาตั้งแต่สันติดวงสว่างที่เปิดมาเป็นเพลงแรกและก่อนหน้านี้ไก่จ๋าของสยันสัญญาและจบลงด้วยแก้วรอพี่หลังจากฟังสรรพคุณของวิสอนดูแลดวงตาไปแล้วนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องราวดวงตานะไว้วางใจกับวิสอนประสบการณ์10ปีแล้วย้ายเพียงย้ายยันดับหมื่นดับแสนอัปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านด้วยวิสอนนะครับวิสอนเนี่ยนะครับ7ตัวยา7พรหมสัจจันทร์นะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุนล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาปอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟชินชัยคอฟฟี่นะครับเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟดีต้องอร่อยด้วยแล้วก็สารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดได้รักทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟชินชัยคอฟฟี่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสารแต่ละชนิดที่ใส่นั้นเป็นของดีระดับพรีเมียมทริปเปิล AA 3ตัวและเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติต้องหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจยัดเพียงยัดดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานและทุกวันนี้ก็ดื่มบอกสุภสิทธิ์ยัดเพียงยัดบอกสุภสิทธิ์มั่นอกมั่นใจได้ว่าได้ผลนะเหมือนสุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์เป๊ะเลยนะคือผิวพรรณดีออร่าเนาะมันดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นแหละระบบขับถ่ายก็ดีผิวพรรณดีตาดีนะสารพัดสารพันเนี่ยนะเขาบอกว่าทำหน้าได้ชาตินี้ฮะนะทำบุญได้ชาติหน้าทำหน้าได้ชาตินี้แต่ยัดเพียงยาครับวัยรุ่นสองวอวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยที่ฟังรายการตรงเนี้ยแต่ละท่านเนี่ย60 70 80 90 100หนึ่งแล้วเนี่ยจะไปทำยังไงไหวล่ะนะก็เป็นอันว่านะเอาอะไรที่มันมาเสริมร่างกายจากภายในสู่ภายนอกนี่แหละเรียกได้ว่ากาแฟนี่จัดเต็มให้ยัดผิงยัดยาได้หมดมันใจนะเอาไปทานเอาไปดื่มสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงนะกล่องละ250บาทนะครับบรรจุ12ซองหนึ่ง15กรัมนะคุ้มค่าคุ้มเงินใช้กาแฟก็ระดับพรีเมียมและใช้กาแฟอาราบิก้าคู่บทจากประเทศสเปนไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะซื้อ2กล่อง500บาทแล้วก็จะส่งให้ฟรีทดลองที่2กล่องนะครับถ้าซื้อ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 นะครับนี่คือเรื่องราวของวิสอนและกาแฟทินชัยคอฟฟี่และที่พระเอกของเรานะครับที่นะยาเพียงยาหลายท่านนี่ทานมาตั้งแต่สมัยชื่อว่าคุณแผ่นนางพิมพ์สูตร1สูตร2จนถึงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชัยมาใช้ชื่อว่ายาแก้กระสายยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชัยนะครับมาเป็นสูตร1กระปุกสีแดงเหมือนเดิมนี่แหละบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยปวดหัวไม่เกรนผู้แพ้หอบผื่นหายใจไม่ติ่มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกว่านอนหลับสบายดีเครียดก็หายไปพักผ่อนหย่อนใจได้มีความสุขอย่างเปี่ยมล้นกินได้นอนหลับเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับวงเล็บวงผิวพรรณท่านฉายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพก็เสื่อมถอยสมรรถภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเน้นย้ำถึงขนาดนั้นก็คือว่านั่นคือการบ่งบอกว่าร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นเมื่อนำสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นเอาไปทานนะส่วนท่านจะใช้การใช้งานอย่างไรเอาไว้ปัสสาวะหรือจะเอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็สูตร1นั้นนะครับเรื่องราวของท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยทานแล้วมันจะดีนะเลือดจะไปลมจะมาจนเลือดหมดแล้วเนี่ยประจำเดือนหยุดเนี่ยก็มาฟื้นฟูร่างกายผิวหนังที่หิวย่นหย่อนยานก็กลับมาติ่งมาตึงนะครับแปลว่าดีสุดๆนะฮะทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสุด1สุด2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆมาทำการปวดเมื่อยนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดนะครับ
ชาปรือมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสวังกายกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องกินทานี้กินได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่น้ำหนักเยอะอยู่แล้วจะกินซะจนอ้วนจนไม่ไหวนั่นไม่ใช่ฮะคือไปช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องราวของการกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยให้ดีขึ้นได้พักผ่อนจะได้ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้ปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผื่นหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินผลพวงมาจากกระใส24ชนิดนะครับท้องผูกนะเป็นพลัดดึกนะถ่ายมาเป็นที่กระต่ายมีโอกาสเป็นฤกษ์ดวงทวารสูงนะครับก็ทำให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายเหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ถ่ายแข็งจนเกินไปปรากฏว่าดีมีคุณประโยชน์นะครับทำให้คนที่กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าสมองแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะได้รับสุนภัยไปถึง85ชนิดเลยนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลครับกระปุกสีน้ำเงินนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์หลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านทุกทรมานสั่นไปทั้งตัวมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อกระดูกสารพัดเอาไปดูแลร่างกายของท่านด้วย2สูตรนี้เลยราคาเดียวกันครับสูตร1ไปทานก่อนนอนนะสูตร2ทานก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกดีมีอยู่จริงมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับยอดรักสลักใจครับพี่ไม่มีแฟนส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

ยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าพี่ไม่มีแฟนนะฮะไม่ทราบว่ายอดเพียงยอดยามีแฟนหรือยังฮะและท่านบอกว่าอยู่คนเดียวฮะนึกว่าโสดท่านบอกว่าสามีเพิ่งเสียชีวิตไปฮะบางทีนี่อายุอนามมากขึ้นเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเนาะบอกบางท่านก็บอกสามีหลงบอกหลงอะไรล่ะบอกไปตั้งแต่วันลอยกระทงแล้วยังไม่กลับมาเลยหลงไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันลอยกระทงกลับเนาะเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านจมูกปลาหมกอ่างทองร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตหรือวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าสูตรกาแฟเทนแชกกาแฟแล้วก็วิสซันใครดีมากๆรับไทยช่วยไทยพลัสด้วย60 40ที่ร้านจมูกปลาหมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าโอแก้วตันอินปะปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพชรใสโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนแฉกาแฟเป็นหลักแล้วก็จริงว่าจันช่องแคร์แต่ครีมมีวิสซอนเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าอยู่ไกลจากร้านที่ประกาศไปแล้วนั้นไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยคือสั่งซื้อกับสุภาษิตไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็โทรมาเดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและท่านสะดวกโอนมามีเลทท่านก็โอนมานะแล้วแต่สะดวกท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศถ้าโอนมาไม่เก็บเงินปลายทางครับพอได้เงินมาแล้วเนาะ โทรมาที่สุภาษิตนะครับ0836931999เดี๋ยวบอกสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราหน่อยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้รับอย.ทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขจึงมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาคุณบุญเสริมแปลงนาคตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสูตร11กระปุกสูตร21กระปุก700บาทครับคุณท่านสมทบเจริญรวยรัตนาตำบลหนองควายโซหนองแสงสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทท่านทานมาเป็นประจำนะครับคุณสสิธรอิ่มปรังตำบลไพรนกยูงหันคาเชนาดนะครับสั่งซื้อวิสซอน1กล่อง900บาทครับเรือเอกสุชัยเรืองรุ่งนะครับท่านอยู่ผู้กองสุชัยอยู่หนองไซขาวบ้านหมี่ลพบุรีสั่งวิสซอนดูแลดวงตา1กล่องสูตร11กระปุกสูตร2 1กระปุกแล้วก็กาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่องชุดใหญ่ไฟกระพริบวิบวับ 2,600 บาทคุณพรศักดิ์บูโกตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีท่านโอนมานะครับตรงเนี้ยกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมนึกชูใจครับลูกค้าเก่าเจ้าประจำตำบลหนองสามวังหนองเสือปทุมธานีกาแฟ5กล่องสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 2,400 บาทนะครับคุณป้าสง่าบงบัวงามตำบลดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าดวงพรการหาวงตำบลไก่สาวหนองแสงสระบุรีวิสซอน2กล่อง 1,800 บาทคุณปราณีอุทัศต้นมดแดงสีประจันชลบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณไพฑูรย์จันทร์งามพี่ไพฑูรย์จันทร์งามตำบลอ่างแก้วภูทองอ่างทองกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ครับหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กบางขันหมากครับป้าเทียมใจปัญญาหลักบางขันหมากเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณเรวดีสุขม่วงกาแฟไปถึงแล้วสั่งเพิ่มเติมอีกนะครับกาแฟเทียนฉายกาแฟ2กล่อง500บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับอย่าท่านได้ลองแล้วจะแล้วรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งไปเพลิดเพลินเจริญใจกันต่อกับ
ทีมงานทศพลนายงนับห่วงนั้นนงช่อยเมียขี้หึงครับ

ับผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบนคลื่นสถานีวิทยุสป .711 กิโลเฮิรตซ์แล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับท่านฟังอยากได้อะไรครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายกาแฟวิซอนดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสดนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่ากินอะไรถึงสวยบอกไปเลยว่ากินกาแฟเทียนฉายกาแฟเนาะดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็วิสันดูแลดวงตาแล้วก็สุด1สุด2สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หม

0: ไอ้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
1: ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งครีม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพ

0: ียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายวีรพัฒน์เกษมฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลและควบคุมราคาการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง B20 รวมถึงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและร่วมกันประหยัดพลังงานณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอรวม115ครัวเรือนขณะที่ปภ.เตรียมเรือและรถกู้ภัยรับมือพื้นที่เสี่ยงคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
2: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
0: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีเทศบาลตำบลกบิลอำเภอกบิลบุรีที่มีมวลน้ำจากแขวหนุมานและแขวพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบิลที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบิลบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบิลที่อยู่ติดกับแควพระโป่งพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
3: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี24กันยายน2569นะครับพี่กิ๊กนะฮะแล้วก็พี่แบงค์รวมถึงพี่เอ็กทีมงานจากสถานีของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวพี่กิ๊ก24กันยายนของทุกปีเนี่ยวันนี้เป็นวันมหิดลนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในมิติของกองทัพบกวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญของกำลังพลเหล่าทหารราบนะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่มีจำนวนเยอะมากที่สุดของกองทัพบกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นกำลังรบหลักเลยทีเดียวแล้วก็ทหารราบเนี่ยเขาได้รับสมญาว่าอะไรนะครับพี่กิ๊ก
0: ราชินีแห่งสนามรบค่ะ
1: อ๋อเนี่ยนะครับซึ่งสมญานามนี้นะครับไม่ได้ได้มาเพียงแค่โชคช่วยหรืออะไรเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของพี่ๆทหารราบเวลาเขามีการศึกการรบจริงๆเนี่ยนะครับก็ตามยุทธวิธีของการรบทหารปืนใหญ่นะฮะก็คือราชาแห่งสนามรบเนี่ยเขาจะยิงปืนใหญ่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อทำการเปิดพื้นที่นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดของการรบแล้วเนี่ยก็คือจะใช้ทหารราบนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปนะครับเพื่อไปปฏิบัติการแล้วก็ไปยึดในพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิของข้าศึกเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการประกาศชัยชนะด้วยก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้จึงเป็นที่มาของราชินีแห่งสนามรบแล้วก็ขีดความสามารถของการรบของกำลังพลเหล่าทหารราบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับรบได้ทุกสมรภูมิอ่ะนะฮะแล้วก็รบได้ทุกภูมิประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นภูเขาเป็นพื้นที่โล่งนะบางทีต้องลุยน้ำหรือบางภารกิจเนี่ยต้องมีการส่งกำลังลงมาจากทางอากาศ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เป็นประธานในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบอยู่ที่ไหนนะครับพี่กิ๊ก
0: อยู่ที่ค่ายธนรัตน์ค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ
1: ์ใช่ละครับก็มีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลาที่บริเวณอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็ที่สำคัญคือมีพิธีเทิดเกียรติ
0: ใน
1: พลนะครับแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นของเหล่าทหารราบด้วยนะครับก็จัดขึ้นที่บ้านของเขาที่ศูนย์การทหารราบประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับวันมหิดลนะคะเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติของราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันค่ะทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นสมเด็จพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: ครับซึ่งพลเรือเอกสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีอุปนิสัยใฝ่รู้สนพระราชหฤทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์การสาธารณสุขมาโดยตลอดพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารเรือนะครับที่โรงเรียนนายเรือที่ประเทศเยอรมนีต่อมาเนี่ยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อวิชาการแพทย์จากแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในส่วนของคนไทยนะครับน้อยคนแล้วก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่ได้ไปเล่าเรียนวิชาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์ทันสมัยเนี่ยนะครับจากต่างประเทศพระองค์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกๆนะครับที่ได้ไปเรียนแล้วก็นำวิทยาการความรู้กลับมาพัฒนาวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทยให้มีความก้าวหน้าคนไทยนะครับในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจึงได้มีการขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าพระองค์ใช้วิชาการแพทย์สมัยใหม่ดูแลรักษาผู้ป่วยมาโดยตลอดนะครับที่สำคัญเนี่ยพระองค์ทรงมีคุณูปการทางด้านของการแพทย์เป็นอย่างมากและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ได้แก่การสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและการเริ่มพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตลอดจนการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อที่จะได้กลับมารับใช้ ชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศแก่การยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะคะประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันมหิดลซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นราชสกุลมหิดลเพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการแก่วงการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในประเทศไทยค่ะ
1: ครับก็ทย้อนกลับไปนะครับในปีพุทธศักราช2503นะครับทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์กสารจาติกะวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีดำริให้จัดทำของที่ระลึกขึ้นเพื่อมอบเป็นสิ่งตอบแทนแก่ผู้ที่บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเป็นธงรูปสามเหลี่ยมนะครับทำจากผ้าต่วนสีขาวพิมพ์ภาพพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกล้อมรอบด้วยอักษรข้อความที่ระลึกวันมหิดลถึงวันที่24กันยายนอยู่บนส่วนของธงเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีข้อความนะครับที่เป็นข้อความของโรงพยาบาลศิริราชอยู่ทางส่วนล่างของธงนะครับโดยทั้งหมดเป็นสีเขียวสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่10บาทขึ้นไปอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2503นะครับ10บาทในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: พี่
1: ก
0: ิ๊
1: กนะฮะแล้วก็มีแถบริบบิ้นสีต่างๆพิมพ์ภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกับบนผืนธงสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปซึ่งทางโรงพยาบาลได้มอบให้กับสโมสรนักศึกษาแพทย์จัดสรรแก่หน่วยนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลที่อาสาออกรับบริจาคนะครับในวันที่24กันยายนเพียงวันเดียวแต่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนนะครับได้รับเงินบริจาคมามากเป็นจำนวนถึง 69,758 บาท45สตางค์ด้วยกันครับ
0: ค่ะและต่อมาภายหลังนะคะได้มีการยกเลิกการผลิตริบบิ้นและเปลี่ยนมาเป็นแผ่นสติกเกอร์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีต่างๆค่ะซึ่งก็จะมีสีภาพแล้วก็ข้อความเช่นเดียวกันขึ้นทดแทนรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลนะคะก็จัดเพิ่มวันออกหน่วยรับบริจาคเนื่องจากว่ามีผู้บริจาคมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2520ธงที่ระลึกเนี่ยซึ่งเตรียมไว้มีไม่เพียงพอกับการมอบให้กับผู้บริจาคทางด้านของกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำจนมีพอเพียงกับความต้องการของผู้บริจาคนะคะในปีต่อมาโรงพยาบาลศิริราชจึงจัดจ้างกลุ่มอาสาให้เป็นหน่วยหลักในการผลิตธงที่ระลึกมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคของคณะนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาลศิริราชจะนำเงินเข้าสมทบทุนศิริราชมูลนิธิโดยเมื่อบริจาคตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปค่ะก็จะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลขนาดใหญ่เมื่อบริจาคตั้งแต่300บาทขึ้นไปจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลพร้อมเสาธงนะคะเมื่อบริจาคตั้งแต่20บาทจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลและเมื่อบริจาคสมทบทุนจะได้รับสติกเกอร์ที่ระลึกวันมหิดลค่ะ
1: ครับนี่คือความสำคัญของวันนี้นะครับวันมหิดลซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนกเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะทางด้านของการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขของไทยเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับถึงได้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนะครับแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องเนเน่รอยัลนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยทีเดียวนะครับ
0: เราพูดกันเมื่อวานคุณเรายังคุยกันอยู่เลย
1: เพราะว่าจากเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงของน้องบนเวทีแล้วเนี่ยแหมมันน่าจะเป็นใครไปไม่ได้แหละนะครับวันเมื่อวานเราก็แอบลุ้นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราลุ้นสิ่งที่เราฝันมันก็เป็นความจริงนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพลวรัติการอําลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีเท่านั้นน่ะนะ
0: เก่งเน
1: า
0: ะ
1: เก่งมากๆพี่กิ๊กจากนักร้องเปิดหมวกอะที่เล่นดนตรีที่ตลาดถนนคนเดินที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับสู่การคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนะครับแล้วก็สร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับซึ่งก่อนการประกาศผลการแข่งขันนะครับบรรยากาศบนเวทีเนี่ยยิ่งสร้างความฮือฮา เมื่อเนเน่รอยัลนะครับได้ปรากฏตัวพร้อมป้ายลินคินพาร์คนะครับลินคินพาร์คนี่คือวงร็อกระดับตำนานนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ได้ร่วมการแสดงโชว์เนี่ยด้วยนะครับอภิกิกสำหรับผู้ที่คว้าแชมป์นะครับในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเขาได้รับอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ33ล้านบาท
1: เยอะมากนะครับ
0: เยอะมากโดยผู้ชนะจะมีโอกาสเลือกรับเงินรางวัล2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนั่นก็คือการรับเป็นเงินงวดรายปีผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแบ่งจ่ายเงินเท่ากันทุกปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีและยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ รูปแบบที่2การรับเงินก้อนในครั้งเดียว
1: ครับ
0: หากไม่ต้องการรับเงินเป็นรายปีผู้ชนะสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ทันทีโดยทางรายการจะคำนวณจ่ายเงินสดจ่ายเงินตามมูลค่าเงินสดปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาโดยจะคงเหลืออยู่ที่ประมาณ300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9.9 ระหว่าง 9.9 ถึง 14.2 ล้านบาทก่อนหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติและภาษีอื่นๆค่ะ
1: โอ้ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับก็ไม่เพียงแค่ความฝันของน้องเองแต่เป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศนะครับน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: การเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆน้องเก่งมากจริงๆนะครับแค่เนเน่รอยัลเนี่ยคว้าอเมริกาก็อตทาเลนต์คว้าชัยชนะจากอเมริกาก็อตทาเลนต์ได้เนี่ยตอนนี้ทุกสื่อของโลกทุกคนบนโลกเนี่ยก็จับจ้องมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกการแสดงของน้องถ้าเราไปดูเนี่ยน้องแฝงซอฟต์พาวเวอร์ไว้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องการแต่งกายนะครับชุดต่างๆแล้วก็ความหมายรวมถึงความน่ารักนะครับในความเป็นไทยเนี่ยน้องนำไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้เป็นอย่างดีมากๆเนี่ยนะครับทุกคนก็แสดงความยินดีกับน้องๆรวมถึงรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเราด้วยนะครับติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้ววันนี้เหมือนมันฟูลฟิลอะความฝันมันถูกเติมเต็มเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: ไปลิงกุปเกอร
3: ์นิทานเรื่องร่า
4: แอลเฟรด
5: เรื่องแอลเฟรด

0: This is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิ Alfred

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long track.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He even covers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: One หนึ่ง เหมือนเช่นทุกวัน Alfred นั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly, he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
2: ้
0: She cries again.
2: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
2: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk."I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
3: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
2: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
0: Thank you. Soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, L-E-P-H-A-N-T, Elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, T-R-U-N-K, Trunk.
1: งวง
0: Zoo, Z-O-O, Zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashamed ashamed ashamed
1: I
0: slide slide slide
1: my lean
0: normal normal normal
1: ปกติ
0: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
0: bushes bush bushes
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: ายในบุ๊กคลับ
1: นิทานเรื่องแรกคำศัพท์น่ารู้
2: Elephant, L-E-P-H-A-N-T, elephant.
1: ช้าง
2: Trunk, T-R-U-N-K, trunk.
1: งวง
2: Zoo, Z-O-O, zoo.
1: สวนสัตว
2: ์ Friendly, friendly, friendly.
1: เป็นมิตร
2: Paw.โหโ
1: หน่าสงสาร
2: not not not
1: ปม
2: ashamed a sh a m ashamed
1: I
2: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
2: normalNormal, normal.
1: ปกติ
2: Reach, reach, reach.
1: เอื้อมยืด
2: Bushes, bushes, bushes.
1: พุ่มไม
2: ้ Shout, shout, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
2: Ring.Friend, friend.
1: เพื่อน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่สื่อต่างประเทศกันบ้าง มีการยกย่องนะครับในส่วนของสมเด็จพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน5พระราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกที่สวยที่สุดในโลกครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกนะคะตามการคัดเลือกของนิตยสารเอลใช่ไหมนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์แล้วก็ความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็น1ใน5ราชินีนี้ด้วยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญก็เราทุกคนจะได้เห็นนะคะตามสื่อนั่นก็คือพระองค์ท่านเนี่ยมักจะทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมกับรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าชุดสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะ
0: ครับต่อมาคือสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนนะครับทรงเป็นพระราชินีด้านแฟชั่นนะครับพระราชินีราเนียมีสไตล์การแต่งตัวที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์ด้วยชุดสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและความสง่างามเอาไว้ได้นอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์ยังทรงมีบทบาทในประเด็นการศึกษาเด็กแล้วก็สิทธิสตรีอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะต่อมานะคะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะพระองค์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนนะคะเพราะพระองค์เนี่ยทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำค่ะตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคด้วยค่ะ
0: ครับต่อมานะครับคือสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนนะครับภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งตัวของพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอ็นแล้วพระราชินีเลติเซียนะครับพระองค์ยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นอย่างเช่นซาร่าแล้วก็แมงโก้เนี่ยนะครับทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเชื้อเชิ้ตนะครับและเสื้อผ้าที่มีลายเส้นเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพอีกด้วยครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างกันออกไปค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้เลยนะคะว่าทั้ง5พระองค์เนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่เลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนิตยสารชั้นนำซึ่งเป็นนิตยสารด้านแฟชั่นของฝรั่งเศสเขาได้ออกมายกย่องนะครับแล้วก็เทิดพระเกียรติในเรื่องของการแต่งกายฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชินีที่มีการรวบรวมจากพระราชวงศ์ทั่วโลกแล้วก็มีการจัดอันดับมา5อันดับนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปดูกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างอย่างที่เราทราบกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำจากฝนตกแล้วก็ในส่วนของปัจจัยอื่นๆแล้วนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับกองทัพบกหน่วยทหารทุกพื้นที่ยังคงดูแลพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วกระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตรงนี้น่าเห็นใจมากๆครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ให้ไปติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนไปติดตามสถานการณ์น้ำจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่รวมไปถึงการจัดกำลังพลขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปแล้วก็สิ่ง ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงช่วยยกระดับพื้นที่บ้านเรือนนะคะขนย้ายครุพันธ์การศึกษาขึ้นที่สูงที่โรงเรียนวัตตะกูแล้วก็สนับสนุนเรือสำหรับสัญจรในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านใหญ่อยู่ที่อำเภอผักไห่นะครับในด้านของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5เนี่ยก็สนับสนุนเทศบาลผักไห่เข้าดูแลด้วยแล้วก็ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเราทราบกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานได้ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ในส่วนของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เขาร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นบังเกอร์นะครับผนังกั้นน้ำสแตนเลสนี่แหละที่บริเวณวัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรนะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้นะครับต่อในพื้นที่ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ได้รับผลกระทบที่อำเภอบางประมาแล้วก็2พี่น้องในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29เขาก็เข้าดูแลไม่ว่าจะเป็นการกรอกกระสอบทรายขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9มีการร่วมกับในส่วนของเทศบาลเมือง2พี่น้องนะครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำอีกด้วยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบคือที่อำเภอกบินบุรีแล้วก็อำเภอนาดีนะครับทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสียหายจากมวลน้ำในขณะนี้แล้วก็มีที่สักแก้วด้วยนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นะคะจัดกำลังพลช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงในพื้นที่ของอำเภอเมืองสักแก้วเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายค่ะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันกองทัพบกยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศนะคะพร้อมกับมีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยได้มีการช่วยเหลือนะคะก็จะเป็นการประสานงานร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะตามนโยบายของผู้บังคับบัญชานะคะนั่นก็คือทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปสั้นๆช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละวันเราต้องปราบจุดสับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าทหารรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงปกป้องคนให้พ้นภัยยากสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูข่าวดีอีกหนึ่งเยาวชนของไทยกันบ้างนะครับอันนี้เป็นนักกีฬาปิงปองนะฮะที่ทำการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับน้องโนตันนะฮะทิตพัฒน์ปรีชาญาณ นะครับดาวรุ่งพุ่งแรงทีมชาติไทยวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะพี่กิ๊กนะครับถ้าเทียบมืออันดับโลกแล้วเนี่ยน้องอยู่ที่มืออันดับ275ของโลกแต่ช็อกวงการมากนะครับล่าสุดที่ผ่านมาช็อกวงการเทเบิลเทนนิสโลกเลยทีเดียวนะครับด้วยการที่น้องลงแข่งขันแล้วก็โค่นหลินซือตงนะครับมือ8ของโลกชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียนเกม2026นะครับโดยสุดท้ายนะครับแม้ทีมไทยจะพ่ายไป1ต่อ3คู่เนี่ยนะครับแต่ชื่อของนอตันก็ถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงการเทเบิลเทนนิสโลกแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างยาฮูเจแปนก็ตีข่าวยกย่องนักตบลูกเด้งวัย16ปีของไทยอีกด้วยครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ก่อนเกมกูรูทุกสำนักนะคะตามฟันธงค่ะว่าทัพนักกีฬาจีนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไร้ปัญหาเนื่องจากนอตันเป็นมืออันดับ275ของโลกและถูกมองว่าเป็นรองอย่างสุดกู่ทว่าเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเด็กระเบิดจากไทยกลับโชว์หัวใจนักสู้งัดฟอร์มเด็ดนะคะดึงจังหวะตบสู้กับมือระดับโลกได้อย่างเหนียวแน่นเลยค่ะ
1: ครับแม้ว่าจะปราชัยไปก่อนนะครับในเกมแรก
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นเนี่ยนะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเพื่อแรกก็หยิบ

0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ผมมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
4: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพร
2: เสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24 ชั่วโมง
7: เซนโซได
6: เปลี่ยนเลย
8: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
11: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
10: ี3 สูตรที่ตั้มจาวรส
12: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
13: ไม่จริง
12: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
13: ไม่จริง
12: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
14: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
12: เส้นละ 1,990 บาท
14: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
12: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
14: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: เลอา
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจาวรส
15: เสียวฟันน่ะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอําลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัด

0: ราดส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูลตำบลหนองบ่อนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30เซนติเมตรถึงตลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่มลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนปปช.เปิดเซฟธรรมนัสพร้อมคู่สมรส2คนรวย 1,160 ล้านแจ้งพึ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดเมล13ล้านแจ็คเก็ตโครมฮาร์ดไนกี้ 480,000 สะสมกรุพระดังพรึบกรรมาธิการกฎหมายสภามีมติเสียงข้างมาก7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินณฤชาและมติเอกฉันท์เรียกอธิบดีมสว.เข้าแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้รัฐบาลยันให้อำนาจเต็มที่14นายอำเภอ3จังหวัดชายแดนใต้นำร่องขับเคลื่อนแก้ไขไฟใต้ทนายตั้มหวนคืนรัฐสภาในคราบยอดนักสืบเข้าให้ข้อมูลปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งผู้พิการ DSI หอบสำนวน 40,000 แผ่นสั่งฟ้องป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอร์เร็กพร้อมพวกรวม34รายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับไม่มีใครที่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ส่วนมากแล้วนี่คนที่สบายอยู่แล้วนี่มักจะคิดว่าตัวเองจะไม่ป่วยชีวิตเป็นในสิ่งที่เราเลือกชีวิตเป็นในสิ่งที่เราตัดสินใจครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราเป็นอัมพาตเนี่ยค่าใช้จ่ายในการแอดมิดหรือว่ารับเข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 200,000 บาทท่านผู้ฟังถ้าไม่มีเงิน 200,000 นี่รักษาไม่ได้เสียเวลาทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูปี 1-10 ปีเดือนหนึ่งก็จ่ายอย่างน้อย 10,000 บาทเพื่อฟื้นคืนสภาพฟื้นมาก็จะได้ประมาณสัก 50% ถึง 90% ไม่ถึง 100% นะครับไม่นับรวมงานที่เสียไปความทรงจำบางส่วนสุขภาพจิตใจที่ทรุดโทรมนะทั้งคนป่วยและคนดูแลถ้าเราเป็นโรคหัวใจขาดเลือดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะแอดมิดหรือว่ารับเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 300,000 ถึง 500,000 บาทท่านผู้ฟังร่างกายต้องฟื้นฟู1ปีถึง2ปีแล้วฟื้นมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับ 60 ถึง 90%ยิ่งถ้าไตวายนะครับถ้าไตวายเนี่ยค่าใช้จ่ายแอดมิดเนี่ย 100,000 ถึง 200,000 บาทฟอกไต2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เดือนหนึ่ง 20,000 30,000 บาทต้องจำกัดอาหารอย่างเคร่งครัดนะถ้าอาการหนักๆขึ้นมาน้ำก็ท่วมปอดหายใจเหนื่อยง่ายเพลียง่ายจนกว่าจะตายถ้าเป็นความดันสูงนะครับเบาหวานไขมันสูงกินยาไปตลอดชีวิตค่ายาเนี่ยตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนนะครับไม่รวมมะเร็งโรคเครียดซึมเศร้าและโรคอีกมากมายที่คนสมัยนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะพูดไปก็เหมือนขู่ท่านผู้ฟังคือผมไม่ได้ขู่ท่านผู้ฟังที่เล่าให้ฟังก็คืออยากให้บอกว่าให้ดูแลตัวเองก่อนที่เราจะป่วยหนักนะครับดูแลตัวเองให้ดีดื่มอาหารดื่มน้ำบ่อยๆจิบน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เป็นเวลาออกกำลังกายบ้างสำคัญที่สุดก็คือเรื่องออกกำลังกายนะครับเสียเวลาวันหนึ่งเอา1ชั่วโมงต่อวันนะครับปีหนึ่ง365ชั่วโมงนะครับเราก็จะจ่ายแค่ค่ารองเท้าค่าชุดหลักร้อยค่าหลักพันต่อปีคือเต็มที่ก็ไม่ถึงหมื่นแต่สิ่งที่เราได้ก็คือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นสมองมีความสดชื่นมากขึ้นอารมณ์ดีมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นมีความสุขหลับง่ายนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้ท่านผู้ฟังเลือกที่จะเป็นนะครับช่วงนี้ถ้าเรามีกำลังต้องออกกำลังกายอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังที่รักครับนะครับอย่ารอทำกายภาพตอนที่โรคต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสียตังค์แล้วก็ฝากเอาไว้นะครับตัวที่จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นฟูตัวเองได้ไวและเร็วขึ้นน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์มีคนโทรมาถามผมนะแล้วเยอะมากผู้พันไอ้น้ำมังคุดเนี่ยมันรักษาอะไรได้บ้างผมบอกมันไม่ใช่ยาแต่ตัวที่จะรักษาเราก็คือร่างกายของเราเองร่างกายของเรานะครับเป็นมีความฉลาดมีความสามารถเป็นสิ่งที่ฉลาดเป็นสิ่งที่มีความสามารถในการดูแลร่างกายรักษาตัวเองได้ดีที่สุดเก่งที่สุดท่านผู้ฟังที่รักครับแต่เราทำให้ร่างกายของเรานะลดศักยภาพด้อยศักยภาพลงมาเราต้องช่วยให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมมั่นใจว่ามันช่วยให้ร่างกายของเรานั้นนะได้ดูแลได้รักษาตัวเองนั่นก็คือน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ทีนี้ถ้าร่างกายมันดูแลรักษาตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็จะค่อยๆซ่อมแซมตัวมันเองได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันหนึ่งที่ผมเองมีความภูมิใจมากๆฝากไว้กับท่านผู้ฟังครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนี้เป็นเรื่องของนายสงวนครับนายสงวนหรือว่านายง้วนเนี่ยความจริงแกไม่ใช่คนยากจนข้นแค้นอะไรเลยที่เดินกระง่องกระแง่งอยู่ข้างถนนนั่นน่ะให้รถมอเตอร์ไซค์เฉียดไปเฉี่ยวมาแกไม่ได้มาหาความหวาดเสียวให้กระตุ้นตื่นเต้นแต่ประการใดแกมาหาซื้อกับข้าวไปกินครับมีหลายคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาดีเขาเป็นเจ้าของกิจการหลายอย่างโรงงานทำเครื่องหนังโรงงานอะไรสักอย่างที่ใช้แรงงานเด็กอะไรพวกเนี้ยนะหน้าตาเขาดีผิวขาวเตี่ยเขาเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยก่อนนี้อยู่ในกรุงเทพแถวบางลำพูแต่แล้วก็ย้ายออกมาอยู่ชานเมืองซื้อบ้านไว้หลายหลังอยู่เองบ้างให้เขาเช่าบ้างล้วนแต่บ้านเดียวราคาหลายล้านทั้งนั้นมีคนชื่นชมเขาว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมั่งมีเงินทองได้เร็วมากตั้งแต่อายุยังน้อยแต่บางคนก็กลด่าเขาว่าเป็นไอ้คนที่เอาเปรียบคนอื่นกดขี่คนงานกินแรงเด็กคนที่ด่าเขาส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในโรงงานของเขารู้เห็นพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างดีเอาเข้าจริงๆภายหลังก็ได้รู้กันว่าโรงงานเขาไม่ได้เปิดอย่างถูกต้องกรมแรงงานเข้าไปไม่ถึงมันไม่ใช่โรงงานใหญ่ตัวอะไรเขาทำเป็นเหมือนกับกิจการในครอบครัวมากกว่าแต่ว่าเขาทำหลายที่กระจายกันออกไปเขาคุมเองบ้างเมียเขาช่วยบ้างแล้วก็ยังมีคนที่เขาไว้วางใจอีก 2-3 คนคนงานรู้กันดีว่าเฒ่าแก่ของพวกเขาเป็นคนยังไงจะนินทารับหลังว่าทั้งเข็มทั้งงกเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวถ้ามีงานอื่นแล้วก็พวกเขาไม่อยู่หรอกแต่ว่างานมันหายากแล้วก็ไม่มีเวลาจะไปหาด้วยลงได้เข้าทำงานที่โรงงานของเฒ่าแก่งวนแล้วก็รับรองเวลาส่วนตัวจะหดหายไปเลยเขาไม่รับคนมีครอบครัวทำงานกับเขาเขาชอบคนโสดแล้วก็อายุไม่มากที่เขายอมจ้างคนมีอายุมีครอบครัวก็เฉพาะพวกช่างฝีมือเท่านั้นพวกนี้เขาค่อนข้างจะง้อแล้วก็เกรงใจแต่คนอย่างเฒ่าแก่งวนก็ไม่ใช่ว่าจะเกรงอกเกรงใจจริงๆเขาทำก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นวันหยุดเขาก็ไม่อยากให้คนงานหยุดเขาอยากให้ทำงานให้เขาเรื่อยไปตลอดเวลายิ่งดีใหญ่เขาจะได้งานมากๆส่วนค่าแรงเขาก็จ่ายให้ไม่ติดค้างเพียงแต่มันไม่มากมายน้อยกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำเขาก็อ้างว่ามีที่ให้อยู่ให้หลับให้นอนน้ำท่ามีอาบสบายๆไม่ต้องไปเช่าห้องเขาอยู่ให้มันเปลืองเงินถ้าเป็นวันหยุดใครหยุดก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าทำเขาก็จ่ายค่าแรงให้แต่ไม่ใช่2เท่านะจ่ายเท่าวันปกตินั่นแหละเขาอยากให้คนงานทำงานในวันหยุดด้วยใครไม่ทำเขาก็ไม่ว่าแต่เขาจะมองอย่างไม่พอใจแล้วก็เหม็นหน้าคนงานคนนั้นเหมือนกับจะหมายหัวไว้ว่าถ้าจะไล่ใครสักคนออกก็จะต้องเป็นไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวที่ไม่ยอมทำงานในวันหยุดคนงานก็หวาดผวากลัวตกงานก็ต้องเอาอกเอาใจเขาเค็มขนาดว่าเสื้อกางเกงของเขาหรือว่าของเมียไม่ใช้แล้วหรือว่าเก่าแล้วเขาก็เอามาขายให้คนงานแล้วก็หักเงินเอาจากค่าแรงหลายคนก็เห็นว่าเขาน่าจะให้คนงานฟรีๆไม่มีวันซะละคนงานรู้ดีว่ามันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดแม้จะเป็นสิ่งของที่เฒ่าแก่ไม่ต้องการก็ตามก็มีคนงานที่ซื้อของเขามาใช้บางคนก็ไม่เอาเขาก็ไม่ได้บังคับแต่เขาจะพูดว่าพวกลือทำไมรู้จักของดีอาซ้อเมียเฒ่าแก่ก็เป็นลูกจีนเหมือนกันแต่มีชื่อเป็นไทยชื่ออุไรวันนิสัยใจคอก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเฒ่าแก่หวนก็อย่างที่เขาว่าแหละผัวเมียมันก็พอๆกันสองคนนี้ไม่ใช่ว่าจะแก่เท่าอะไรเลยอายุอยู่ในวัยกลางคนเท่านั้นยังแลดูดีกันอยู่โดยเฉพาะอาซ้อของพวกคนงานเนี่ยอายุราวๆ40 ปีเป็นสาวใหญ่อวบขาวหน้าตาสวยแต่ชอบไปบ่อนเกี่ยวกับเรื่องใช้แรงงานเด็กเรื่องนี้คนรู้กันเป็นส่วนน้อยไม่ค่อยรู้กันเพราะเด็กไม่ได้มาพูดเหมือนคนงานผู้ใหญ่คนที่รู้เห็นเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังอย่างจริงจังไม่กล้ายืนยันเพราะกลัวจะมีความผิดไปด้วยฐานที่รู้เห็นแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เกรงข้อหาสมรู้ร่วมคิดเด็กๆเหล่านั้นมาจากต่างจังหวัดเขาไปหามาเองบ้างมีนายหน้าส่งมาให้บ้างเขากดขี่พวกเด็กอย่างแน่นอนให้ทำงานกันหลังกดหลังแข็งกว่าจะให้กินข้าวกินปลาสักมื้อหนึ่งเขาแยกคนงานเด็กออกจากคนงานผู้ใหญ่ให้ทำงานคนละที่มีคนคุมอย่างเข้มงวด ถ้าช่วงไหนงานเร่งๆเขาก็จะทำเป็นใจดีให้แม่ครัวชงโอเลี้ยงใส่กระติกใบใหญ่กินกันไม่อั้นคนงานก็กินกันกินกันแล้วไม่ง่วงนอนทำงานได้จนดึกดื่นยันสว่างแต่ว่าพวกเขาหารู้ไม่ว่าเฒ่าแก่แอบเอายาม้าใส่ลงไปในนั้นให้พวกเขากินกันก็คึกคักไม่ง่วงเหงาหาวนอนด้วยความเกลียดชังนายจ้างคนงานไปเขียนด่าไว้ในห้องน้ำที่ข้างฝาเขียนว่าไอ้หงวนงกมีคนงานไปบอกเฒ่าแก่เขาก็รีบเข้าไปดูอ่านข้อความแล้วโกรธหน้าแดงหน้าดำเข้าไปเอตโรก่นด่าคนงานเป็นการใหญ่แล้วก็ถามว่าใครเป็นคนเขียนยอมรับมาเสียดีๆนะเขาตะโกนไม่มีใครรับทำให้เขายิ่งโมโหจะถามอีกครั้งใครเขียนยอมรับจะไม่เอาโทษเงียบอีกตามเคยเขาก็ขุนเคืองเป็นที่สุดขู่จะตัดค่าแรงคนงานทุกคนแต่ถ้าใครรู้แล้วรีบบอกเขาเนี่ยเขาจะเอาค่าแรงส่วนที่ตัดนั้นไปเพิ่มไปกับคนที่บอกชื่อคนมือบอลถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่มีใครพูดอะไรเขาก็เรียกไปถามทีละคนตัวต่อตัวในห้องทำงานของเขาคาดคั้นยังไงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเขาก็หยิบสมุดที่คนงานเซ็นรับเงินค่าแรงมาเปิดพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนเมียเขาช่วยด้วยสองคนถกเถียงออกความเห็นกันง่วนอยู่ในห้องละนำสมุดเข้าไปเทียบกับลายมือบนฝาผนังห้องน้ำฝ่ายพวกคนงานก็ถามกันอยู่ว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนทำก็ไม่มีใครรู้เห็นเรื่องนี้แสดงว่าคนทำอาจจะทำคนเดียวไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยลายมือที่เสียงหวนดูก็ไม่พบว่าลายมือคล้ายคนไหนสงสัยมันจะใช่มือซ้ายเขียนเสียออกความเห็นเมียเขาก็เห็นพ้องด้วยเพราะถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องใกล้เคียงบ้างเขาออกจากห้องมาบอกกับคนงานว่าเอาเป็นว่าเขาจะตัดค่าแรงงานคนงานวันนี้ครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการลงโทษที่ไม่ช่วยกันสอดส่องดูแลที่ทำงานพวกคนงานพูดไม่ออกแต่พากันก่นด่าคนที่เขียนกันขลมไปหมดหลายวันผ่านไปเสียงหวนก็รู้ว่าใครเป็นคนทำเป็นแพะหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาปักใจเชื่อไปเลยว่าจะต้องเป็นไอ้หมอนี่ไอ้คนงานที่หัวแข็งคอยแต่จะงัดข้อกับเขาแล้วก็ไม่ยอมทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเอาเสื้อผ้าเก่ามาขายให้มันก็ไม่เหลียวแล
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สำคัญว่าจะมีทรัพย์มีเงินมากหรือน้อยแต่ที่สำคัญคือต้องใช้ให้น้อยต่างหากชีวิตนี้จึงจะมีเหลือมากกว่าขาดถ้าหากว่าต้องการใช้เงินมากเราก็ต้องหาเงินมากนะครับต้องหาให้มากขึ้นจึงจะใช้เงินมากได้แต่ถ้าเงินน้อยเราก็ต้องประหยัดมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงเศรษฐกิจอย่างนี้ภาวะอย่างนี้โควิดระบาดเนี่ยโอ้ต้องประหยัดกันมากๆเห็นใจทุกคนครับเงินทองฝืดเคืองสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับให้กำลังขอให้เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับความทุกข์เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องแบกรับมันรู้มันไปนะสุขมั่งทุกข์มั่งนี่ก็คือชีวิตจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่อยู่คู่ชาวไทยคู่คนไทยคู่พวกเรามานานหลายปีนะคนที่กินคนที่ดื่มนี่ก็น่าจะรู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงผมมั่นใจในสรรพคุณมากๆนะครับดื่มแล้วเป็นยังไงใครยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคิดจะดื่มไปถามคนที่เขาดื่มก่อนนะป้ากินแล้วเป็นยังไงลุงกินแล้วเป็นยังไงไปถามเขาดูนะหนูเป็นอย่างนี้กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ฟังให้ลองกินดูสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าลองทำดูกินดูถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคนหนึ่ง360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับสังเกตว่ามีกล่องสีน้ำเงินนะครับกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ในคนนี้ชื่อเมธาเป็นเด็กหนุ่มมาจากอีสานนิสัยเงียบๆขรึมๆพูดน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนไม่คบหาใครจริงจังเสียงโหนก็เรียกนายเมธาไปถามว่าเขาเขียนจริงหรือเปล่าเขาก็สายหน้าตอบไม่รู้เรื่องหรือสาบานได้หรือเปล่าผมกล้าสาบานนะไม่ต้องอ่ะออกไปเถอะผมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำแล้วทำไมมีคนมาบอกก็เขาแกล้งผมอ่ะไม่มีไม่มีใครแกล้งหรือทำตัวเองออกไปเสียไปให้พ้นแล้วไม่ต้องมาของานทำอีกนะเมธาก็เลยแบมือขอรับค่าแรงที่ติดค้างอยู่ไม่มีเอ้าทำไมจะไม่มีผมยังไม่ได้อีกตั้ง7วันนะขอผมเถอะเท่าแก่ไม่มีหรือไปเถอะเห็นเมธานั่งเฉยเขาก็เรียกคนงานชายให้มาช่วยกันจับเขาโยนออกไปให้พ้นคนงานก็มาช่วยกันแต่เมธาลุกขึ้นกวาดตามองพวกเพื่อนๆคนงานไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปเองเขายอมออกไปแต่เห็นชัดว่าเขาเจ็บใจมากแต่เขาก็ไม่ได้พูดจาด่าว่าใครเขาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าช้าๆไปกราบไหว้ศาลตรงทางออกทางข้างประตูเขาก็จุดธูปดอกเดียวคุกเข่าพนมมือปากขมบขมิบเพื่อนคนงาน3คนยืนคุมเชิงเขาอยู่ตามคำสั่งเท่าแก่เมื่อเขาไหว้เสร็จก่อนจะจากเพื่อนก็ถามว่าเอ็งขออะไรเจ้าที่เจ้าทางวะบ่าวะข้าเห็นเอ็งปากขมุบขมิบอยู่ตั้งนานข้าไม่ได้ขอแต่ข้าแช่งชักหักกระดูกไอ้โหนให้มันชิบหายวายวอดหมดเนื้อหมดตัวในปี2ปีนี้ด้วยเถอะเขายกมือไหว้ศาลท่วมหัวแล้วก็พละไปอย่างรวดเร็วคนงานกลับไปรายงานให้เสียงโหนรู้ว่าเมธาไปแล้วเขาถามว่ามันไหว้ศาลก่อนไปใช่หรือเปล่าคนงานมองหน้ากันคนหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้ไหว้ศาลงั้นมันทำอะไรเห็นมันจุดธูปมันจุดทำไมของมันผมก็นึกว่ามันจะไหว้ศาลร่ำลาแต่ไม่ใช่อ่ะแล้วมันทำอะไรวะผมไม่กล้าพูดอ่ะพูดมาเลยมันไหว้ยังไงมันจุดธูปสาบแช่งเท่าแก่ให้ชิบหายวายวอดหมดเนื้อหมดตัวครับตอบแล้วพวกเขาก็รีบเพ่นออกมาปล่อยให้เจ้านายนั่งหน้าเครียดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่คนเดียวเกี่ยวกับเรื่องข้อความในห้องน้ำในภายหลังก็รู้กันว่าเป็นฝีมือใครแต่รู้กันเป็นภายในหมู่คนงานที่สนิทกันมากไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะถึงหูเท่าแก่ได้ไม่ใช่คนที่ถูกไล่ออกอ่ะคนที่ไปกระซิบบอกเท่าแก่นั่นแหละคือตัวการสำคัญเป็นคนเขียนแล้วก็เลยถือโอกาสกำจัดนายเมธาไปให้พ้นเพราะว่าไม่ชอบหน้านายเมธามันชอบทำตัวแปลกกว่าคนอื่นไม่ยอมเข้าพวกเข้าฝูงมันไส้เกะกะลูกในตาก็เลยเขี่ยมันออกไปปีนั้นที่ฟองสบู่แตกเศรษฐกิจล้มคว่ำขมำหงายธุรกิจต่างๆล้มคลืนล่มจมไม่เว้นแม้แต่กิจการของเท่าแก่งหวนหนี้สินเกิดขึ้นลูกค้าไม่จ่ายค่าสินค้าที่ส่งไปแล้วเช็คเด้งไม่มีเงินเท่าแก่แทบคลั่งนะเครียดหนักไล่ตะเพิดคนงานออกไปหมดปิดโรงงานประสาทเสียไปพักใหญ่กว่าจะทำใจได้บ้างก็ต้องใช้เวลาบ้านช่องที่ซื้อเอาไว้ส่วนใหญ่ก็กำลังผ่อนส่งธนาคารก็ผลัดผ่อนกันวุ่นไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอมให้เขายึดขายก็ไม่มีคนซื้อมันก็แย่กันไม่ทั่วหน้าคนมีเงินเขาก็ไม่เอาเงินออกมาใช้กลัวจะไม่มีเงินสดฐานะทางการเงินของเท่าแก่ทรุดลงแต่ว่าลูกเมียที่ใช้เงินมือเติบพุ่มเฟือยกันจนเคยตัวไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเมียที่เคยไปบ่อนก็ยังแอบไปอยู่เวลาผัวเผลอส่วนลูกๆ กำลังวัยรุ่นก็ใช้เงินกันอุตลุดอยากได้โน่นอยากได้นี่ล้วนแต่ของดีๆแพงๆไม่ได้เห็นใจเตี่ยเลยฝ่ายเท่าแก่ก็หมุนเงินให้วุ่นสินค้าที่ตกค้างเก็บเอาไว้ไม่รู้จะไปส่งใครก็นำออกมาเปิดท้ายขายของตามตลาดนัดต่างๆจำพวกเข็มขัดรองเท้ากระเป๋าหนังก็พอได้เงินมาใช้กันไปสมองเขาตึงเครียดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ยังฝันแต่เรื่องหนี้สินมากล้นพ้นตัวดอกเบี้ยมันก็งอกงามไม่ยอมหยุดมีบ้านหลังหนึ่งที่ย่านพุทธมณฑลจะขายก็เสียดายจะให้คนเช่าก็เกรงเขาจะทำบ้านพังก็ได้แต่ขับรถไปดูเสร็จแล้วก็กลับไปนอนบ้านหลังเก่าบ้านหลังนี้มีคนอยากได้แต่เขาไม่ยอมปล่อยตั้งใจจะเอาไว้อยู่กับครอบครัวให้มีความสุขตอนซื้อใหม่ๆก็ตกแต่งหมดเงินไปเป็นล้านเขามีรถยนต์หลายคันรถตู้มีอยู่3คันขายไปแล้ว2คันเหลืออีกคันเขาบอกขายแต่พอมีคนจะซื้อเขาก็นึกเสียดายว่าคันนี้ยังใหม่มากอยากจะเก็บไว้ใช้แต่พอไม่มีเงินเข้าจริงๆเขาก็ตัดใจปล่อยไปต่อมาก็รถยนต์ขายไปเหลือไว้คันเดียวมอเตอร์ไซค์อีกคันเอาไว้ให้เมียไปซื้อกับข้าว เขาเครียดมากปวดหัวตลอดแต่ไม่ยอมไปหาหมอเขาคิดว่าหมอช่วยอะไรไม่ได้อย่างดีก็ให้ยามากินหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดอยู่ดีเพราะปัญหามันยังอยู่เขารู้ว่ามันปวดเพราะความเครียดแล้วก็นอนไม่หลับตาค้างตลอดคืนหลับลงงีบหนึ่งตอนเช้ามืดแล้วก็สะดุ้งตื่นเช้ามืดวันหนึ่งปวดฉี่งวงเงียลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเกิดลื่นเซถลาคว้าอะไรไม่ทันล้มโครมลงไปหมดสติแน่นิ่งไปเลยรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองแขนขาไม่เหมือนเก่าขยับยกไม่ได้เหมือนร่างกายตายไปซีกหนึ่งเขาได้แต่สงสัยว่านี่เขาเป็นอะไรพอดีได้ยินเสียงเมียปลอบใจอยู่ข้างเตียงไม่เป็นไรหรอกเฮียเดี๋ยวก็หายแต่เขารู้ว่านี่มันคืออัมพฤกษ์เส้นโลหิตฝอยในสมองเขามันแตกมันไม่เดี๋ยวก็หายอย่างที่เมียพูดนะแต่มันนานมากนานเหลือเกินแต่เมียก็ดีเอาใจใส่พยาบาลเขาเอาอกเอาใจเขาพากลับมารักษาตัวที่บ้านหาหมอนวดหมอจับเส้นเสาะหาหยูกยาต่างๆมาให้กินจนค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับที่ว่าดีนั่นก็ไม่ใช่ว่าเดินเหินคล่องแคล่วได้เหมือนก่อนแค่พอใช้ไม้เท้ายันๆไปได้บ้างมีคนบอกว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะเดินออกไปนอกบ้านได้คนเห็นไม่มีใครเชื่อว่านั่นคือเท่าแก่งวนคิดว่าเป็นคนอื่นทำไมผอมกระร่องอย่างนั้นก้าวเดินขยักขยักเวลาเดินทำไมจะต้องงอแขนยกมือเอาไว้ข้างหนึ่งเสื้อผ้าที่สวมก็กางเกงหูรูดขาสั้นเสื้อยืดคอกลมเก่าๆผมผ้าบางโกรนดูไปแล้วเหมือนคนปัญญาอ่อนเออยังไงไม่รู้เฮ้ยนั่นมันเท่าแก่งหัวหรือเปล่ามันนะเออใช่แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็อัมพฤกษ์ก็สิเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยหมดเนื้อหมดตัวแล้วบ้านช่องรถราหมดขายเอาเงินมารักษาตัวตอนนี้อาศัยบ้านเขาอยู่ขนาดนั้นเชียวเหรอน้อยคนจะเชื่อว่าชีวิตเขาจะตกต่ำย่ำแย่ขนาดนั้นแต่มันเป็นความจริงคนส่วนใหญ่เห็นแล้วก็สงสารเขาเออไม่น่าเลยเนาะไม่น่าคนเรานะไม่มีอะไรแน่นอนเลยรวยแล้วก็กลับจนได้ฮะแต่บางคนก็พูดว่าก็ทำเอาไว้ยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละมันหนีกรรมไม่พ้นหรอกเพื่อน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่ทางใต้เกือบสุดๆนะครับคือที่จังหวัดยะลาฟังเสียงคุณประสิทธิ์ซึ่งท่านก็อยู่ที่ร้านหมอนวดคนตาบอดดื่มน้ำมังคุดของเราพร้อมกันกับแฟนนะครับทั้งคู่นี่เป็นเส้นเลือดติดในสมองดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับหมอประสิทธ
3: ิ์โอ้ดีใจอย่างยิ่งเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ได้เจอเสียงผู้พันเสียดายไม่ได้เจอตัวจริงเสียงจริงครับผม
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วงนี้โควิดไปเยี่ยมกันไม่ค่อยได้ไม่สะดวกคุยโทรคุย
3: ใช่ครับปกติผมขึ้นไหว้ครูประจำทุกปีนี้ผมไม่ได้ไปเลยครับไอ้โควิดเนี่ยมีอะไรผมยินดีเต็มที่เลยครับผม
2: ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเป็นยังไงโทรมาถามว่าเป็นยังไงกินน้ำมังคุดแล้ว
3: อ๋อดีครับดีถึงได้กินมาตลอดเลยครับผม
2: เป็นอะไรหมอประสิทธิ์เป็นอะไรถึงมากิน
3: มันก่อนยังไงครับ
2: ก่อนกินเป็นอะไรก่อนกินอ่ะ
3: ก่อนกินมันเป็นเส้นเลือดสมองตีบครับผม
2: อาการมันเป็นยังไงเส้นเลือดสมองตีบ
3: อาการเส้นเลือดสมองตีบปั๊บนิ้วแขนข้างซ้ายจะชารู้สึกชาอะไรไปครับผมชาแล้วก็ไปกินยาที่โรงพยาบาลที่หมออกินยารับยาหาหมออยู่ตลอดก็อยู่อย่างนั้นชาไปถึงเท้าถึงไหล่ด้วย
2: โอ้เป็นมานานยังไงอ่ะ
3: ก็เป็นปีครับ
2: ครับ
3: เป็นปีแล้วครับผม
2: เป็นปีแล้วทีนี้อ๋อก็รักษามาเรื่อยๆมันก็ยังชาอยู
3: ่ก็ครับอยู่อย่างนั้นอาการอาจารย์คืออาการคือมันทรงตัวเรื่อยๆแบบนั้นครับผมพอดีมาได้ยินนี้ครับมาอยู่ที่ยะลาอะไรได้ยินโฆษณาจากหลูกแล้วอะไรพวกนี้ครับ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ก็ฟังรายการผู้พันทุกคืนเลยครับผม
2: ขอบคุณมากมาก
3: กันครับผมฟังจากก็ได้ยินอะไรมหาสารคามหรือใครที่รู้สึกชื่อที่อะไรจำไม่ได้โทรไปถามเขาบอกเบอร์น่ะก
2: ็
3: เป็นต้อหินหรืออะไรแล้วก็กินบอกว่าเออลองดูนี่สองคนมีกับเมีย
2: ครับผมกินแล้วเป็นยังไงบ้างกินแล้วเป็นยังไง
3: ทีแรกก็ไปสั่งมา3ขวด
2: ครับเอาเล่าให้ฟัง
3: ก็หมด3ขวดเออรู้สึกว่าอาการชาดีนะนี่เราเอ๊ะมันอุปทานหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเอ้าลองมาอีก3ขวดสามขวดเอออาการนั้นก็ดีเรื่อยๆตอนนี้อาการชานะวันรู้สึกว่ามัน แทบจะไม่มีแล้วนะ
2: กี่เปอร์เซ็นต์ถ้า101นี่มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หมดไปกี่เปอร์เซ็นต
3: ์เอาให้90แล้วกันครับผม
2: โอ้90ก็เอาแล้ว
3: ครับผมเพราะมันเรื่องจริงแล้วนี่เพราะผมเป็นคนพูดจริงนะพ
2: ู
3: ดจริงพูดถูกและถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจต้องขอประทาน
2: เพราะว่าพี่ประสิทธิ์นี่เป็นหมอนวดเนาะ
3: ครับผม
2: ร้านอยู่ตรงไหนพี่ร้านอ๋อหมอนวดตาบอดร้านอยู่ตรงไหนครับ
3: อยู่ถนนศิโรรถซอยภูมินรงค์อ่ะครับผม
2: ศิโรรถพอซอยเป็นร้านใช่มั้ยคนพี่เป็นหมอนวดเขารู้จักใช่มั้ยแถวนั้นคนชอบ
3: ครับผมครับผมคือหลายคนรู้จักครับรถตุ๊กตุ๊กไหนก็รู้จักหลายคนนะครับ
2: อ๋อ
3: ติดนวดแผนโบราณตาบอดยะลานี่น้องแพลวเคยมาเลยครับ
2: อ๋อครับผมตกลงกินไปกี่ขวดแล้วพี่ประสิทธิ
3: ์ตอนนี้สำหรับผมรู้สึกจะ10กว่าขวด15แล้วก็ตอนนี้สั่งมาเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนว่าเด้อเพื่อนกับอีกใจสั่งไปอีกลังนึงก็รวมแล้วทั้งที่เพื่อนสั่งทั้งที่ผมกินด้วยก็ประมาณ3ลังแล้วตอนนี้แต่ยังไม่หมดนะไอ้ลังสุดท้ายเพิ่งสั่งมาเมื่อวาซื้อเนี
2: ่ยแสดงว่าพูดตรงๆคือกินแล้วถูก
3: ครับผมครับผมหลายๆอย่างครับอาการที่มันไม่ค่อยหลับก็รู้สึกที่มันหลับหน่อยอาการเรียกคือพูดง่ายเหมือนรถนะครับถ้าไฟมันคล่องสตาร์ทติดง่ายน้ำมันเดินคล่องคนลักษณะนั้นรู้สึกว่ามันถ่ายคล่องเข้าห้องน้ำมันมันรู้สึก
2: ครับ
3: ไม่ค่อยจะฝืดเท่าไรด้วยครับผม
2: มันก็เริ่มดีขึ้น
3: ก็เดี๋ยวดีขึ้นหลายอย่างนะครับผมในนี้คิดกะว่ากินไปเรื่อย
2: ๆแล้วแฟนกินไหมแม่บ้านกินด้วยไหม
3: ครับทั้งสองคนครับทั้งสองคนเลยกินครับ
2: แฟนเป็นไรเขาถึงกิน
3: ก็แกก็ทำนองเดียวกันนี่ครับผมแต่แกหนักกว่าผมหน่อยตกตึกมาบ้างอะไรบ้างมันมาฝึกจับบ้างอะไรบ้าง
2: ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับหมอประสิทธิ์อายุ
3: นี่ครับตอนนี้เลข5โผล่แล้ว65ครับ
2: 65แล้ว
3: 64แล้วก็กำลังจะขึ้นเลข5เลยครับ
2: ครับแต่สังเกตมาก็คือกินแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้น
3: ครับผมใช่เลยครับเหมือนที่เขาว่าแหละแต่เราอาจจะไม่ดีทันตาเห็นเหมือนที่ว่าบางคน3ขวด2ขวดอะไรคือมันล้างเนื้อชอบล้างยาบางทีเราอาจจะธาตุแข็งหรืออาจมันดื้อยานะมันกินมาเยอะแล้วด้วยผมกินประจำครับก็นวดไปด้วยบีบเหยียบนั่นก็ไปภาษานะหลายๆอย่างมาบวกกันแต่ทั้งหมดแล้วมันก็อยู่นั้นแต่พอมาเจอน้ำมังคุดนี่มันความรู้สึกผิดปกติว่ามันดีขึ้นนี่มันช่วยหลายๆอย่าง
2: ดีใจด้วย
3: ครับ ดีใจครับผมก็ดีใจครับก็จะกินไปเรื่อยๆแหละครับ
2: ครับขอบคุณมากๆยังไงก็ผมขออนุญาตเอาเสียงพี่หมอประสิทธิ์ออกอากาศให้คนฟังเนาะเพราะว่าถ
3: ้
2: าคนสงสัยยังไงแบบไหนอยู่ยะลาก็ไปได้หมออะไรนะประสิทธิ์นวดหมอนวดคนตาบอด
3: ครับประสิทธิ์นวดแผนโบราณคนตาบอดซอยภูมินรงค์อ่ะครับ
2: ซอยภูมินรงค์ถนนศิโรรถจังหวัดยะลา
3: ครับครับในตัวเมืองเลยครับ
2: ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนฟังดูอยู่ใกล้ๆลองไปถามดูไปนวดไปอะไรนะครับถ้าถือว่าไปคุยกับพี่เขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะพี่เนาะ
3: ครับผมได้เลยครับยินดีครับมีอะไรได้ติดต่อนั่นพูดได้เลย
2: ขอบคุณมากๆเดี๋ยววันไหนถ้าผมไปยะลาผมจะแวะไปนวดพี่
3: ดีใจครับดีใจครับสาธุสาธุ
2: ก็ไปมาครับก็ไปมาอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะแวะไปนวดจะให้คุณแพลวพาไป
3: ก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ว่านะแล้วแต่ท่านแต่สำหรับผมเชื่อครับผมยืนยันได้เลยครับผมเชื่อเพราะเจอกับตัวเองผมเป็นคนชอบลองชอบอะไรด้วยเจอกับตัวเองเหมือนกันครับผมก็แบบประหยัดด้วยนั้นในครอบครัวกินแบบประหยัดกินได้ทั้งสองคนมันคุ้มน่ะมันคุ้มกับไอ้ที่ว่าเงินที่ว่าเราซื้อมากับไอ้ที่สิ่งที่เราได้มาเนาะผมว่ามันคุ้มนะครับผู้พัน
2: ครับ
3: ดีใจด้วยครับผู้พันที่มีอานิสงส์มหาศาล
2: คุ้มคุ้ม
3: ก็ขอให้ผู้พันดำเนินการนี้ไปนานๆแต่นานเท่านานนะครับได้ช่วยคนอีกเยอะแยะครับ
2: ตั้งใจทำให้ดีที่สุด
3: ความเจริญนะครับ
2: ครับคุณพี่ขอบคุณมากครับ
3: ครับเช่นเดียวกันครับผม
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: ท่านผู้ฟังเมื่อตอนที่คุณวันเพ็ญยังเป็นเด็กนี่อายุประมาณสัก8ขวบแกเป็นเด็กผู้หญิงที่แก่นแก้วแล้วชอบมีเพื่อนเล่นเป็นเด็กผู้ชายรุ่นเดียวกันเล่นลูกข่างหนังสติกลูกหินล้อต๊อกถอยกองแล้วก็เล่นต่อยมวยหรือไม่ก็ปีนป่ายอยู่ตามต้นไม้โหนจากกิ่งโน้นมากิ่งนี้ห้อยเอาขาหนีบไว้กับกิ่งไม้ก็ห้อยหัวลงปล่อยแขนลงมาแล้วก็แกว่งตัวโยนไปโยนมาญาติพี่น้องเรียกแกว่าไอ้หนุ่มเพราะว่าคุณวันเพ็ญนี่ชอบนุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็แต่งตัวเหมือนกับเด็กผู้ชายอีกชื่อนึงก็ชื่อไอ้ลิงเพราะว่าแกเกิดปีวอกด้วยคุณวันเพ็ญมีนิสัยไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายอะไรที่เด็กผู้ชายทำได้แกทำได้หมดบางครั้งก็มีการแข่งขันการเข็นลูกหินให้แตกโดยผลัดกันเอาลูกหินทั้งตัววางไว้ในแอ่งหลุมดินเหนียวแล้วก็อีกฝ่ายก็เอาลูกหินเวียงสุดมือสุดแรงจนกระทั่งลูกหินอีกฝ่ายหนึ่งแตกหรือไม่ก็ของตัวเองแตกซะเองที่บ้านของคุณวันเพ็ญรอบบ้านมีบริเวณบ้านสำหรับการเลี้ยงไก่บ้างเป็ดบ้างเอาไว้กินไข่แกต้องพายเรือไปซื้อรำข้าวที่โรงสีข้าวริมแม่น้ำมาคลุกกับผักแล้วก็เศษอาหารให้ไก่ให้เป็ดมันกินมีสิ่งหนึ่งที่แกแปลกกว่าใครๆเมื่อตอนเด็กๆ ก็คือได้ยินเสียงพระสวดครั้งใดนี่รู้สึกใจไม่สบายกระวนกระวายไม่อยากได้ยินไม่ชอบฟังเสียงพระสวดมนต์แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวนะมีความรู้สึกไม่ชอบเสียงพระสวดมนต์เอาอย่างมากๆช่วงเวลาปิดเทอมแกก็ยิงนกตกปลาหาบาปใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างชนิดไม่รู้ดีรู้ชั่วเอาจริงๆเลยแต่ว่าแกรักสุนัขมากเลี้ยงอย่างรักแล้วก็ห่วงใยมากเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอตามคลินิกพอครบปีก็พาไปฉีดยากันโรคสุนัขบ้าแล้วครั้งไหนที่สุนัขที่เลี้ยงไว้ตายลงแกก็ต้องร้องไห้อย่างหนักเป็นวรรคเป็นเวรทุกครั้งไปจนปัจจุบันนี้เลิกเลี้ยงสุนัขเด็ดขาดเพราะว่าไม่อยากจะร้องไห้เพราะมันต่อไปอีกแล้วแต่ก็เอาเศษอาหารที่เหลือคลุกใส่จานตั้งไว้นอกรั้วบ้านให้หมาจรจัดมันได้กินเมื่อเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็มักจะถามแกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรในความรู้สึกของเด็กอายุ10ขวบนั้นแกก็อยากจะเป็นครูหรือไม่ก็อยากจะบวชชีแกชอบชุดขาวของแม่ชีมากแล้วก็ชอบศีรษะโล้นๆที่ไม่มีผมรู้สึกในยามเด็กว่ามันช่างงดงามมากแม่ชีในสายตาและความรู้สึกของแกแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่ได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจก็จะเป็นแม่ชีให้ได้เพราะว่าในวัยเด็กนั้นแกไม่สนใจเรื่องรักๆใครๆการครองเรือนคือไม่มีความคิดอย่างนี้อยู่ในสมองเลยว่าเราต้องแต่งงานแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเนี้ยมีความคิดแค่สองสิ่งก็คือบวชชีหรือไม่ก็เป็นครูเท่านั้นแหละวันหนึ่งเพื่อนที่บ้านอยู่ในสวนก็ให้กระแตมาตัวหนึ่งมันเชื่องไม่กัดเลยชอบซุกตามซอกคอแล้วก็ตามเสื้อผ้ากลางคืนก็นอนบนที่นอนกับแกด้วยพอคืนวันที่4ตอนเช้ามืดแกก็ตื่นมองหากระแตก็เห็นมันนอนตายอยู่บนที่นอนปากควันเหยินออกมา2ซี่หน้าสาเหตุก็เพราะว่าแกหลับแล้วก็นอนดิ้นไปทับมันตายแกก็ร้องไห้เสียใจมากขุดหลุมหาดอกไม้มาโรยแล้วก็กล่าวคำขอโทษตามประสาเด็กก็ทำให้เศร้าซึมไปหลายวันเมื่ออายุมากขึ้นความเข้มแข็งแกร่งกล้าวก็มีมากขึ้นในจิตใจตอนเช้าของวันหยุดไปโรงเรียนแกก็จะคอยจับหนูตัวเล็กๆที่มันตกลงไปในถังรำข้าวครั้งละตัว2ตัวเสร็จแล้วก็เอาผ้าหนาๆตะครุบไว้ห่อให้แน่นขุดหลุมพอลึกแล้วก็เอาหนูใส่ในห่อผ้าเนี่ยใส่ลงไปในหลุมทั้งห่อเลยแล้วก็กลบดินฝังอัดดินจนแน่น แต่ถ้าจับหนูตัวใหญ่ๆได้คือใช้กรงดักตอนเช้าเนี่ยมันจะวิ่งพล่านอยู่ในกรงก็ยกกรงมาที่ริมคลองแช่กรงหนูลงมาในคลองจนพรายน้ำขึ้นปุดๆสักพักยกขึ้นดูมันตายแหงแก่ไปแล้วตอนนั้นแกไม่มีความรู้สึกสงสารหรือว่าเวทนาพวกสัตว์ที่แกเกลียดนี่เลยแกก็จะแบ่งแยกสัตว์แต่ละชนิดเลือกรักเลือกเกลียดเป็นชนิดชนิดไปวันเพ็ญเป็นเด็กที่แข็งแรงมากสามารถตักน้ำใส่ตุ่มได้วันหนึ่ง 3-4 ตุ่มโดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากมายอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยวันเวลาก็ล่วงเลยมาอีกประมาณปีหนึ่งต่อมาอายุของแกประมาณสัก 14-15 ปีวันหนึ่งแกเป็นหวัดตามปกติก็เคยเป็นอยู่แล้วนานๆครั้งแต่ว่าครั้งที่เป็นเนี่ยเป็นหน้าหนาวที่บ้านของแกอากาศไม่หนาวมากอ่ะเย็นสบายดึกของคืนวันหนึ่งแกก็อึดอัดคัดจมูกหายใจไม่ออกก็ลุกขึ้นนั่งรู้สึกเหนื่อยแน่นหน้าอกเหนื่อยเหมือนกับไปวิ่งมาไกลๆแล้วก็ไม่ยอมหายแกก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้นอนเลยจนรุ่งเช้าแม่ของแกก็พยุงไปหาหมอเพราะว่าแกเหนื่อยหอบจนหมดแรงเบ้าตาลึกโหลเขียวช้ำหมอตรวจอาการแล้วก็ถามถึงอาการแล้วก็บอกว่าแกเป็นโรคหืดให้ยามาทานแล้วก็ฉีดยาให้ระยะแรกๆที่เป็นนะมักจะเป็นบ่อยมากจนสุขภาพร่างกายทรุดโทรมลงมากกีฬาที่เคยเล่นก็เล่นไม่ได้กลายเป็นคนขี้โรคอ่อนแอแม้แต่เดินเร็วๆก็เหนื่อยแล้วก็หอบจนเกิดความท้อแท้ใจบางคืนก็หอบเหนื่อยนอนไม่ได้ก็มายืนก้มโค้งตัวที่ระเบียงบ้านร้องไห้มองดูพี่ๆน้องๆซึ่งนอนหลับกันสนิทอย่างมีความสุขก็ยิ่งทำให้เกิดความน้อยใจในตัวเองสุขภาพร่างกายแย่ลงทุกวันสุขภาพจิตก็ทรุดลงตามร่างกายไปด้วยแกก็ทนทุกข์ทรมานกับโรคในร่างกายนี้เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วการเวลาที่ล่วงไปอายุที่มากขึ้นทำให้แกได้รู้เห็นความจริงมากขึ้นรู้ผลกรรมของตัวเองที่ได้ก่อไว้ได้เห็นการตายการจากไปของพ่อของพี่สาวที่รักของแกที่ได้ตายจากไปตั้งแต่ยังสาวทำให้แกเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยเกิดมาทำไมนะโง่จริงๆที่เกิดมาเกิดมาแล้วก็ตายระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ก่อเวรก่อกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันแกก็เริ่มสนใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแกถามตัวเองอยู่เสมอว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่ใช่ความสุขจอมปลอมที่ล้อมรอบตัวอยู่เวลานี้ซึ่งมันสุขสุขดิบดิบเดี๋ยวดีใจหัวเราะเสียใจก็ร้องไห้เหมือนกับคนบ้าความสุขสงบที่แท้จริงอยู่ไหนก็อยากจะเจอจริงๆชนิดไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโลภโกรธไม่มีหลงอะไรอย่างเงี้ยแกก็หันมาศึกษาทางหนังสือต่างๆหลายอาจารย์ก็มีทางปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์เมื่อก่อนนี้แกก็ยึดสามีเป็นที่พึ่งทั้งใจทั้งกายแต่รู้แล้วว่าเป็นการยึดมั่นที่ผิดสามีไม่ได้ช่วยให้จิตใจอันล้ำลึกสุขสงบแท้จริงเลยแกต้องการความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบหรือว่าความสุขจอมปลอมสุขที่ไม่เที่ยงแท้นั้นไม่ต้องการแล้วทุกวันนี้แกก็ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเวลามีเหตุการณ์ทางโลกมากระทบจิตใจแกก็จะไปที่หิ้งพระไปกราบพระพุทธรูปแล้วก็ร้องไห้กับท่านว่าเกิดมานี่มันลำบากเป็นทุกข์จริงหนอร้องไห้พอคลายแล้วก็ระลึกถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นของทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเรามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปตามสภาพของมันพยายามตัดในคำพูดของคนอื่นไม่เก็บเอามาคิดเป็นอารมณ์แม้แต่ตัวต้องตายแล้วทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละก็ขอตั้งจิตไว้มั่นจะไม่กลัวความตายเมื่อมันมาถึงแล้วก็ยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระนิพพานเป็นที่พึ่งที่ไปการเกิดไม่ขอต้องการอีกแล้วแกก็ขอชดใช้กรรมที่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ทนทุกข์กับโรคภัยในกายมาตลอดนะทีนี้ปัจจุบันเมื่อจิตของแกดีขึ้นและการได้ไปทำบุญที่วัดการให้ทานทั้งเงินและเสื้อผ้าแก่คนอื่นปรากฏว่าอาการหอบหืดของแกน้อยลงอย่างมากนะเว้นระยะการหอบเป็นเดือนเป็นปีบางทีถ้ามีอาการหอบพอได้กินยาก็หายแล้วก็สบายดีโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกับสมัยก่อนที่ยังไม่หันหน้าเข้าวัดแกบอกว่านี่คือหนี้กรรมที่ไม่ต้องรอชาติหน้าแกกำลังใช้หนี้กรรมอยู่แล้วในชาตินี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับ ทุกคนเกิดมาในโลกนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องการคล้ายๆกันนะครับไม่แตกต่างกันนั่นก็คืออยากจะมีอายุยืนนะไม่ว่าผมหรือว่าท่านผู้ฟังรับรองนะถ้าอยู่ได้ถึง100ปีก็อยากจะอยู่มีพระรูปหนึ่งนะครับท่านอายุยืนถึง98ปีท่านจึงมรณภาพท่านมีเคล็ดอย่างไรนะครับมีเคล็ดลับอย่างไรชีวิตท่านถึงอยู่ได้นานขนาดนั้นท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านมีดีก็คือท่านมองโลกในแง่ดีมีดีอยู่หลายอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนสรรเสริญท่านเนี่ยท่านมองโลกในแง่ดีมากครับท่านผู้ฟังหักหอกเป็นดอกไม้นะครับสุขทุกข์ท่านถือว่าอยู่ที่มุมมองของคนเรานะครับอยู่ที่วิธีคิดคิดบวกเรื่องออกมาก็เป็นบวกคิดลบเรื่องออกมาก็เป็นลบหลวงพ่อรูปนี้ทางอีสานเขาเรียกท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะนะดีเนาะนะคือเป็นคำอุทานดีเนาะดีมากดีจังนะถ้าเป็นภาษาไทยดีจังแห่งวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดอุดรธานีซึ่งท่านมองโลกในแง่ดีไม่เคยจับผิดใครไม่เคยว่าใครนะเจอปัญหาอะไรอะไรก็พูดว่าดีเนาะจนกระทั่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีซึ่งแปลว่าพระเทพวิสุทธาจารย์ผู้มักกล่าวคำที่เป็นธรรมว่าสาธุหรือดีเนาะหลวงพ่อดีเนาะนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีที่ใครๆก็รู้จักท่านมีลูกศิษย์ลูกหาผู้เคารพนับถือทั่วประเทศมีเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีและการประพฤติปฏิบัติตนของหลวงพ่อที่เล่าขานกันมามากมายหลายเรื่องเช่นมีผู้เล่าว่าวันหนึ่งโยมานิมนต์ท่านไปเทศที่บ้านบอกท่านว่าจะมารับแต่เช้าหลวงพ่อท่านก็นั่งรอจนสายโยมก็ไม่มาสักทีหลวงพ่อก็ว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันเนาะเราฉันข้าวของเราดีกว่าพอเริ่มฉันข้าวไปได้ไม่กี่คำโยมก็มารับพอดีกราบกรานขอโทษที่มาช้าเหตุเพราะว่ารถมันเสียหลวงพ่อท่านก็วางช้อนเออไปฉันที่งานก็ดีเนาะท่านก็พูดอย่างนี้ดีเนาะพอนั่งรถไปได้สักพักเครื่องรถก็ดับอีกคนขับก็บอกว่ารถเสียครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าดีเนาะจะได้หยุดชมวิวพอซ่อมรถไปได้สักพักไอ้คนขับมันก็ออกปากวานหลวงพ่อช่วยเข็นรถให้หน่อยเนี่ยชายพระคือความจริงหลวงพ่อท่านก็แก่ข้าก็ฉันได้ไม่กี่คำแต่ท่านก็ยิ้มนะบอกว่าเออดีเนาะมันได้ออกกำลังกายแล้วท่านก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถจนวิ่งได้พอไปถึงบ้านงานมันก็เปลยเวลาเที่ยงเลยเที่ยงพอดีหมดเวลาฉันอาหารไปแล้วท่านผู้ฟังก็เป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าวเจ้าภาพก็ร้อนใจคือเลยเวลามาเยอะท่านก็บอกว่าเออดีเนาะจะได้ฝึกความอดทนสักพักก็ได้เวลาเทศเพราะไปถึงเกือบบ่ายโมงก็นิมนต์ท่านขึ้นเทศทันทีท่านก็บอกเออดีเนาะมาถึงก็ได้ทำงานเลยเนี่ยคือท่านพูดเป็นบวกกับท่านผู้ฟังพอหลวงพ่อท่านพูดเสร็จท่านก็ขึ้นธรรมาสน์เทศจนจบมีคนชงกาแฟถวายแต่เผลอตักเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อจิบกาแฟไปคำหนึ่งก็บอกโยมว่าเออดีเนาะดีแล้วก็วางไว้ทีนี้ธรรมเนียมของหลวงพ่อครั้งครั้งเนี่ยเวลาท่านฉันอะไรลูกศิษย์ก็อยากได้บ้างว่ากันว่าเป็นสิริมงคลดีนักนะครับรอกันเป็นแถวคือของเป็นเดนนะท่านผู้ฟังลูกศิษย์คนแรกดื่มกาแฟก็พ่นพรวดออกมาเข้มปีเลยหลวงพ่อนะฉันเข้าไปได้ยังไงหลวงพ่อท่านก็ตอบว่ามันก็ดีเนาะเออฉันกาแฟนั้นหวานมานานแล้วเนี่ยนานๆจะได้ฉันเค็มมันก็ดีเหมือนกันดีเนาะนี่หลวงพ่อท่านก็พูดอย่างนี้คือไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกลมจะแรงน้ำจะท่วมคนจะด่าหลวงพ่อท่านมองในแง่ดีหมดท่านผู้ฟัง
2: ขนาดมีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งทำผิดถูกจับไปติดคุกท่านก็พูดว่ามันก็ดีเนาะมันจะได้ศึกษาชีวิตคนเคารพนับถือหลวงพ่อท่านมากท่านผู้ฟังครับมีคนถวายของใช้ท่านเยอะแยะในกุฏิหลวงพ่อจึงมีข้าวของเงินทองที่ล่อตาโจรก็ดูเหมือนหลวงพ่อท่านก็ไม่ค่อยสนใจวัตถุรอบกายท่านเท่าไหร่วันหนึ่งหลวงพ่อก็ถูกโจรใจโหดซึ่งหลวงโจรคนนี้นี่ตามประวัติว่าปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์มามากมายถือปืนบุกเข้าประชิดตัวหลวงพ่อบนกุฏิพร้อมทั้งประกาศว่านี่คือการปล้นอย่าได้ขัดขืนนะหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ยิ้มกับโจรด้วยอารมณ์ดีไม่มีอาการสะทกสะท้านนะท่านกล่าวกับโจรอย่างนิ่มนวลว่าเออปล้นก็ดีเนาะโจรก็ชักแปลกใจในคำพูดของหลวงพ่อก็เลยถามว่าถูกปล้นทำไมว่าดีล่ะหลวงพ่อหลวงพ่อดีเนาะก็ตอบว่าทำไมจะไม่ดีล่ะข้าต้องทนทุกข์ทรมานเฝ้าสมบัติบ้าๆพวกนี้มาตั้งนานแล้วเองเอาไปเสียให้หมดข้าก็จะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอีกโจรก็ขู่ท่านอีกเอ้หลวงพระองค์นี้มองโลกในแง่ดีไม่ใช่ปล้นอย่างเดียวฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยเพื่อปิดปากเจ้าทรัพย์หลวงพ่อท่านก็ตอบอีกฆ่าก็ดีเนาะโจรแปลกใจจึงถามว่าถูกฆ่ามันดียังไงล่ะหลวงพ่อฆ่าน่ะมันแก่แล้วตายเสียได้ก็ดีจะได้ไม่ทุกข์ร้อนทรมานอะไรโจรเขารู้สึกอ่อนใจเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฆ่าหรอกหลวงพ่อท่านก็พูดเออไม่ฆ่าก็ดีดีเนาะทำไมฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีอีกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าการฆ่าพระนี่มันเป็นบาปมันจะต้องชดใช้เวรทั้งชาตินี้ชาติหน้าอย่างน้อยตำรวจเขาก็ต้องตามจับเองติดคุกติดตารางหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายตายแล้วก็ยังตกนรกอีกโจรก็เลยเปลี่ยนใจถ้าอย่างนั้นผมไม่ปล้นหลวงพ่อละไม่ปล้นก็ดีเนาะคือมีผู้เล่าต่อนะครับบอกว่าในที่สุดโจรคนนั้นก็สำนึกบาปเข้ามอบตัวกับตำรวจพอพ้นโทษออกมาก็ขอให้หลวงพ่อนั้นท่านบวชให้บำเพ็ญศึกษาภาวนาตลอดมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยมีคนให้ฉายาทั้งจังหวัดอุดรธานีว่าหลวงพ่อดีเนาะมาจนทุกวันนี้หลวงพ่อดีเนาะนี่เดิมท่านชื่อว่าบุปลัดกองนะครับเกิดที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2415พออายุได้22ปีท่านก็ได้บวชเป็นสัมมาเนนที่บ้านโนนสว่างอายุ19ปีครอบครัวของท่านก็อพยพมาอยู่จังหวัดอุดรธานีพออายุ22ปีท่านก็ได้บวชเป็นสัมมาเนนที่จังหวัดอุดรธานีและอีกหนึ่ง
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: มิโน่ลาย07
7: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ทั้งกับปุ๋ยแล้วก็มา

0: อนมาพ่นบำรุงใบ
1: พอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่ง

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันมีอาหารชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอาหารต้องห้ามไม่ควรนะครับกินแต่เพียงน้อยๆไม่กินได้ก็ดีบางทีจะทำให้สมองพังนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอาหารทะเลบางชนิดนะครับเช่นกุ้งนี่ส่วนมากจะมีสารปลอดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาหารทะเลที่มีสารปนเปื้อนนะครับต้องดูนะครับบางทีเขาเอาปลอดยัดใส่หัวแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้ผลกระทบกับสมองนอกจากจะเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยสมองก็มีผลกระทบด้วยพวกไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวก็คือน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนเข้าไปนี่ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดคืออาหารในร้านสะดวกซื้อกินง่ายนะครับอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็เป็นขนมปังอาหารที่ทำจากขนมปังที่ย่อยมาแล้วอย่างนี้ครับไม่ค่อยดีแล้วก็อาหารที่แปรรูปขนมกรอบๆทั้งหลายที่อยู่ในถุงในร้านนี่ครับมีโซเดียมสูงจะทำให้สมองขุ่นมัวรวมทั้งมีผลต่อระดับความดันโลหิตนะครับอันนี้คือเป็นอาหารที่ไม่เหมาะเราอายุมากนี่ควรกินอาหารที่มีแปรรูปน้อยๆนะครับ

0: กินผักสดสดกินพืชสดสดกินอาหารที่ทำใหม่ๆอันนี้จะทำให้เราสุขภาพดีครับท่านผู้ฟังผักนี่ยิ่งเด็ดมาใหม่ๆยิ่งดีท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดผมเล่าเรื่องของผู้ที่ระลึกชาติได้มาเป็น10รายแล้วแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือเรื่องของพระเทพสุทธาจารย์นะครับเจ้าอาวาสองค์แรกวัดวชิราลงกรณ์ที่ว่าท่านสามารถระลึกอดีตชาติได้เรื่องชาติหน้าหรือว่าปรโลกเนี่ยบุคคลผู้ตายแล้วเกิดและระลึกชาติได้นั้นเท่าที่ปรากฏเป็นส่วนใหญ่หลังจากสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณจะละสังขารไปเกิดเป็นสัมภเวสีหรือว่าโอปาติกะระยะหนึ่งจากนั้นจึงจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาตามบุพกรรมของตัวเองแต่สำหรับบุคคลผู้ระลึกชาติได้ท่านนี้นับว่าแปลกกว่ารายอื่นเพราะว่าเมื่อตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นลูกชายของน้องสาวตัวเองแสดงให้เห็นว่าบุพกรรมซ้ำซ้อนร่วมกับน้องสาวในอดีตชาติแต่ปางก่อนหลายภพหลายชาติยังดำรงอยู่ท่านผู้นี้คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์ท่านได้บันทึกเรื่องตายแล้วเกิดระลึกชาติได้เนี่ยถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์มีรายละเอียดว่าอันที่จริงเรื่องชาติหน้าหรือที่เรียกว่าปรโลกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเรานี่เองคือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่น่าสงสัยอะไรในทางพระพุทธศาสนาสำหรับบางท่านที่ไม่สงสัยนะแต่ส่วนผู้ที่ยังสงสัยเอาจริงๆยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ด้วยแล้วเกือบจะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันก็ยังสงสัยอยู่ท่านเจ้าคุณท่านเขียนไว้ว่าทุกสิ่งในพิภพของเรานี้ตลอดจนไปถึงพิภพอื่นด้วยล้วนแต่ก่อขึ้นมาจากสังขารคือส่วนผสมทั้งนั้นแต่ก่อนนี้ไม่รู้ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารามันทำให้เกิดสังขารสังขารทั้งหลายเกิดมาเพราะอวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยแต่ก่อนนั้นไม่รู้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สุดอยู่เพียงความไม่รู้จะค้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละนะและเมื่อได้ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนผสมแล้วนั่นแหละส่วนผสมนั้นได้ไปทำหน้าที่ผสมกับส่วนอื่นต่อไปอีกจนไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ได้ว่าส่วนไหนต่อส่วนไหนยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลเต็มจักรวาลไปหมดนะอวิชชากับสังขารบวกกันอีกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพวิจิตพิสดารแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่ากลัวน่าหวาดเสียวเพราะว่าเหตุแห่งฤทธิ์เดชแห่งส่วนผสมนี่เองนะเมื่อส่วนผสมได้ถูกส่วนก็เกิดธาตุรู้ขึ้นมาที่เรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณเกิดมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยเหมือนกับการต่อยเหล็กไฟกับหินก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเหล็กก็เย็นหินนั่นก็ไม่ร้อนพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีไฟอยู่ข้างในนั้นเพราะเตโชธาตุไม่ปรากฏในสิ่งทั้งสองนั้นเลยแต่ครั้นกระทบกันเข้าเท่านั้นก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาย่อมแสดงว่าเกิดจากพลังงานคือการกระทบที่เรียกว่าสังขารคือส่วนผสมนั่นเองจะผสมจากสิ่งไหนส่วนไหนก็ตามเมื่อเกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะร้อนเหมือนกันหมดชั้นใดก็ดีเมื่อสังขารเป็นปัจจัยก่อตัวเป็นวิญญาณขึ้นมาแล้วจะเป็นวิญญาณของพระอริยเจ้าวิญญาณเทวดาวิญญาณมนุษย์วิญญาณสัตว์เดรัจฉานก็มีลักษณะรู้เช่นเดียวกันแต่ต่างว่าแรงหรืออ่อนมากหรือน้อยไปตามวิวัฒนาการของส่วนผสมเท่านั้นเองเช่นบุคคลบางคนในบางคราวรู้สึกเคลิบเคลิ้มความรู้สึกไม่ค่อยสมบูรณ์บางคราวก็แจ่มใสเต็มภาคภูมิและเมื่อวิญญาณธาตุคลายตัวบุคคลก็รู้สึกเคลิบเคลิ้มเมื่อวิญญาณรวมตัวบุคคลก็รู้สึกสมบูรณ์นะเมื่อปฐมวัยคือตอนที่เป็นเด็กการรวมตัวของรูปและอรูปนี้ยังไม่เต็มที่สัตว์บุคคลก็อ่อนต่อเมื่อรูปธาตุนามธาตุรวมเต็มที่แล้วในมัชฌิมวัยวัยกลางคนเนี่ยสัตว์บุคคลทั้งปวงจะสมบูรณ์เต็มภาคภูมิเข้มแข็งเสร็จแล้วรูปธาตุนามธาตุคลายตัวสัตว์ก็งอมแก่ชรา อนนี้สัตว์บุคคลไม่พอเจ็บก็เจ็บไม่พอจะป่วยก็กลับป่วยการที่ได้เคยทำคำที่เคยพูดเรื่องที่เคยคิดได้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแต่ก่อนมาก็ไม่สามารถจะทำได้พูดได้แคล่วคล่องเหมือนกันหนักเข้าก็ทำไม่ได้เลยพูดไม่ได้คิดไม่ได้แล้วในที่สุดสัตว์บุคคลก็ตายเมื่อตายรูปธาตุนามธาตุก็สลายไม่ก่อตัวขึ้นมาใหม่วิวัฒนาการเป็นส่วนผสมเพิ่มเริ่มต้นอีกเป็นลำดับใหม่ไปอีกในระยะที่ตายและสังขารอยู่ในระหว่างวิวัฒนาการส่วนผสมมีคติที่เปรียบได้เหมือนกับผู้ที่โดยสารไปกับเรือใหญ่เดินทางไปในทะเลมหาสมุทรบรรดาผู้โดยสารแต่ละคนนั้นต่างก็มีสัมภาระติดตัวกันไปบางคนก็มีเครื่องเหล็กเป็นโลหะมีน้ำหนักบางคนก็มีสัมภาระมีน้ำหนักเบาเป็นที่นอนหมอนมุ้งเป็นนุ่นเป็นสำลีบางคนก็มีลูกโป่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรืออับปางลงผู้ที่มีสัมภาระหนักมากก็จมลงสู่พื้นทะเลมีสัมภาระน้ำหนักน้อยก็ลอยไปตามผิวน้ำที่เป็นนุ่นหรือสำลีก็หรือลูกโป่งสวรรค์ก็ลอยไปบนอากาศคติของบุคคลเราก็เหมือนกันคือผู้ที่สร้างแต่กรรมทำแต่บาปก็ตกนรกหมกไหม้ไปผู้ที่สร้างกรรมทำบุญดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็อยู่ในโลกนี้ส่วนผู้ที่สร้างแต่คุณงามความดีก็ไปสู่สวรรค์คนที่อาสวะสิ้นแล้วก็ไปนิพพานไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนกับผู้ที่ต้องโทษถูกคุมขังหรือว่าถูกกักบริเวณอยู่ในเรือนจำถูกลงทันต่างๆนั้นไม่ใช่อยู่ๆตำรวจหรือว่าเจ้าพนักงานกรมไหนเขาจะมาจับกุมไปคุมขังทีเดียวก็ไม่ใช่เขาจับกุมเฉพาะผู้ที่ทำผิดเท่านั้นไปลงโทษตามโทษานุโทษทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องโทษเมื่อนั้นเป็นอันว่าจะทำผิดแล้วเป็นต้องโทษทุกทีแล้วโทษนี้ก็จะไม่ใช่อยู่ก็จะมีมาเองมีขึ้นตามที่ผู้นั้นได้กระทำขึ้นในลักษณะเดียวกันฝ่ายที่ท่านได้ดิบได้ดีก็เหมือนกันคือไม่ใช่อยู่ๆก็จะได้ดิบดีขึ้นมาเองเป็นชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกผู้ที่ได้ดิบได้ดีส่วนล้วนแต่ได้ทำคุณงามความดีมาทั้งนั้นพอที่จะได้ยศเหล่านั้นมาทางคณะสงฆ์ก็เหมือนกันมีองค์ไหนบ้างที่อยู่ๆก็ได้นักธรรมตรีนักธรรมโทเอกปริญญา3ปริญญา4หรือได้รับสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณเจ้าคณะอยู่ๆก็ได้มาไม่มีหรอกท่านเหล่านั้นล้วนแต่ได้สร้างคุณความดีมามากพอที่จะได้รับผลของความดีต่างๆเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็เราท่านที่ปรากฏตัวตามสภาวะเป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆก็จะได้มาเป็นอยู่ทุกวันนี้เลยทีเดียวขอได้โปรดพากันนึกย้อนหลังไปดูตัวท่านเองสักหน่อยก็จะพบว่ากว่าท่านจะรักษาตัวและชีวิตของท่านมาได้จนถึงบัดนี้เนี่ยต้องใช้ความอุตสาหะเท่าไหร่กว่าจะอ่านออกเขียนได้ต้องผ่านเวลามาเท่าไหร่จนกว่าที่จะผ่านมาได้เป็นอย่างปัจจุบันนี้อีกเท่าไหร่นะ
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดอร่อยผลิตจากเนื้อมังคุดธรรมชาติผสมสมุนไพรเข้าไปอีก24ชนิดพอดีคำว่า24ชนิดอย่าคิดว่ามันเยอะมันจะดีท่านผู้ฟังสมุนไพร50 60 70 80ชนิดมันจะดีไม่ใช่นะครับร่างกายไม่ใช่ที่จะของที่จะไปรับอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นถึงจะมีมากชนิดน้อยชนิดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความพอดีพอเหมาะความเหมาะเจาะต่างหากเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสมุนไพรมันมากเกินไปเนี่ยมีปัญหากับไตท่านผู้ฟังมีปัญหากับตับเพราะไตเนี่ยทำหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับทำหน้าที่ขับของเสียที่ไม่ละลายน้ำออกจากร่างกายพอมันตกค้างมากๆตกค้างมากๆตับมีปัญหามีเคมีมีไขมันไปพอกตับถ้าเป็นที่ไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มีสารอะไรต่างๆตกค้างอยู่ที่ไตนะครับทำให้มีโอกาสเราต้องไปฟอกไตไม่ฟอกเลือดมันก็ค้างในร่างกายของเรามีปัญหาฉะนั้นสมุนไพรที่ดีนะครับกินแล้วไตต้องฟื้นฟูสมุนไพรที่ดีกินแล้วตับต้องฟื้นฟูอันนั้นถือว่าสมุนไพรที่ดีนะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ทำแบบยกเข่งยังไงต้มก็ต้มทั้งรากทั้งดอกทั้งต้นทั้งใบอะไรก็เอามาต้มหมดบดก็บดใส่ทั้งหมดเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับของดีและของไม่ดีพร้อมๆกันไปพืชทุกต้นมีทั้งคุณและโทษมีทั้งสารพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ความพอเหมาะพอดีดีที่สุดถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีแม้แต่นมเนี่ยท่านผู้ฟังนมว่าดีๆนี่เรากินมากไปก็ไม่ดีข้าวกินมากไปก็ไม่ดีกินให้พอดีดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใส่สมุนไพรเข้าไปพอดีนะฝากไว้ด้วยนะครับ
3: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
5: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อนอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
6: ค่ะ
5: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
6: ใช่
5: ก็แบบบางทีงวดนี้มาใส่ไปทั้งเปลือกบด
6: โอ้
5: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
6: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาด
5: ใช่
6: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออกนะ
5: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
6: เม็ดเนี้ยขม
5: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
6: แล้ว
5: ม
6: ัน จ
5: ะเปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
6: ค่ะ
5: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
6: ะ
5: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
6: ค
5: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
4: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
7: ส กกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ข้อที่อธิบายนี่ก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าใครๆจะมาเป็นอะไรกำลังเป็นอะไรอยู่และกำลังจะเป็นต่อไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ก็จะโผล่ๆมาเป็นเอาเป็นเอาเลยทีเดียวล้วนแต่ต้องผ่านกรรมหรือคือการกระทำของเขาเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าทางไหนนี่ว่ากันเฉพาะแต่ในชาติที่เราเห็นกันด้วยตาเนี่ยต้องผ่านการกระทำมาเสียมากมายยิ่งในอดีตชาติด้วยแล้วก็เหลือที่จะพรรณนาชีวิตอัตภาพร่างกายชาติกำเนิดของคนสัตว์ทุกรูปทุกนามทุกผู้ทุกคนนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอุบัติขึ้นในอัตภาพชาตินี้ชาติเดียวล้วนแต่ได้เคยผ่านการวิวัฒนาการก่อตัวมาจากส่วนผสมไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วก็ลองพิจารณาดูตรงนี้เถอะถ้าหากว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยแบบเดียวกันเหมือนกันไปหมดฉลาดก็ฉลาดเหมือนกันหมดเป็นคนรูปสวยก็รูปสวยเหมือนกันหมดมีทรัพย์ก็มีเหมือนกันหมดแต่ในโลกนี้มนุษย์หาได้เป็นอย่างนั้นไหมบางคนก็รูปร่างสวยงามบางคนก็ขี้เหร่บางคนโง่บางคนฉลาดบางคนมีความสุขบางคนก็มีแต่ทุกข์บางคนจิตใจสูงส่งสติปัญญาดีบางคนก็ภูมิจิตต่ำปั่มปั่มเป๋อเป๋อบ้าบ้าบอบอบางคนรูปสมบัติดีแต่สมบัติทรัพย์สมบัติไม่ดีรูปสวยแต่จนบางคนสมบูรณ์พร้อมไปทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วในขณะที่บางคนก็ไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมรู้และพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าการวิวัฒนาการมาไม่เหมือนกันทุกชีวิตนั้นไม่เท่ากันจึงเป็นฐานยืนยันได้ว่ามนุษย์สัตว์มิได้อุบัติเพียงชาติเดียวโดยแท้จะต้องผ่านการเกิดเป็นอะไรต่ออะไรที่ไหนมาก่อนบ้างแล้วไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนทีนี้เพื่อที่จะได้ช่วยคลี่คลายในข้อสงสัยที่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าขอเล่าชีวประวัติของข้าพเจ้าให้พากันทราบเล็กน้อยตามความรู้สึกที่จำได้ตามที่ตัวเองเคยเป็นมาแล้วคือภาวะและฐานะของข้าพเจ้าเวลานี้เป็นพระเทพสุทธาจารย์ก่อนเป็นพระเทพสุทธาจารย์เป็นพระราชสุทธาจารย์ก่อนเป็นพระราชสุทธาจารย์เคยเป็นพระธรรมทิฏฐิญาณมาแล้วก่อนเป็นพระธรรมทิฏฐิญาณเป็นพระครูคุณสารสัมปันนาก่อนเป็นพระครูคุณสารสัมปันนาเป็นพระมหาโชติก่อนเป็นพระมหาโชติเป็นพระสมุโชตินะก่อนจะเป็นสมุโชติเป็นภิกษุโชติก่อนจะเป็นภิกษุโชติเป็นสามเณรโชติซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องของนายแปะและนางเหรียญนามสกุลเมืองไทยอยู่บ้านกระทมตำบลนาบัวอำเภอเมืองทิศใต้จังหวัดสุรินทร์ถนนไปอำเภอปราสาทมีถนนซอยเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรที่นั่นเป็นทั้งสถานที่เกิดและที่ตายของข้าพเจ้ามาแล้วยังปรากฏอยู่ให้ข้าพเจ้าระลึกได้อย่างชัดเจนเหมือนว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองแต่โดยที่แท้จริงนั้นเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเวลาถึง66ปีมาแล้วนะท่านบอกว่าก่อนข้าพเจ้าจะมาเป็นหนูโชตินั้นข้าพเจ้าเป็นนายเสงซึ่งเป็นพี่ชายของนางเหรียญนางเหรียญนี่ตอนหลังกลับมาเป็นมารดาของข้าพเจ้าในชาตินี้นั่นก็เป็นการเริ่มต้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเริ่มเล่าให้ฟังว่าเหตุที่หลวงพ่อจะได้มาเป็นบุตรสุดท้องของนางเหรียญซึ่งเคยเป็นน้องสาวหลวงพ่อมาก่อนเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้ครับปีนั้นปีวอกพุทธศักราช2451นายเสงหรือว่าหลวงพ่อตอนนั้นมีอายุ45ปีมีภรรยาชื่อนางปทุมมีบุตรด้วยกัน3คนในต้นเดือน8ปีนั้นนางเหรียญ น้องสาวหลวงพ่อน้องสาวนายเสงเนี่ยได้ตั้งครรภ์มาเป็นเวลา7เดือนแล้วช่วงเวลาเดียวกันนั้นนายเสงก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะเรื่อยมาติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายเดือนเหมือนกันในระหว่างนั้นหลวงพ่อคือนายเสงและนางเหรียญ พี่น้องสองคนนี้มักจะปรากฏว่าได้หลับแล้วฝันไปเหมือนกับฝันพร้อมๆกันด้วยฝันเหมือนกันด้วยว่าไปทำบุญเที่ยวงานแห่นาคทอดกฐินด้วยกันและในความฝันนั้นยังสำคัญตนว่าเป็นกุมารเล็กๆด้วยกันทั้งคู่เรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อวันดีคืนดีนางเหรียญได้ไปเยี่ยมนายเสงพี่ชายที่นอนป่วยแล้วก็เล่าความฝันสู่กันฟังถึงได้แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงได้มาฝันตรงกันตลอดเรื่องช่างน่าอัศจรรย์จวบจนเวลาเข้าพรรษาปีนั้นนางเหรียญก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแรงกล้ามีความต้องการอยากจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำกรรมฐานความอยากอันนี้เหมือนกับอาการที่สตรีแพ้ท้องเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แพ้ท้องอยากจะกินเปรี้ยวกินหวานอย่างเช่นเหมือนกับเมื่อตั้งครรภ์บุตรคนก่อนๆมาแต่ว่ากลับแพ้ท้องอยากจะถือศีลกินเพลอยากจะไปบวชชีในที่สุดทั้งๆที่อุ้มท้องประคองครรภ์อยู่นั้นก็อดรนทนไม่ไหวก็อำลาแม่และสามีไปโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ชีจนได้ในพรรษานั่นเองตลอดเวลาขณะที่นางเหรียญพร้อมกับญาติพากันเดินทางไปบวชชีที่วัดนั้นหลวงพ่อหรือว่านายเสงก็นอนป่วยซมอยู่ที่บ้านแต่ว่าวิญญาณของหลวงพ่อเนี่ยติดตามไปรู้เห็นโดยตลอดอย่างใกล้ชิดและชัดเจนนับแต่พากันเดินออกจากบ้านไปสู่วัดตะเคียนสถานีลำชีห่างไปประมาณ1กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองสุรินทร์7กิโลเมตรวิญญาณของหลวงพ่อหรือว่านายเสงก็ติดตามไปรู้เห็นวิญญาณตลอดมาตั้งแต่เมื่อพากันไปถึงวัดก็นำดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระอาจารย์เอกมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์รับพระกรรมฐานต่อไปพระอาจารย์ก็สั่งให้ทุกคนพากันคั่วเข้าตอกเก็บดอกไม้ควันเทียนตามลัทธินิยมสมัยนั้นตลอดเวลาหลวงพ่อรู้ตัวเองว่าได้อยู่หลังนางเหรียญน้องสาวห่างกันไปไม่ถึงวาแต่ไม่เคยได้พูดจากันเลยสิ่งที่ได้เห็นดูเหมือนว่าปรากฏอยู่ชัดเจนตลอดเวลาเหมือนกับในตาของหลวงพ่อนั้นไม่กระพริบเลยเคลื่อนที่ติดตามนางเหรียญเข้าไปจุดเทียนใหญ่คู่หนึ่งธูปสองดอกตามลงมาก็มีบาดน้ำมนต์รอบปากบาดนั้นก็มีเทียนสีพึ่งอยู่ห้าเล่มน้ำหนักเล่มละ1บาทที่ลำเทียนแต่ละเล่มจะมีเงินด้วงติดอยู่เล่มละ3ลูกเขาเรียกว่าลูกสะกดขณะจุดเทียนนั่งภาวนาทำสมาธิอยู่นั้นเมื่อไฟลุกลามมาถึงลูกสะกดมันจะหล่นลงไปในบาตรน้ำมนต์เสียงดังจ๋อมนางเหรียญก็พนมมือขึ้นพร้อมกับเปล่งเสียงสาธุเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อไปจนเทียนหมดถึงจะพักพอเช้ารุ่งอรุณวันใหม่ก็พากันไปบอกเล่าต่ออาจารย์ถึงการปฏิบัติที่ผ่านมานางเหรียญปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยจนตลอดพรรษาทางญาติญาติก็พากันไปทำพิธีฉลองพากันเลิกลากลับบ้านตอนที่เขากลับมาบ้านแล้วตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าสับสนจำอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่งวันนั้นมาถึงคืนวันแรมสามค่ำนายเสงที่นอนป่วยหนักอยู่นานให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดโปร่งแจ่มใสและจำได้ว่าตัวเองกำลังป่วยเห็นญาติผู้หญิงมาเยี่ยมสามคนได้ยินญาติสนทนากันถึงนางเหรียญ น้องสาวว่าคลอดลูกเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มเป็นผู้ชายหน้าตาจิ้มลิ้มแฉล่มแช่มช้อยน่ารักน่าเอ็นดู
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเป็นยาใจนะนิทานนี้ก็เป็นยาใจท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีให้สับมีอย.ส่งไปหลายประเทศถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่พัฒนาต่อยอดมาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่าที่เราไปหาหมอเนี่ยมันจะแพงขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ8ถึง10ปีซึ่งก็หมายถึงว่าตอนนี้สมมุติว่าเราอายุ40ปีวันเนี้ย40ปีอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันจะแพงขึ้นเป็น4เท่าเพราะมันผ่าน8ปีไป2รอบ10ปีไป2รอบสมมติว่าบินค่ายาวันนี้ 10,000 บาทอายุ40ปีเราก็ต้องเตรียมค่ารักษาพยาบาลค่ายาไว้ 40,000 บาทอีก20ปี อันนี้คือค่ารักษาพยาบาลมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าคนอายุ40ปีต้องการเตรียมค่ารักษาพยาบาลตอนอายุ80ปีนั่นหมายถึงว่าถ้าบินค่ายาวันนี้10,000บาทจะต้องเตรียมให้ถึง 160,000 บาทเมื่อเทียบเท่ากับบินราคา 10,000 ในวันนี้อันนี้คือค่าใช้จ่ายเพื่อค่ายาฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลในแต่ละปีที่มันแพงขึ้นโดยสถิติแล้วเนี่ยของไทยนี่เขาลองดูแล้วนะครับ2515นี่ไทยอยู่ที่ 8% นะครับของเอเชียขึ้น 8% นะครับบางประเทศขึ้น 10% ทีนี้การที่เราเป็นผู้สูงอายุนี่จะมีค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลต่อเข้าโรงพยาบาล1ครั้งนี่จะอยู่ประมาณเขาตีประมาณ 30,000 ท่านผู้ฟังจะสูงกว่าคนไม่สูงอายุอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันตรวจหลายอย่างมันรักษาหลายอย่างมันดูแลหลายอย่างฉะนั้นใครที่มีเงินออมมีเงินเก็บก็ต้องเก็บให้เยอะหน่อยนะเก็บให้เยอะหน่อยนะเผื่อว่าลูกมันไม่เลี้ยงแต่ที่จริงผมเชื่อมั่นท่านผู้ฟังเราเป็นชาวชนบทเราเป็นคนบ้านนอกนะครับถ้าเป็นคนบ้านนอกมีที่ดินในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกผักปลูกหญ้ามีข้าวกินปลูกผักกินได้ปลูกพืชกินเองพืชสวนครัวกินเองนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็คงไม่มากนะครับไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีต้นไม้ไม่มีผักไม่มีหญ้าไม่มีอาหารทำกินเองได้อันนี้ถ้าเราซื้อเขาทุกอย่างนี่แพงต้นทุนจะแพงนะครับฉะนั้นเราต้องดำเนินการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบในหลวงรัชกาลที่ท่านสอนเอาไว้ก็คือผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับปลูกพริกปลูกมะเขือผักกระถินริมรั้วนะปลูกผักกาดนี่ผมก็หว่านผักกาดไว้กินนะผ่านผักกาดปลูกมะเขือปลูกพริกผมก็ปลูกเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็ไปเก็บกระถินมากินได้กำนึงกินกับน้ำพริกนะครับแล้วก็เดินตลาดก็ไปซื้อพวกผักเลี้ยงมาสับๆแล้วก็เจียวใส่ไข่กินคือวิถีชีวิตวิถีบ้านนอกของเราเนี่ยมันอยู่ได้ขอให้มีข้าวในยุ้งนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินเราก็ต้องเก็บไว้บ้างแต่ทางที่ดีที่สุดคืออย่าให้ตัวเองป่วยเพราะป่วยแล้วมันแพงนะครับอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับให้ท่านผู้ฟังลองดื่มลองกินลองซื้อหาไปดื่มไปทานดูฝากเอาไว้ก็ลองกินดูว่าเป็นยังไงแบบไหนจะดีหรือไม่ดีก็ต้องลองดูผสมสมุนไพร24ชนิดส่วนผมน่ะมั่นใจนะกินเป็นประจำมีหลายท่านที่กินอยู่เป็นประจำผมมั่นใจว่าทุกท่านที่ซื้อกินนี่ต้องมั่นใจในคุณภาพช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านผู้ฟังครับไปฟังเสียงคนที่ท้องผูกดื่มน้ำมะขุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับใช้เบอร์ป้าวันดีไหมครับผมพันโทไพโรธพนารินจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลครับผมผมพันโทไพโรธคนที่จัดรายการเจ้าของน้ำมังคุดนะครับโทรมาถามเป็นยังไงบ้างกินแล้วเป็นยังไงบ้างโทรมาถามอาการ
2: ดีค่ะดีย
1: ังไง
2: หมายความว่าหายคล่องสะดวกแต่ว่าขี้ผูกครับพูดหยาบๆไปละ
1: ครับ
2: พอกินจะไปหาพอกินจะไปวันนี้พรุ่งนี้แก้วนั้นก็ถ่ายปกติแล้วเนี่ยอ๋อ
1: แล้วมันผูกนานไหมแต่ก่อนมันผูกยังไง
2: ขาเขือก็หายปวดแต่มันยังไม่หายอีกอย่างคือมืออ่ะยังชาอยู่นิดๆ
1: ใจเย็นๆกินมากี่ขวดแล้ว
2: เพิ่งได้สองขวดแล้ว
1: โอ้ยเพิ่งกินได้สองขวด
2: ย่าฉันมาเปิดวิทยุฉันได้ยินเสียงของใครอ่ะ
1: ของผม
2: นาลินอะไรนะ
1: ของผมของผมนี่แหละพันโทไพโรธพนาลินนี่แหละ
2: จ้าจ้าจ้า
1: ก็เลย
2: จดเบอร์ก็เลยสั่งมาสามขวดก่อน
1: อืม
2: เดี๋ยว
1: แป๊บวันดีถามหน่อยไอ้ที่ท้องผูกอ่ะมันผูกแต่ก่อนมันผูกเยอะไหมท้องผูกอ่ะ
2: ฉันเน่าหูไม่ค่อยจะดีก็ฟังต้องพูดดัง
1: ๆไอ้ถามอาการหน่อยแต่ก่อนท้องผูกมันผูกยังไง
2: โอ้ไม่ฟังว่าถ่ายเป็นลูกกระสุนอ่ะเหมือนอย่างขี้กระต่ายอ่ะเวลาถ่ายก็เอาวันที่ละหน่อยอีกละหน่อย
1: แล้วกี่วันมันถ่ายทีแต่ก่อน
2: แต่ไม่เกิน3วันน่ะ
1: อ๋อไม่เกิน3วัน
2: จ้ะ
1: แล้วไม่กินน้ำมั้งกินน้ำน้อยหรือเปล่า
2: โอ้โหฉันน่ะเป็นคนกินน้ำล่ะ นี่ก็ขาเขือเดินสบายแล้วอ๋อ
3: แต่ก่อนขาเป็นอะไร
2: ปวดขาหัวเข่า
3: อ๋อแล้วไม่ไปโรงพยาบาลได้ไปโรงพยาบาลเปล่า
2: ไปเพราะว่าเขาเสื่อม
3: หมอบอกว่าเขาเสื่อมไป
2: หมอบอกว่ากระดูกเสื่อม
3: ป้าวันดีอยู่บ้านอยู่อะไรนะอยู่ที่ไหนนะนี่
2: อยู่ที่เนี่ยอำเภอแม่วงเนี่ยแหละ
3: อำเภอแม่วงนครสวรรค์อยู่บ้านอะไรป้า
2: บ้านหมู่บ้านนี่นะดงยางหมู่8
3: บ้านดงยางหมู่8ป้าวันดีอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 71แล้วค
3: ่ะ71อ้าวฟังเสียงยังนึกว่าวัยรุ่นอยู่เลย
2: 71แล้วค่ะ
3: โอ้71แล้วโอ้ดีใจก็คือเพิ่งกินมา2ขวดกว่าๆก็ภาพรวมสุขภาพก็พอใจเน
2: า
3: ะ
2: สบายใจค่ะ
3: สบายใจ
2: แล้วก็จะกินต่อไปนะ
3: อ๋อจะสั่งกินต่อแล้วสาธุดีใจด้วยไม่โทรมาถาม
2: พอเจอแล้วเนี่ย
3: ของดีไหมของดีของดีเจอแล้วก็อย่าทิ้งเอาดูแลตัวเองให้รางวัลชีวิตตัวเอง
2: จ้าดิฉันชอบตอนไหนหรือเปล่าคุณเปิดอาจารย์ยอดมาฉันชอบ
3: ครับผม
2: คืนไหนไม่ได้ฟังคืนนั้นนอนไม่หลับผาทั้งคืนได้ฟังสักเรื่องสองเรื่องก็หลับ
3: สบายหลับสบาย
2: ค่ะดีมากค่ะ
3: ครับผม
2: ก็จะ
3: ต่อจ้าขอบคุณมากๆเนาะป้าวันดีผมขออนุญาตคือถือว่าเป็นเล่าแบบธรรมชาติเราไม่ได้เตรียมกันนะก็ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นได้ฟังมั่งเนาะเราฟังคนอื่นมาเยอะเน
2: าะค่ะครับผมท่านมันหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีตาบอด
3: อ๋อครับผม
2: แต่ฉันมองไม่เห็นนะไม่ค่อยเห็นแต่หูก็ต้องใส่หูอยู่เนี่ย
3: อ๋อครับผมโอ้สู้สู้เน
2: า
3: ะครับไม่เป็นไรสู้สู้เนาะยังไงก็อย่าไปกังวลมันสังขารพออายุมากแล้วมันพอๆกันเหมือนกันทุกคนแหละป้าวันดี
2: ไม่ขาดไม่ขาดเดี๋ยวพี่เบียร์ฉันจะสั่งแล้วคนที่ยิ่งขาดจะสั่งแล้ว
3: จ้า
2: ลูกชายส่งเงินมาให้ก็สั่งแล้ว
3: จ้า
2: ลูกชายให้เดือนละ2,000-3,000เดี๋ยวสั่งแล้ว
3: สาธุสาธุขอบคุณมากๆนะคุณป้าเนาะดูแลตัวเองนะครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับครับผม
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: หลวงพ่อได้ยินก็เพียงแต่นึกในใจถ้าไม่เจ็บป่วยสบายดีก็จะไปเยี่ยมแต่ก็ได้แต่นอนฟังเขาคุยกันขณะนั้นรู้สึกตัวอยากจะพลิกตัวในท่าที่สบายๆครั้นจะพลิกตัวเข้าหาฝาก็ไม่สามารถจะทำได้ก็เลยนอนหงายอยู่ในท่าเดิมตัดใจเอาว่านอนท่านี้ก็สบายเพียงแค่นี้ก็เอาละจะได้หลับไม่สบายพอคิดได้อย่างนั้นก็หลับตาลงพร้อมกับหายใจเฮือกยาว 2-3 ครั้งแล้วก็หลับไปถึงตอนนี้ในความรู้สึกของหลวงพ่อให้มีความรู้สึกอันใหม่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าท่านว่าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับหลวงพ่อครับในช่วงวินาทีนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับหลวงพ่อเล่าว่าถึงเวลาตอนนั้นมีความรู้สึกอันใหม่เกิดขึ้นกับตัวให้รู้สึกตัวว่าหายดีหายป่วยไข้มีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวได้ว่องไวเบาเนื้อเบาตัวดีใจถึงกับรีบลุกขึ้นไปนั่งร่วมวงสนทนากับญาติทั้ง3คนที่เขานั่งคุยกันอยู่นั่นแต่แปลกใจว่าไม่มีใครหันมามองหลวงพ่อเลยตอนนั้นหลวงพ่อพูดด้วยก็ไม่มีใครพูดด้วยนะก็ได้แต่จับมือจับแขนคนโน้นทีคนนี้ทีกระตุกให้เขาหันมาสนใจแต่ก็ไม่มีผลไม่มีใครสนใจหลวงพ่อหรือว่านายเสงเลยจนกระทั่งญาติสามคนนั้นได้เวลาจะกลับบ้านคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็เอื้อมมือไปจับปลายเท้าในเสงที่นอนป่วยอยู่ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างหลังเขาพยายามยึดไหล่เขาไว้พร้อมกับตะโกนบอกว่าฉันอยู่นี่ฉันไม่เป็นไรแล้วฉันสบายดีแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอย่าพากันวุ่นวายฉันไม่เป็นไรหรอกปรากฏว่าพวกเขาพากันร้องห่มร้องไห้วุ่นวายกันใหญ่พากันวิ่งไปเที่ยวบอกบรรดาญาติบ้านใกล้บ้านไกลพากันรีบรุดเดินทางมากันเป็นแถวตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่ารู้ตัวเองว่าหูไวตาไวแล้วร่างกายก็ว่องไวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากหูได้ยินเสียงที่ไกลๆได้ชัดเจนพอได้ยินได้เห็นตัวก็ไปถึงที่นั่นทันทีผู้ที่เดินทางมาหลวงพ่อก็ต้อนรับตัวทุกคนไปยกมือไหว้ครับแม้ว่าจะมาถึงพร้อมกัน2ทาง3ทางนะในงานนี้หลวงพ่อรู้สึกตัวเองว่าพวกเขาอุปโลกให้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าภาพเป็นใหญ่มีประธานในการจัดงานทุกอย่างมีอำนาจใหญ่ใครๆจะมาขวางหรือก้ำเกินไม่ได้เลยและรู้สึกว่าเท่าที่ญาติเขาทำอะไรในตอนนั้นถูกอกถูกใจตัวเองไปหมดและขอบใจเขามากมายจนหายหิวหายอยากจะลืมกินลืมนอนไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยให้รู้สึกเพลิดเพลินไปในอารมณ์อย่างนั้นตลอดเวลาที่พวกเขาพากันตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันอยู่นั้นหลวงพ่อให้รู้สึกตัวเองว่าเคลื่อนไหวลอยอยู่สูงเหนือพวกเขาขึ้นไปถึง1ชั่วคน ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะนอนนั่งยืนเดินขณะที่พวกเขานั่งหลวงพ่อก็เหมือนยืนขณะที่พวกเขาเดินหลวงพ่อก็เหมือนกับได้เดินอยู่บนอะไรสักอย่างสูงกว่าพวกเขาอยู่เสมอแม้แต่ในเวลาแห่ศพทั้งที่เกวียนไม่มีงอนแต่ตัวหลวงพ่อก็เหมือนลอยอยู่สูงในระดับงอนเกวียนเป็นความรู้สึกอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาจนกระทั่งเผาศพเสร็จเขาเก็บกระดูกไว้จัดพิธีทำบุญอุทิศที่บ้านนิมนต์พระมาสวดมนต์ฉลองกระดูกจนเสร็จพิธีประมาณ2 ทุ่มนั่นแหละหลวงพ่อให้รู้สึกว่ากิจที่คอยรับแขกก็เบาไปพวกที่มาช่วยงานที่เป็นผู้หญิงก็พากันขึ้นเรือนไปนอนพักผ่อนผู้ชายก็พากันนอนเกะกะอยู่ตามโรงพิธีจะมีนั่งสูบบุหรี่คุยกันก็เพื่อเฝ้าโรงพิธีพอหมดหน้าที่รับแขกหลวงพ่อก็คิดขึ้นมาได้ว่านางเหรียญที่คลอดลูกนั้นน่ะเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมขณะที่คิดนั้นหลวงพ่อยังยืนอยู่ที่บริเวณโรงพิธีบ้านพอคิดได้ก็หันหน้าไปทางบ้านนางเหรียญซึ่งอยู่ห่างประมาณ5 เส้นให้แปลกใจว่าเพียงแค่คิดเท่านั้นยังไม่ทันได้ย่างก้าวเท้าเดินหลวงพ่อก็มาปรากฏตัวอยู่ในห้องนางเหรียญน้องสาวและเห็นทารกอยู่ตรงหน้าซะแล้วได้เห็นทารกเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะเข้าไปจับไปกอดหลานนี่นะจะทำยังไงดีหนอเวลานั้นแม่เขาก็นอนกอดลูกน้อยหลับอยู่จนกระทั่งนางเหรียญลืมตาขึ้นแล้วก็พูดว่าคุณพี่ไปที่ทางอื่นเถอะที่ไหนมีความสุขความสบายก็เชิญไปตามสบายเถอะอย่าได้มาวี่แววกังวลกับน้องเลยหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งจะมีครั้งนี้ครั้งแรกล่ะที่มีคนเห็นหลวงพ่อแล้วก็พูดด้วยหลวงพ่อก็นึกระดากใจก็เลยหลบไปแอบอยู่นอกห้องข้างฝาหันหน้ามองไปทางทิศเหนือสักพักเห็นว่าคงจะหลับแล้วก็เข้าไปดูอีกนางเหรียญลืมตามาเห็นก็พูดอีกประโยคเก่าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอยู่อย่างนั้นหลายหนหลวงพ่อก็ให้พวักพวงจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ได้ด้วยความอาลัยอาวรณ์ดวงจิตก็จับแน่นอยู่ที่ทารกอยากจะเข้าไปเชยชมให้สมใจสักครั้งก็ทำไม่ได้ในที่สุดหลวงพ่อก็ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายไหนๆครั้งนี้ก็จะไปแน่และขอเข้าไปดูเป็นครั้งสุดท้ายเต็มตาแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆได้แต่ไปยืนดูอยู่ห่างๆแล้วก็เบิกตาดูอย่างเต็มที่เสร็จแล้วนาทีที่หลวงพ่อตัดสินใจแล้วหมุนตัวกลับนั้นให้รู้สึกว่าหมุนจีอยู่กับที่เคลื่อนไหวเหมือนกับลูกข่างวูบวิวยกมือป้องหูกุมหัวก้มหน้าหลับตาแล้วก็ล้มลงสลบตอนนี้แหละที่หลวงพ่อรู้ตัวว่าได้ตายแล้วตายลงตรงนั้นเวลาผ่านไปไม่ทราบว่าเท่าไหร่หลวงพ่อรู้สึกตัวอีกครั้งแปลกใจแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเวลานี้เราอยู่ที่ไหนหนอพยายามรวบรวมความรู้สึกทบทวนเหตุการณ์วันเวลาแต่หนหลังเมื่อก่อนเราเป็นนายเสงให้เคลื่อนไหวว่องไวกระฉับกระเฉงแต่ตอนนี้ทำไมเรากลับช่วยตัวเองไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจมากเลยตอนนั้นต่อมาก็รู้ว่าพอจะพลิกตัวได้แล้วก็เห็นหน้าใครก็ดีใจร้องทักทายโบกมือร้องเรียกชื่อเข้าไปตรงๆแต่ทำไมเสียงมันอ้อแออ้อแออยู่ในคอเป็นเสียงทารกเท่านั้นเองวิสัยทารกที่แสดงออกมาใครๆที่เห็นทั้งที่หลวงพ่อทักทายเขาเหล่านั้นเขาก็พากันลูบคลำอย่างเอ็นดูแล้วก็ยกกันไปอุ้มตอนนั้นหลวงพ่อเกิดความดีใจบ้างแล้วแล้วก็คิดในใจเมื่อมีโอกาสจะได้บอกเขาไปตรงๆแล้วการต่อมาโอกาสก็เป็นของหลวงพ่อพอยายมาหาแทนที่จะเรียกยายหลวงพ่อก็เรียกแม่อย่างเต็มปากเต็มคำทำยังไงหลวงพ่อไม่เรียกยายเพราะความรู้สึกที่ตัวเองรู้อยู่ว่าคือแม่เมื่อเป็นอย่างนี้หลายๆคนก็ชี้มือไปทางนางเหรียญแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อยายเป็นแม่แล้วนางเหรียญเป็นใครอ่ะหลวงพ่อก็ตอบว่ามันก็คืออีหมาของฉันอีหมาก็คือน้องสาวการไต่ถามก็มีขึ้นว่าหลวงพ่อนะชื่ออะไรหลวงพ่อก็บอกว่าชื่อเสงยังไงล่ะตอบไปตามความรู้สึกเป็นอย่างนั้นถึงตอนนี้ถึงได้มีเสียงโจทย์ขานแล้วก็การวิจารณ์ก็เริ่มขึ้นสอบถามว่าลูกเมียชื่ออะไรอยู่บ้านไหนตลอดไปจนสิ่งของใช้ต่างๆที่เคยเป็นของหลวงพ่อครั้งแต่ก่อนมาก็ถูกญาติพากันไต่ถามพิสูจน์จนกระทั่งนางเหรียญอุทานออกมาบอกว่า ตอนที่ฉันอยู่ไฟน่ะฉันเห็นพี่เสงเข้ามาปรากฏก็คงจะมาเกิดด้วยนี่เองถึงตรงนั้นเรื่องถึงได้ยุติเพราะทุกคนก็พากันจำนนแล้วครับนั่นก็คือประวัติของหลวงพ่อพระเทพสุทธาจารย์ระลึกอดีตชาติว่าเกิดเป็นลูกน้องสาวตัวเองนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีครั้งหนึ่งพระอาจารย์พยอมท่านมาเทศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะท่านก็เทศประมาณว่าคนโบราณเนี่ยเก่งจริงๆนะมีจิตวิทยาสูงเขามีวิธีสอนเด็กสอนลูกสอนหลานได้แบบน่าทึ่งแล้ววิธีสอนเด็กของเขานี่เขาสอนให้เด็กแยกแยะง่ายๆนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะไม่ได้ซึ่งไม่ต้องใช้เวลาสอนกันนานมากนะทุกวันนี้สอนกันเป็น10ปีเขาคิดหาวิธีง่ายๆนะครับโดยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีนี่เขาก็เอาคำว่าขี้นำหน้าหมดขี้เล่าขี้ยาขี้ลักขี้ขโมยขี้คุกขี้ตารางขี้โกหกคือพอมีขี้นำหน้านี่เด็กมันไม่ชอบเบือนหน้าหนีเหม็นสกปรกอะไรดีๆก็เอาคำว่าแก้วมาต่อท้ายพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วเมียแก้วช้างแก้วล้านแก้วเด็กมันก็มีความรู้สึกดีรู้สึกว่ามันดีมันก็ชอบนะครับเด็กเขาก็เลยสามารถแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องไปอธิบายมากนะครับว่าเป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับนี่คือความอัจฉริยะความฉลาดของคนโบราณท่านผู้ฟังทีนี้พอท่านเทศมาถึงตอนเนี้ยมันก็มีขี้เมาคนหนึ่งท่านผู้ฟังครับยกมือสวนหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมขอค้านว่าเรื่องที่หลวงพ่อพูดน่ะมันไม่จริงยังไงโยมนะท่านก็ถามที่บ้านผมก็มีลุงแก้วหลานแก้วแต่ไม่เห็นมันดีเหมือนหลวงพ่อเทศเลยเอาแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็ลุงแก้วหลานแก้วเดี๋ยวก็หมดขวดเมากันทั้งวันเลยครับหลวงพ่อครับท่านผู้ฟังเถียงหลวงพ่อนะครับดูมันเถียงหลวงพ่อครับนี่ก็คือคนขี้เล่าเขาก็มีทางออกของเขานะครับมีทางออกมีทางอธิบายของเขาเขียนกลอนมีกลอนบทหนึ่งผมจำได้สุราแปลว่าเหล้าดื่มค่ำเช้าฆ่าพยาธิตายขึ้นสวรรค์ได้ง่ายดายมีนางฟ้านับหมื่นแสนผู้ใดไม่กินเหล้าบาปตามเผาทั่วดินแดนยมพบาลจับตีนแขวนห้อยหัวส่งลงโลกันอันนี้กลอนขี้เหล้านะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กลอนสอนคนก็เรียกว่าแต่งเข้าข้างตัวเองนะให้สบายใจนะครับก็เป็นเรื่องขำๆแต่ก็มีสาระจริงๆนะครับคือคนโบราณอะไรไม่ดีกับขี้นั่นขี้นี้ขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ไข้ขี้เล็บเอาขี้มาไว้หน้าถือว่ามันเป็นขี้นะครับ
2: รายการสุขกายสบายใจก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับท่านผู้ฟังก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่มาฟังมาจนจบแต่อย่าลืมมาฟังตอนต่อไปนะครับนิทานก็จะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเรื่อยๆมีนู่นมีนี่มาพูดมาคุยกันกับท่านผู้ฟังสำหรับชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงหรือหย่อนสมรรถภาพอย่าท้อแท้โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณกลับมาหนุ่มอีกครั้งเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านและสถานีวิทยุแห่งนี
3: ้คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812901691
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโต

0: ใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานรออาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 จังหวัดชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีที่นี่สถานีเพลงเพราะเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หน้านาต้องทำนาพี่น้องชาวนาก็โอ้โหบ่นกันอุบเลยฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลซื้อปุ๋ยไว้แล้วนะเดี๋ยวพอฝนมาปั๊บก็จะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถหว่านได้เลยนะครับพอฝนมาปั๊บเนี่ยมันจะได้ซึมซับลงไปในใต้ดินให้ดินเลื่อนซุยให้ดินเนี่ยปรับก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงดินขั้นพื้นฐานก่อนเพราะว่าฮิวมิกกับโคโลไมท์ที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีแต่ว่าการละลายลงดินมันจะช้ามันต้องอาศัยน้ำไม่เหมือนปุ๋ยทั่วๆไปเพราะนั่นเจอความร้อนปั๊บไม่แน่ใจว่ามันขึ้นฟ้าหรือลงดินวันนี้พิสูจน์กันได้ง่ายๆเลยกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับรวมไปถึงเม็ดฟู่กดอะมิโนแม่น้องสาวที่อยู่ทางโพทองอะนะทางแถวๆหนองไม่ไกลอะโอ้ลุงช้างข้าวเสมอกันเดี้ยเลยนี่แจ่มจริงๆเลยนะเดี๋ยวงวดหน้า2ตันแน่นอนลุงช้างเยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณมากครับคือถ้าเราปลูกแล้วมันรากมันอยู่ดินแล้วเนี่ยเม็ดฟู่เนี่ยฉีดตอนไหนก็ได้นึกอยากจะฉีดก็ฉีดขยันก็เอาเลยแต่ว่าอย่าให้เกิน4โมงเช้านะเพราะว่าต้นข้าวเนี่ยมันเปิดปากใบช่วงตีสี่ไม่เกินสี่โมงเช้านะครับ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรพ่นได้เลยครับ5ไร่1กล่องมี5เม็ดนะเขาขายกล่องละ 1,000 2กล่อง 1,500 ซื้อ3กล่องจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้าวใกล้จะเกี่ยวแล้วใช่ไหมเล่าใกล้จะเกี่ยวแล้วนี่ทำไงอ่ะมันยังเม็ดไม่เต็งไม่ตึงยังเม็ดมันยังเล็กอยู่นะครับในกรณีนี้เรามีดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวย1ขวดผสมน้ำ400ลิตรครับฉีดพ่นได้10ไร่วันนี้ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยฟุ้งกับหลุงช้างนะอยู่ในรายการนี้เวลาโทรมาบอกได้ฟังทุกวันฟังคืนไหนบอกด้วยเดี๋ยวมีกรณีพิเศษด้วยสำหรับท่านที่เตรียมตัวจะบวชลูกบวชหลานมีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้โต๊ะจีนไอ้เจ้านั้นก็อร่อยเจ้านี้ก็อร่อยเจ้านั้นก็ดีเจ้านี้ไอ้เจ้านี้พวกกันไว้อะไรเงี้ยได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะติดต่อใครให้ลุงช้างเป็นผู้ประสานงานให้ครับมารวยโต๊ะจีนวันนี้20โต๊ะขึ้นไปนะครับเรามีบริการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามมาทางลุงช้างนี่แหละเบอร์เดียวพอ081290-1691ฟังแม่วงจันทร์ไพโรจน์ร้องสายน้ำไม่ไหลกลับใช่ไหมไอ้คนรักจากแหมจริงๆเนี่ยเขาจะฟังสายน้ำไม่ไหลกลับไปเปิดผิดเพลงซะแล้วสิไม่เป็นไรเนาะงั้นไปฟังบุษบาเสียงเทียนวันนี้มอบหน้าที่ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องให้ฟังครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รับประทาน1เม็ดนะฮะก่อนนอนคือการฟื้นอาการบำรุงการบำรุงถ้าฟื้นฟูก็ต้อง2เม็ดถ้าจะให้ดีนะก็ควบคุมอาหารให้ได้โดยเฉพาะก่อนนอนนะครับถ้ามันจำเป็นมันหิวจริงๆก็ผลไม้อะไรก็ว่ากันไปอย่าไปกินของเค็มอาหารสำเร็จรูปเพราะก่อนนอนเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่ทำงานแล้วเราไปบังคับไปกระเพาะอาหารทำงานถ้ากระเพาะอาหารก็ทำงานนี่เขาสื่อสารต่อเราอยู่แล้วนี่ทีเนี้ยตอนที่มันเป็นเปลี่ยนพลังงานจากอาหารเนี่ยกลายเป็นพลังงานเนี่ยเปลี่ยนจากอาหารเนี่ยนะมันย่อยจากอาหารเป็นพลังงานแล้วรสชาติเค็มมันกรองไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นให้การความไอโซเดียมเนี่ยมันเผยแพร่ไปในตามเส้นเลือดต่างๆแล้วก็ผ่านไตใช่ไหมพอมาเหลือใช้แล้วมันก็ต้องผ่านไตก็ต้องขับออกไม่ได้แล้วมันเค็มเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับไปฟังสัญญาพรนารายณ์ร้องนี่เพลงเก่าของใครร้องนะเมื่อก่อนเนี่ยมองดูเดือนเหมือนจะคัมภีร์แสงทองก่อนนี้คัมภีร์แสงทองร้องนะครับร้องไห้กับเดือนวันนี้ให้สัญญาพรนารายณ์ร้องให้ฟังครับโทรหาลุงช้างครับ0812909

0: หวังว่าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคงมีความสุขกับการรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายในช่วงของคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับกับเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่เรามีปุ๋ยดีมาฝากนะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวตราพญาเสือเม็ดฟู่กรดอะมิโนของมารวยทีวีนะพร้อมกับดึงรวงนะสำหรับการเร่งให้นะรวงข้าวของท่านนั้นได้เป่งปังมีพลังงานมีแป้งมีน้ำตาลโอเต่งตึงได้น้ำหนักนะครับนอกจากนั้นก็โปรมิกออยการดูแลฟื้นฟูไตมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมียาย่าบิงการดูแลสายตาดวงตาของท่าน0812901691จดให้ทันนะครับ081เขาจดทันเขารู้หมดแล้วเนี่ยลุงช้างเนาะอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเฮ้อ
2: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมัน
2: เชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับคุณผู้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤเรียกว่าคนไทยแล้วกันนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับได้สำเร็จนะฮะแล้วในส่วนของนายมนตรีคุณอนุทินก็ส่งกำลังใจจากนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีบอกน้องเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะหลังจากเถียงกันนะฮะว่าตกหนักมากหนักไม่มากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นสำคัญคือการประกาศแจ้งเตือนนะฮะรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีปภ.ประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงนะครับตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะขณะที่กรมชลประทานยังคงการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านกรรมาธิการกฎหมายสภาครับมีมติใช้อำนาจเรียกอนุทินนฤชาชลวิทย์แจ้งปมโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้เดียไซส่งสำนวนคดีเครือข่ายโบรกเกอร์หลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์102แฟ้ม 43,348 แผ่นพร้อมผู้ต้องหาอีก34รายให้แก่การดำเนินคดีในเรื่องของการหลอกลงทุนความเสียหายมูลค่า 17,000 ล้านบาทศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต4ผู้ก่อการร้ายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจาก IDCell SSSS วิ่งไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเริ่มกันที่ข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าหลายคนส่งแรงใจนะฮะแล้วก็รอลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับกรณีของน้องเนเร่รอยัลนะครับสาวน้อยพัศจรสายร็อกอายุเพียงแค่16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Scott Talent ซีซั่น21นะฮะก็โชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงบนเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์มาโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกนะฮะออดิชั่นที่เรียกว่าเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้นะฮะที่อาจจะคุ้นหูคนไทยกันหลายคนนะครับในยุค90นะฮะหลังทราบผลการแข่งขันนะครับน้องเนเน่ก็ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีด้วยความดีใจสุดขีดนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดเนี่ยหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันเมื่อวานรอบไฟแนลกับเพลง Seven Nations Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกครับแถมยอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่เนี่ยทะลุหลายล้านเลยเดียวเนี่ยก่อนประกาศผลแชมป์ AGT หรือว่า America's Got Talent ในซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจในการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับในเพลงEmptiness Machine นะครับผลงานเมื่อปี2024ก็เรียกว่าทำเอาระดับตำนานอย่าง Linkin Park เองก็สุดทึ่งนะฮะไปกับฝีมือของน้องเนเน่ด้วยหลังคว้าแชมป์ฮะเนเน่เปิดใจนะฮะก็เรียกว่า I'm very happy, I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me นะก็พูดประมาณนี้นะฮะก็แปลเป็นไทยคือฉันมีความสุขมากๆนะครับรู้สึกตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆฉันอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดเนี่ยก็ประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องเนเน่นะฮะสำหรับแชมป์อเมริกาสก็ทาเลนต์นะครับผู้ชนะจะสามารถเลือกรับรางวัลได้2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบรายปีนะฮะก็โดยผู้ชนะสามารถที่จะรับเงินรางวัลแบบเต็มจำนวนก่อน1ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันในทุกปีเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีโดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติกับแบบที่2ครับก็คือจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือได้เงินก้อนไปนะฮะก็ก้อนใหญ่พอควรนะฮะผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนโดยรายการจะคำนวณค่าจ่ายตามมูลค่าเงินในปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 403 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะจนถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็เรียกว่างานนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ตัวน้องเนเน่เองจะได้รับนะฮะก็เรียกว่าสำหรับคนไทยเองก็น่าจะได้รอยยิ้มและก็ความสุขไปตามๆกันแม้แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นะฮะรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งความสำเร็จของเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้แก่คนในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก เนี่ยทั้งมิติเรื่องของการแสดงการร้องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณอาทินบอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนและก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ของไทยสามารถที่จะก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับได้ชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่นะครับที่แสดงเห็นว่ามีความสามารถและรักในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัฒนธรรมสไตล์การวางตัวการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์นะแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยที่นำไปสู่สายตานานาประเทศผ่านเวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและก็สนับสนุนความสามารถและเชื่อครับว่าเนเน่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงจะเป็นต้นแบบของการรักวัฒนธรรมและรักความเป็นไทยด้วยนะฮะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกรุงเทพให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงสั่งการปภ.0นะครับที่เป็นศูนย์เขตเนี่ยให้เตรียมเครื่องจักรกลสารภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลการประกาศเตือนของปภ.เนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะที่เพิ่มขึ้นมา70เซนถึงเมตร70มาจากอะไรก็มาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับน้ำในตัวท้ายเขื่อนนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและในส่วนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยฮะในส่วนของอ่างทองเนี่ยก็จะมีวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองเนี่ยสิงห์บุรีมีอำเภออินบุรีพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพยาเนี่ยทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็ได้1ก็คือการประกาศแจ้งเตือน2ก็คือการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับด้านกรมชลประทานครับยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ก็ยังคงจับตาปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอาจเพิ่มนะฮะ อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทางปภ.ครับได้สั่งตั้งวอร์รูมส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ฝนและประสานงานในการทำงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับ24กันยาไปจนถึง27กันยาพร้อมเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่43จังหวัดด้วยกันทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะส่วนในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจากภาคใหญ่ๆเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านอยู่จังหวัดไหนไปเช็คพื้นที่ของท่านได้นะครับแบบลงรายละเอียดกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบรกหน้าตามต่อการเมืองร้อนกันหน่อยครับมติกรรมธิการกฎหมายสภาใช้อำนาจเรียกนะครับอนุทินนฤชาชลวิทย์ในการชี้แจงปมโกงสอบท้องถิ่นช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีม ไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับก่อนไปตามประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูภารกิจนายกที่นิวยอร์กกันหน่อยครับก็เรียกว่าในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้พูดระหว่างการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นิวยอร์กของสหรัฐนะถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านนายกก็บอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมารังแกแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่นะครับขณะนี้เหลือเพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยคนที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยถูกคุกคามถูกคุกคามโดยใช้วุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งก็ได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างมีความสงบขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44แล้วก็จะหันมาใช้ข้อตกลงใหม่นะฮะถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงที่จะต้องหาทางในการเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้กับปตท.นอกจากนี้ครับเพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งในอีก 50-60 ปีเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่ก็ยืนยันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางการอาหารแล้วเนี่ยความมั่นคงทางพลังงานเราก็ยังมีไปอีกยาวนานเลยนะฮะนอกจากนี้ครับนายกยังได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับในส่วนของคุณรุธโพรัตนะฮะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google พร้อมเชิญชวนลงทุน Google นะครับที่อยากจะให้มาปักหมุดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยืนยันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมเผยการเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันครับค้าขายทั้งในส่วนของสหรัฐเองก็ดีหรือแม้แต่จีนนะฮะเพราะว่าเราคงจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้การจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญขยับมาดูกรณีสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่เช้าโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็นั่งเป็นประธานกรรมการหลังเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยรังสิมันต์โรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมากนะฮะ7-5ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0ก็นะฮะในการใช้อำนาจเรียกอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าใช้อำนาจในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือนะจะมีการมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร8ตุลาคมนี้รู้กันนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ครับกับคดีสั่งตายนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสจ.โต้งที่บ้านพักปมเรื่องของประเด็นปัญหาจากการเมืองท้องถิ่นในช่วงปลายปี67วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นจุดฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนโชตนะครับจำเลยที่1รวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มนะครับแล้วก็นายพัทรนนท์หรือออฟนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรวมถึงนางสาวมินชารัตนะฮะหรือว่าเมย์ร่วมกันเป็นจำเลยที่1-8ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์เนี่ยฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรนะครับหรือว่าโกธรเนี่ยได้สั่งให้จำเลยอื่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งนะครับ22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของโกธรการฟังคำพิพากษานะครับในส่วนของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรหรือนายสุนทรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมสั่งชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตด้านสจ.จอยนะครับหรือว่านางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมขยับไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ฟอเร็กซ์กันหน่อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำตัว34ผู้ต้องหาครับมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งในจำนวน34คนนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคล10รายและเป็นบุคคลธรรมดาอีก24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเนี่ย2คนนี้ถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่รวมถึงนะครับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ย17หลัง102แฟ้มถ้าตีว่าเป็นเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าหน้าเนี่ยเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาในการให้ความเห็นทางคดีซึ่งยังอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรในการสั่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการพิจารณาโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอัยการก็จะรับสำนวนไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านเมษายน2565นะครับจากเหตุนี้เองนะฮะที่เกิดในปี2565เนี่ยก็ส่งผลให้นายนาวีประมวลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องหลายข้อหาหนักนะครับทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีจำเลย4รายนะครับร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ครับมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมสะท้อนบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศด้านการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่สเกลที่เรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยนั้นสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ขณะเดียวกันการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานในทุกระดับเพื่อให้การปฏิบัติและการสื่อสารนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพลโทอดุลครับได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมในการยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังได้กล่าวถึงการนำแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้มาตรการด้านต่างๆดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้นำองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับขยับไปดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางลงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เปิดเผยครับว่าทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและทีมกู้ภัยทางน้ำเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือผลการสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางและบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้อาจลอยไปตามกระแสลมและกระแสน้ำจึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวระบบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนพร้อมประสานเครือข่ายเรือประมงในทะเลให้ช่วยเฝ้าระวังและก็ติดตามแจ้งเบาะแสในการค้นหาลูกเรืออย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายกันที่ข่าวทั่วโลกครับจับตากรณีผู้นำสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนถึงบันไดเครื่องบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเมเลเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภรรยานางผึ่งลี่หยวนด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐพร้อมปูพรมแดงยาว100ฟุตในพิธีต้อนรับที่จัดอย่างสมเกียรติมีทั้งการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศโดยดุริยางทหารอากาศและเครื่องบิน B-1 บินเหนือท้องฟ้านับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างประเทศถึงฐานทัพอากาศด้วยตนเองสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีในช่วง 23-25 กันยายนมีทั้งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวการหารือแบบ bilateral นะครับทวิภาคีแบบปิดร่วมกันซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองจะเจรจาที่ครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งเรื่องอิหร่านไต้หวันการส่งออกสินค้าเกษตรและแร่หายากหรือแร่

0: มดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยในข้อตกลงรอบก่อนหน้าทรัมป์ยอมลดอัตราภาษีนำเข้าบางรายการแลกกับการที่จีนนั้นผ่อนปลนข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แถลงการของประธานาธิบดีสีนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นชาติยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งพร้อมย้ำครับว่าการฟื้นฟูชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันเสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งผลดีต่อโลกใบนี้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำผมแจ็คสุวรรณดิมนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมศวร์มหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทางนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้

วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกันชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM 2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน8รายวิชาเปิดการสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อวันที่2 มีนาคม 2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21 กันยายน 2569สิริอายุ97 ปีท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์สกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13 มกราคม 2472เป็นบุตรีของพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุลธีสมรสกับนายภูมิเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดาด้วยกันรวมจำนวน5คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า 2026

ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว half pirouette คือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด shoulder in คือการวิ่งเก็บไหล่ใน travel การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้น okay.เวลา 15:57 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุลวาดเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุลวาดมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรสซาร์เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันท่านนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมชาญยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคำรองตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศโดย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ11พัชระย้ำแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดย11พัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานี และมอบแก่ครอบครัวของพลทหารคณัชนันทาดีณค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยพลทหารคณัชนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท RM Press Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศสริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเมาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดหนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนคขมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุคันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาปิตโรและวัดนนท์หนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราชโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thaiman Industries จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาภิรมย์จังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงวัดป่าสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพรพระครู159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปรา ชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวงศ์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงสลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา 14:30 นราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัด101และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทางสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
8: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างนะครับว่ากันไปนะก็นี่คือรายการของท่านนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเรานะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวครับปุ๋ยอินทรีย์นะเป็นออร์แกนิกธรรมชาติล้วนๆครับมูลหมูมูลไก่มูลเนื้อเนื้อวัวเนื้อควายที่เขาเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยนะกินอาหารดีมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วผสมกับฮอร์โมนเข้าไปโคโดไมด์เข้าไปฮิวมิกเข้าไปก็ช่วยทำให้นะครับดินดีด้วยเป็นอาหารพืชด้วยได้สองเด้งเลยนะได้สองเด้งเลยดินไม่เสียดินตรงไหนเสียดินตรงไหนเป็นสนิมดินตรงไหนเป็นแข็งเป็นดานมันไม่กินปุ๋ยเอาครับหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวนะส่วนใครจะเก็บจะเกี่ยวแล้วข้าวยังไม่แต่งไม่ตึงยังรีบอยู่นะรวงรีบไม่เป่งปังเอาดึงรวงไปใช้ครับหรือว่าต้นข้าวหรือว่าต้นพืชที่ท่านปลูกอยู่มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วไม่น่าจะเกิดแล้วใบมันเหลืองมันสลดหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับวันนี้เม็ดฟู่กรดอะมิโนลุงช้างครับช่วยท่านได้ไม่ได้โม้สอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่ลุงช้างโดยตรงนี่นะนะ0812901691ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในภาคกลางเนี่ยนะก็มีทางวสป .711ภาคตะวันออกก็ AM855 เสียงจะค่ายจักรพงษ์นะหรือจะเป็นที่พี่น้องภาคใต้ครับพี่น้องภาคใต้นี่ต่างซื้อเม็ดฟู่กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าส่งปุ๋ยแปลง่ายบอกไม่เอาว่าคนส่งแบบมาไกลจังเลยไม่คุ้มป้องรถไฟไปได้ไหมเอาเป็นว่าเอาเม็ดฟู่ไปใช้กันแล้วกันเนาะนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเรานอกจากนั้นก็ยังมีโปรมิกซ์ออยล์นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะมียาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสถผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาหญ้าบริ้งน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราตลอดทั้ง25นาทีโดยประมาณครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ทำไมต้องร้องตามด้วยแบบแหมมันชื่นใจคุณผู้ฟังนะมีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ตอนนี้เพลงอย่างนั้นแล้วตอนนี้อย่างนี้ต้องสั่งซื้อซ้ำบอกคนข้างบ้านเขาซื้ออะไรเงี้ยนะสั่งซื้อไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทนะแต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย4กระปุกเท่าไหร่อ่ะ 1,300 แล้วก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งวันนี้ส่งไปให้ร้านลีแซโอสดบ้านหมี่แล้วนะครับบัวเพชรสัตว์โคกสำโรงก็มีนะสุกิจเพชรสัตว์ระพุทธบาทก็ได้ร้านจีห้วนจั่นช่องแคก็มีนะร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าก็ได้สุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนี่เยอะแยะเลยไปซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกครับมีแน่นอนเจ๊หมูนี่ต้องมีทุกอย่างไม่ได้เจ๊หมูก็จริงวันจันทร์แม้กระทั่งไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลเนี่ยมีขายอยู่2ร้านนั่นเองนะร้านอื่นไม่มีเนี่ยต้นทุนมันสูงเหมือนยายาบิงอะดูแลสายตาก็มีอยู่2ร้านนั่นแหละอ๋อร้านน้ำบัวก็มีแล้วนะร้านน้ำบัวโคมลงก็มีละยายาบิงดูแลสายตาอันนี้เขามีแล้วนะครับเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านบัวเป็นสัตว์โคมลงโคมลงนะจริงว่าจันช่องแคร์มีจำหน่ายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ร้านยิน100ปั๊มน้ำมันจิงโจ้วังใหม่นี่ก็จะมีดีแคร์อันนี้ดูแลสายตาขายดีมากขายเคียงคู่กันเลยกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้ท่านไปซื้อหรือยังไปดูหรือยังถ้ายังไม่ได้ไปเดี๋ยวโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับแม่ฟังเพลงเพราะมาแล้วลุงช้างไม่บอกชื่อเพลงเลยนะ เพลงแรกเนี่ยฝากดินเพลงที่สองเนี่ยสั่งรักฝากดาวคราวนี้ไปฟังน้องอ่อนอรดีร้องสาวบางกรวยครับ

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงนะครับบำรุงและฟื้นฟูสายตาตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยกระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดเนี่ยกระปุกหนึ่งก็กินได้เดือนหนึ่งอะเนาะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้2เดือนเลยเพราะอะไรครับเพราะน้องๆเนี่ยสายตายังไม่เสื่อมยังไม่โทรมเม็ดเดียวก็พอแต่ใช้สายตาเยอะนะน้องๆก็อ่านหนังสืออ่านแท็บเล็ตหรือว่าดูคอมพิวเตอร์แล้วส่วนใหญ่จะเล่นมือถือกันซะส่วนใหญ่นะครับก็สายตาก็มีโอกาสที่จะกระทบกับการมองเห็นได้เหมือนกันนะฟื้นฟูบำรุงกันด้วยยาย่าบิง800บาทครับมีตั้ง60เม็ดแน่อ้าวเวลาหมดแล้วครับ25นาทีโดยประมาณนี้ลุงช้างสังหารเวลาเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับอย่าลืมนะปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถครับมีมานานกว่า20ปีแต่ถ้าปวดกระดูกปวดข้อก็เอาไทยแคลพัดไปรับประทานแต่ถ้ามันไม่ได้ปวดแต่มันก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบน้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดวันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: มิโนลาย07
6: 0
7: สวยจนล้นไปคน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ใครชายใดชม
9: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: มลธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสโปเตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เปียกโปสเตอร์หรือนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปินวาดใบปิดภาพยนตร์ไทยเริ่มต้นจากการเป็นช่างเขียนสร้างชื่อด้วยการวาดใบปิดภาพยนตร์ด้วยสีโปสเตอร์อาทิเล็บครุฑแสงศูนย์ธนูทองและเสือเหลืองก่อนก้าวสู่การกำกับภาพยนตร์มีผลงานสำคัญอย่างโทนชู้ไวโอลวนข้างหลังภาพและสะพานรักสารสินเปียกโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่24กันยายน2569สิริอายุ93ปีทิ้งไว้ซึ่งผลงานและคุณูปการอันทรงคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์ไทยต่อที่กองประชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนระดมกำลังรับมือน้ำท่วมเตรียมเรือศูนย์พักพิง24ชั่วโมงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกสะสมและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะอำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะนี้ตำบลบางบานตำบลกระทุ่มตำบลน้ำเต้าและตำบลสะพานมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า160ครัวเรือนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่27กันยายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลเรือท้องแบนและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวณตำบลไซน้อยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้พิการควรแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ปิดท้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำทีมลุยน้ำท่วมสั่งช่วยพระสงฆ์พ้นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคลองพระสะทึงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมกับกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ที่สำนักสงฆ์รัตกระสังตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระจำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือพร้อมนิ

0: มนต์พระทั้ง3รูปออกจากสำนักไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมกำลังและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกี
0: โทเล่2000บุรี
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่จำเนียนเดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่จ้าครับผม
0: เดี๋ยวโทรไปนะ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
0: จัดรายการกันอยู่ครับ
1: พี่จำเนียนก็อยู่นี่ลาดหลุมแก้วปทุมธานี
0: โอ้คนปทุมใช่ไหม
1: ครับมาถิ่นปทุมไม่เกี่ยวกันนะนั่นถิ่นอุบลเนาะ
0: มีแต่คนปทุม
1: กลับมารายงานตัวแล้วนะครับแหมขอบคุณผอ.สนั่นนะผอ.สนั่นนู่นอยู่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับ
0: โอ้จากสตูลเลยใช่ไหม
1: ครับก่อนเข้ารายการบอกเอาโกโก้ให้สองกล่อง
0: 500บาทนะ
1: เยี่ยมยอดอร่อยเลิศครับไม่ต้องห่วง
0: ผอ.สนั่นสตูลนี
1: ่ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่าน
1: จอสอ1กรุงเทพครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: ฝากรายการหน่อยนะกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึงตี5อาทิตย์หน้าเจอลุงช้างตัวเป็นๆตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน
0: ฟังเขาได้เลย
1: พอหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วทีนี้ก
0: ็
1: ทอสารเอฟเทป
0: นาน
1: ไม่ต้องโทรมานะจ๊ะเข้าใจว่าน่าจะออกอากาศพร้อมกับวสป.ด้วยวสป.711ตอน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะ
0: ฟังกันได้
1: ครับจะได้สดๆจะได้ขอเพลงได้เนาะลุงนันเนาะลุงนันเขาอยู่เท่าไหร่นะวิเชียรบุรีนะ
0: วิเชียรบุรีไง
1: เอาไก่ย่างส่งเคอรี่ไม่2ตัวแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ครับแล้วก็ทางคลื่นตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงครับ
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับผม
0: 92.50 FM
1: ขอบคุณน้องที่อยู่ที่ทุ่งใหญ่ด้วยมาขายของเขามีงานถ้าอยากได้กินโกโก้ไงเขามีงานกันนะทีนี้ไม่ได้บ้านอยู่นี่ให้ส่งมาที่วัดได้ไหมก็ไม่รู้แล้วแต่วาสนาแล้วนะแล้วแต่ดวงนะงานก็มีกี่วันไม่รู้บอกหนูไม่ได้พักที่นี่แต่หนูมานอนวัดช่วงมีงานที่ทุ่งสงเนี่ย
0: นครศรีธรรมราช
1: ครับผมขอให้ขายดิบขายดีร่ำรวยร่ำรวยนะทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM เนี
1: ่ยเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
1: แล้วก็เดี๋ยวยามค่ำคืนเราจะมาที่จทล.ด้วย
0: จทล.ก็รับฟังกัน
1: ครับวสป.ก็รับฟังกลางคืนด้วยคุณแม่จากตลาดบนเมืองลพบุรีบอกเอ๊ะมันเป็นดิวิทยุหรือเป็นดิสถานีวิ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ฟังชัดมั้งไม่ชัดมั้งอยู่บนเมืองเนี่ยลพบุรีเนี่ย
0: ฟัง3ทุ่มมั้งอ่ะนะ
1: เออตลาดบนเมืองนะบอกจะฟังเที่ยงคืนก็ไม่ไหวหลับซะแล้ว
0: ดึกไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ
1: ่าไม่เป็นไรเนาะเมื่อคืนก็ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเหลือเกินนะแล้วก็วันนี้ครับพฤหัสบดีถูกต้องแม
0: ่วันพฤหัสบดี
1: จะฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: น้องแฉลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: เจอกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: วัดเวียงไง
1: ตำบลบ้านครัวไงเล่า
0: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรา
1: ครับ
0: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็รีบโทรไปบอกเขาซะก่อนเขาได้ติดรถไป
1: ขอบคุณปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะ
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกันได
1: ้ได้เลย
0: โดยเฉพาะซื้อเป็นตันนี่เราก็แจกแถมกันอยู่แล้ว
1: ส่งถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนา
0: ใช่
1: ซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: แถมให้เขาไป
1: ซื้อ4ตันแถมไปเลย1ตัน
0: ให้เขาไป
1: ครับผ
0: ม
1: ให้บอกว่าให้ก็ต้องให้สิบางคนก็อยากจะได้วิทยุก็ได้
0: เราก็มีนะ
1: วิทยุไม่ต้องกลัวหมดครับเหลือเยอะ
0: ตอนนี้สั่งมาตุนมาแล้ว
1: ตุนมาแล้วเดี๋ยวผมจะสั่งมาตุนไว้เรื่อยๆแหละครับเพราะวิทยุในเราเล่นเอาที่แบบอย่าเอาแบบทนๆนะ ทนเดี๋ยวพังเลยเดี๋ยวมันนานพังเด
0: ี๋
1: ยวเขาไม่สั่งซื้
0: อ
1: เอาเปิดสักเดือน2เดือนแล้วพังอะไรเงี้ย
0: โอ้ยอันนี้ใช้นานเหมือนของเราไม่ใช่ของไม่ดี
1: ไม่ใช่ของลอยถ้อย
0: ยี่ห้อเขามีอยู่นี่
1: ทานินไง
0: นั่นเ
1: ต้ฉะนั้นเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายฉะนั้นบีควรเป็นลำโพงด้านขวา
0: ใช้ระบบทานนะ
1: ทุกบาทคุ้มค่า
0: ด้วยทานินนะ
1: ด้วยทานิน
0: ซื้อกับเราก็600บาทเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อสินค้าสักอย่างนึงเหลือเครื่องละ500
1: ถูกต้องครับ
0: ตามนี้เลย
1: ผมต้องทำเสียงหล่อๆหน่อยแล้วเนี่ย
0: แม่
1: เพราะว่าเล่นในห้าวเข้าไปเลยเสียงมันแหบเลยกินในห้าวแล้วเสียงแหบนะอย่าไปกินข้าวล่ะนี่ครับไอ้ห้าวกับ2กล่องแถมกล่องนึงนะเหมือนกันเลยกับจอยมิกฟู้ดเหมือนกันเลยกับไซเลียมจอยไอ้ที่ว่ากินแล้วไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลอะไรทำนองนั้น
0: รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ครับถ้าอยากจะได้แบบชงน้ำดื่มก็เรียกจี๊ดจุ๊ดจ๊าดนะนะ
0: แบบผงชงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจอยมิกฟู้ดแล้วนะครับรสชาติอร่อยต้องชงน้ำเย็นนะแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะตอนเช้ามาจะได้พุ่งปรู๊ดตะแลกแตกจึงออกมาแต่ใครถ่ายออกมาแล้วมีเลือดติดมาด้วยให้สันนิษฐานว่า
0: เราจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: เอารับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถกันนะ
1: จดเป็นยาสามัญประจำบ้านนะยาทะเบียนเป็นทะเบียนเป็นยานะฮะไม่ใช่เป็นอาหารเสริมนะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ยังมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่จดทะเบียนเป็นยาด้วย
0: ปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งเดิม
1: อันนี้กล่องละ200บาทครับ
0: ซื้อ3กล่องก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องแถมฟรีทันที1กล่องครับ
0: แถมให้ไป1กล่องเลย
1: ส่วนท่านที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกละ300เนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งครับ
0: 2กระปุก600ซื้อวิทยุเครื่องก็500
1: ครับผม
0: เป็น 1,100
1: คุณคิดเลขเก่งนั่นนะเนี่ย
0: อ้าวผมคนฉลาดเรียนชั้นป.3 2ปีอ่ะ
1: สู้ผมไม่ได
0: ้เป็น
1: ผมประสีตั้ง2ปีอยู่เนี่ยถ้ากระดูกมันปวดนะมันปวดกระดูกปวดข้อแสดงว่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพรุนรับประทานไทยแคลพัดนะ
0: อันนี้เรื่องของกระดูกต้องไทยแคลพัด2กระปุกก็500
1: ไทยแคลพัดไม่ใช่ยาแก้ปวดนะเป็นแคลเซียมเสริมกระดูกและข้อต่อควรจะกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถนะครับเพราะยาไทยทิพย์โอสถเขาจดทะเบียนเป็นยาและที่สำคัญเป็นยาสามัญประจำบ้านครับ
0: นั่นเต
1: ้ถ้าเราปล่อยให้กระดูกมันแห้งนะก็ความเสื่อมของไขข้นไขข้อต่อของเราเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งมันก็ต้องผุต้องพุนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราอะนะแต่ถ้าอยากจะรับประทานน้ำมันงาดำเพื่อสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อได้เลยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าของลุงช้างเนี่ยนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็บอกเขาเพราะเขามีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับบอกว่าของลุงช้างที่มีรูปลุงช้างอ่ะ
0: มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% แล้วก็ใช่นะ
1: อันนี้นะกระปุกหนึ่ง300บาทมี60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม
1: ่ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกนึงอ่ะ
0: แถมไม่ครบไป
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: มรคินกครับ
0: กระปุกก็300เหมือนกัน
1: แต่มะระกินน้องไอ้ใครล่ะที่จะกินน่ะก็คนที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ไง
0: ไปหาหมอบอกคุณเป็นเบาหวานเอายาโรงพยาบาลมากินนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็รับประทานมะระกินนกเราควบคู่กันไป
1: 300บาท60เม็ด2กระปุก6004กระปุกก็ 1,200 บาทแถมฟรีกระปุก1เหมือนกันเลยกับน้ำมันงาดำสลับกันได้นะอย่างละ3อย่างละ2อย่างละ4อย่างละ1ได้ระหว่างงาดำกับมรคินกนะจ๊ะ
0: นาน
1: ทั้งหมดทั้งปวงก็คือผู้สนับสนุนรายการข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ครับผมนี่เลยครับพยากรณ์อากาศหน่อยฝนฟ้าจะตกขนาดไหนเชียวนะข่าวนี้เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่ต้องบอกให้ทราบหน่อยวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยครับ
0: ร้อยละ30ของพื้นที่
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะนิดนึง
0: ร้อยละ60ของพื้นที
1: ่แต่ทว่าภาคกลางที่เจ้าอยู่นี่แหละ
0: ภาคกลางร้อยละ80ของพื้นที
1: ่โอ้โหนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรี
0: กาญจนบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม
1: โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
0: นครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครนี่จะหนักหน่อย
1: อันนี้เกิน 80% นะจ๊ะตัวเอง
0: ระวังกันไว้ด้วย
1: ส่วนภาคตะวันออกที่ฟังอยู่855ก็ไม่น้อยหน้า
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: ภาคตะวันออกร้อยละ80ให้เพิ่มเขาอีกหน่อยนึง
0: ภาคตะวันออกใช่ไหม
1: 80
0: ของพื้นที่
1: ใจร้อนจริงไปดูภาคใต้ซะแล้ว
0: คิดถึงคนใต้อะสิ
1: ชุมพรนะเ
0: ซ
1: ่น้องปลาได้แล้วนะทุเรียนนะทุเรียนทอดขมิ้นนะ
0: โอ
1: ้อร่อยได้กินกับแกงส้มแซ่บฝนฟ้ากนองร้อยละ80นะภาคตะวันออกนะจ๊ะ
0: มีตกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
0: น่าน
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ครับ
0: อันนี้ร้อยละ70เนี่ยบอกไปเมื่อกี้เนี่ย
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
1: นี่สาวเขาย้อยนี่โทรมาต่อว่าตลอด
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม้ไม่ยอมจัดสดเลยนะก็จัดสดแต่เธอไม่ฟังอ่ะเนี่ยตอนจัดสดจอสอหนึ่งฟังสิแกรอฟัง85
0: โอ
1: ้คำว่างั้นขอเพลงอะไรนะขอเพลงกบฏอะไรคือเพลงกบฏ
0: เพลงกบฏรักไง
1: ไม่ใช่
0: เพลงกบฏอะไร
1: ตามใจผู้เปิดตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังเนี่ยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่เราฟังกันอยู่ที่สตูลเนี่ยนะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ดิ
1: ระนองกับพังงาครับ
0: มีสงสองจังหวัดเนี่ยนะ
1: สตูลไม่ตกตกนิดเดียวนะแต่กรุงเทพและปริมณฑลสิ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะ
1: ลาบตกหนักเหลือเกินในกรุงเทพเนาะหรือไปตกทำไมในกรุงเทพในปทุมธานีเขาทำนากันหนองเสือเนี่ยที่สั่งซื้อปุ๋ยเราบ่อยๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาซื้อปุ๋ยจากเราไปเนี่ยก็โอ้โหใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะบอกต่อกันไปแบบนี้นะครับ
0: สั่งซื้อก็ได้นะปุ๋ยของเรา
1: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: เป็นปุ๋ยที่มีทั้งฮอร์โมนมีทั้งฮิวมิก
0: อ
1: ะโคโดไลท์ตัวพวกนี้เพราะปรับปรุงดินเนี่ยมีวัสดุปรับปรุงดินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มนะนะก็บอกราคากันเลยก็ได้นะกระสอบละ
0: ปุ๋ยเนี่ยนะ
1: 800บาทวันนี้
0: จ่ายเพียง
1: 700บาท
0: ตอนนี้นะ
1: ทั่วฟ้าเมืองไทยไกลก็ออกค่ารถไปผมหน่อย
0: สั่งซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: ปุ๋ยของเรา
1: บางคนบอกแม่เขามีผ่อนด้วยนะเอาเหอะผ่อนนะ800กว่านะลองดูอันนี้ถ้ายังไม่เชื่อใจก
0: ็
1: ลองสอบถามคนที่เขาใช้แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการฝ่ายปกครองเนี่ยจู่โจมสายฟ้าแลบทลายบ่อนพนันรายใหญ
0: ่
1: ย่านดินแดงในกรุงเทพเลยเนาะ
0: รวบนักพนันได้ครึ่งร้อย
1: ยึดของกลางได้เพียบเลยคุณผู้ฟังข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์
0: เกี่ยวกับการดูแลสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบดีแคร์นี่ก็เป็นแบบซอฟเจลเด
1: ้2กระปุก650
0: ซื้อ4กระปุกก็1,300นะ
1: ครับ
0: แถม1กระปุกด้วยกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยกินช่วงเช้าช่องว่างดีที่สุดจ้ะนี่เขาไปจู่โจมยังไงอะ
0: สายฟ้าแลบเนี่ยนะ
1: จะมืดอยู่แล้วยังทำงานกันอีกเนาะ18นาฬิกา30นาทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโอ้มทเดี๋ยวนี้เก่งเลย1 2 3 4เนี่ยนะ
0: ครับ
1: นายชนะเดชเดโชสสพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: นายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการนายเรืองลักษณ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการกองรักษาดินแดงนำกำลังครับ
0: ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
1: แม่มีชุดหน่วยสวัสดด้วยนะกรมการปกครอง
0: เรียกอะไรนะ
1: โดป้าสวัสดมีหน่วยสวัสดเหมือนตำรวจเหมือนกันเลยนะร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนำกำลังชุดปฏิบัติการ หน่วยสวัสดิ์ของเราเนี่ยแหละ
0: เอาไปที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เนี่ย
1: กลับเข้าไปร่วมกับกรรมธิการปปงกับการปกครองสภาผู้แทนราษฎรไปกันเยอะ
0: หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปกันนะ
1: ที่ไปนี่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันกว่า50คนครับ
0: นี่เขากำลังทำอะไรกันเนี่ย
1: กำลังดูพยากรณ์อากาศไงไปขึ้นที่สูงก็ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะ
0: 56อ่ะหมู่5หมู่6
1: หมู่5หมู่6เนี่ยอยู่ที่สูงเนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่อยู่ที่ลุ่มอ่ะนะ
0: ลุ่มนี่แถวบางบานเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อย
1: เอาท่วมแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลบอกว่าไม่มีน้ำไงมาแล้ว
0: โอ้เอาย
1: ุทธยามาแล้ว
0: น่าเห็นใจนะคนบางบานนี่คนเขาทุกปีนะ
1: อยุธยาเมืองเก่าแล้วของเราแต่ก่
0: อ
1: นเดี๋ยวนี้จะนอนสบายไม่ได้น้ำมาอยู่เรื่อยเลย
0: ต้องระวังกันนะชาวบางบานนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทุกคนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนนักพนัน45คนเป็นผู้ชาย22ผู้หญิง23
0: ส่วนมากผู้หญิงจะเยอะกับผู้ชายเล่นการพนันเนี่ย
1: ผู้จัดมีการเล่นเป็นชาวกัมพูชา2คนนะ
0: แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของบ่อนไง
1: ไม่มีใครรับ
0: ยึดของกลาง
1: เป็นเงินสด
0: 350,000 บาท
1: ชิปแทนเงินสดประมาณ
0: ชิปยังอยู่ไหมนะ
1: ชิปไม่อยู่แล้วหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: เก็บไปดีนะชิปไปตำรวจนะ
0: เอา 635,000 บาท
1: ถ่านและอุปกรณ์การเล่นไฮโลเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันมากมาย
0: การเข้าจับกลุ่มบ่อนพนันในครั้งนี้
1: สืบเรื่องมาจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
0: ในพื้นที่เขตดินแดงบอกว่า
1: ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการลักลอบเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ
0: ่ส่งให้พื้นที่เขตดินแดงเนี่ยนะ
1: มีเสียงดัง
0: เสียงดัง
1: แหล่งหมอมเมาประชาชนที่ฝังตัวในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาตรงก็แขวงและเขตดินแดงนี่แหละ
0: ฝ่ายปกครองจึงได้ลงพื้นที่
1: ก็ไปจ้าเอ๋บ่อแสสิ
0: หาบ่อแส
1: ชัดเจน
0: เปิดให้มีการเล่นการพนันประเภทไฮโลจริงเนี่ย
1: เป็นไฮโลเทคนะ
0: มีตู้ม้าด้วย
1: ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับ
0: ถ้าทำไง
1: วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจู่โจมทันทีครับ
0: เอาไปจับกลุ่มบ่อนการพนันดังกล่าวแบบสายฟ้าแลบ
1: เพื่อตัดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
0: แบบสายฟ้าแลบเลยไง
1: เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกการจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
0: ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน
1: และร่วมกันเข้าเล่นการพนัน
0: จากนั้น
1: นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
0: พร้อมของกลางเนี่ยนะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงครับ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
1: พร้อมทั้งขยายผลการทางกฎหมายด้วยว่า
0: เรื่องของการฟอกเงินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวอีไม่นานแล้วผมว่า
0: เป็นยังไง
1: เดี๋ยวก็ห้าเสือย้าย
0: ย้ายยังไง
1: อ่ะฮะนะ
0: ยังไงก็ย้ายไว้ก่อนนะ
1: ดูแลไตครับดูแลไตดูแลไตด้วยโปรมิกออย
0: โปรมิกออยนะ
1: ใช่ครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูบำรุงและฟื้นฟูไตด้วย
0: โปรมิกออยนะ
1: ราคาเดียวกับดีแคร์ครับ
0: 2กระปุก650บาทเนี่ย
1: ครับ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
0: เอาแถมให้โปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได
1: ้ถ้ายังไม่ถึงกับขั้นฟอกไตไม่ต้องกินก็ได
0: ้
1: ลดเค็มซะอาหารที่มันเค็มๆก็เบาๆก็หน่อยนะครับโดยเฉพาะนักท่องราตรีชอบกลับมาแล้วชอบกินนู่นนี่นั่นโน่นนั่นโอ้ยไม
0: ่ออกไปนั่งกินข้าวต้มกลับมาเย็นว่ามากินบะหมี่ง่าย
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มแล้ว
0: พวกกินเหล้าหรือเนี่ยพวกนี
1: ้ใส่โซเดียมมันเยอะนะตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนอีกเพราะว่าต้องขับของเสียออกจากร่างกายเพราะนั้นถ้ามันหิวจริงๆเนี่ยชงโกโก้ลุงช้างดื่มเลยอร่อยเลิศย้ำว่าอร่อยเลิศแล้วอิ่มนอนหลับสบายสบายใจเมื่อดื่มโกโก้
0: โกโก้
1: สายฟ้าแลบเนี่ยนะกรมการปกครองนี่เรียกว่าถล่มแบบฟ้าแลบกันเลยนะบ่อนดินแดงนักพนันครึ่งร้อยในวงแตกยึดชิปแล้วก็เงินสด600,000กว่าบาทนะครับ
0: ดีนะยังยึดได้มันไม่ไปไหนซะก่อน
1: เออถ้าชิปไม่อยู่แล้วมันหายไปไหนรวมไปแล้วฮะ ทนายครับชิปเสียแล้วนี่นะ
0: หายไปแล้ว
1: ชิปมันหายไปแล้วไปนะ
0: ของกลางได้เยอะเนี่ย
1: ครับอุปกรณ์การแสดงเพียบเลยนะ
0: แม่มีหมู่5หมู่4หมู่3เนี่ย
1: ถ้ารวมๆก็ได้11หมู่เมื่อไหร่แล้วก็
0: 11ไฮโลเลยละ
1: กินรอบวงนั่นไงห้าเสือโรงพักดินแดง
0: โดนเด้งแล้ว
1: จ่อไว้ก่อนจ่อไว้ก่อนเขาเรียกว่าเส้นฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนใหญ
0: ่
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบ
0: ต้องสอบสวนกันละ
1: ผมว่าต้องสอบผู้บัญชาการด้วยแหละดูแลลูกน้องไม่ดีนี่ หยอกหยอกหยอก
0: นาน
1: นะข้างล่างไม่ดีหัวมันจะไม่ดีได้ไงแต่หัวต้องดีล่างมันต้องดีสิ
0: ครับ
1: เออย้ายเลยตั้งแต่ผบ.ตร.ลงมาเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมย้ายแน่ผบ.ตร.ผมไม่เอาไว้หรอก
0: เอาง่ายเออเพราะอะไร
1: เกษียณแน่ดิ
0: หมดวาระเขา
1: หมดวาระแล้ว
0: ได้ผบ.คนใหม่ผบ.ตร.คนใหม่
1: เลยโอ้อุปนายกกีฬามวยสากลสมัครเล่นด้วยนะแต่มาวานพ่ายยับเลยนะครับ
0: มวยสากลหวังไม่ค่อยได
1: ้ไม่ได้หวังแล้วครับมันหมดยุคเลยนะต้องรอรอใหม่รอใหม่เนาะนะครับผ
0: ม
1: สักครู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7563นะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: จ
1: ้าครับผม
0: โทรไป
1: เดี๋ยวโทรไปใจล่ำล่ำหน่อยนะครับจากกรณีที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองทลายบ่อนการพนันเนี่ยสามารถจับกลุ่มนักพนันได้กว่าครึ่งร้อยเนี่ยนะ
0: ยึดของกลางจำนวนมากเนี่ยนะ
1: เมื่อวานช่วงเย็นก็จู่โจมแบบสายฟ้าแลบ
0: อ
1: ะ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี่เป็นยังไง
1: ตอนทุ่มครึ่งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1
0: ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
1: พิจารณาข้อบกพร่องของพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดินแดงพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
0: หากพบว่ามีความผิดปล่อยปะละเลย
1: ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการพิจารณาจากความผิดวินัยทางวินัยอย่างไรก็ตามครับ
0: ขณะนี้
1: ผู้บังคับบัญชาสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1
0: อยู่ระหว่างการพิจารณา
1: ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล1ต่อไปย้ายเลยย้ายกันจังเลยนะ
0: นาน
1: ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่เอาออกเลยนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนนะ
0: นาน
1: ยังทำงานรับเงินเดือนนี่ตั้งเดือนนึงแน
0: ่โอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะ
1: ครับผมมาดูแลกันด้วยไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะ
0: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ไบโอดีนี่ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: คนเราถ้ามันบกพร่องลงไปมันก็ไม่ค่อยดีนะ
1: ก่อนอาหารเช้า3เม็ดก่อนอาหารกลางวัน3เม็ดก่อนอาหารเย็น3เม็ดนะ
0: คือละ3เม็ดกระปุกนึงก็100แคปซูลนะนะ
1: 690บาทครับ
0: ใช่เลย
1: 2กระปุก 1,300
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ยนะ
1: 2,000 บาทก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ไบโอดีนะ
1: หลายท่านบอกว่าแม่ก็ที่บ้านกินยาแคปซูลไม่ได้ต้องให้อาหารทางสายยางอยู่นะแต่กินน้ำได้นะก็ดีไงแล้วก็ผสมกับโคโค่เขาสิน
0: าน
1: ฉีกผงชงดื่มได้เลยไม่เป็นไร
0: สบายสบาย
1: ครับผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความคลินิกเสริมความงามทำจมูกพังครับแล้วคลินิกก็ปัดความรับผิดชอบ
0: ของจมูกเขาพังแล้วไม่รับผิดชอบไง
1: อยากสวยไงแล้ว
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะ
1: ที่เมืองพัทลุงนู่นนะ
0: พัทลุงไง
1: คลินิกเสริมความงามชื่อดังพัทลุงหลายรายการและโดนผู้เสียหายเขาร้องเรียนร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะช่วยดูหน่อยสิคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ในตัวเมืองพัทลุงเนี่ยเขาว่าฟังทางขึ้นทุ่งสองได้นะ
0: พัทลุงเนี่ยนะ
1: FM อะไรนะทุ่งสงอ่ะ
0: ทุ่งสงอ่ะ
1: ครับ 92.5 ใช่ไหมเล่า
0: FM เนี่ยนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับนี่ที่สุราษฎร์ธานีก็ยังฟังเราได้เลยนะแถวบรรษะอะไรเนี่ยบรรษะนครศรีนะที่พัทลุงเนี่ยมันทำไปแล้วก็เกิดการอักเสบ
0: เจ้
1: ทางคลินิกไม่รับผิดชอบ
0: จึงได้แจ้งความดำเนินคดี
1: พร้อมทั้งเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
0: แล้วก็สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเอาตรวจสอบเนี่ย
1: หลังเปิดมานานกว่า6ปีแล้วครับ
0: เปิดมานานแล้วนี
1: ่หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี65เนี่ย
0: ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆนั่นแหละ
1: นะครับบอกว่ามีสถาบันเสริมความงามดังกล่าว
0: เป็นยังไง
1: จัดแคมเปญเสริมความงามลดราคาอาทิเช่นเสริมจมูกด้วยการร้อยใหม่คิดราคาเพียง 3,999 บาทท
0: ำให้ใบหน้าเป็นไง
1: กระชับ
0: โอ้สวยงาม
1: อยากสวยก็เลยไปทำจมูกร้อยใหม่ซะหน่อยที่นี่บอกว่าเป็นไหมละลายนะภายใน2ปีแต่พอผ่านไป2ปีแล้วไหมมันยังอยู่มันครบไม่ไปไหนเลยไม่ละลายเลย
0: ไหมไม่ละลาย
1: ไงต่อมาตัวนึงก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเจ็บจมูกมาเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
0: จึงได้ติดต่อไปที่คลินิกดังกล่าว
1: มีบุคคลของคลินิกได้จัดยามาให
0: ้แล้วก็บอกว่า
1: แต่ตนก็ไม่รับเพราะต้องการจะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: แล้วก็ถูกปฏิเสธเด้
1: โดยบุคคลดังกล่าวได้บอกว่า
0: หากมีแบบเนี้ยทุกเคสเนี่ย
1: หมอก็ตายเลย
0: หมอต้องตายแน่ๆทั้งนี้
1: ตัวเองยังต้องการได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไหมที่ร้อยจมูกออก
0: และเป็นยังไง
1: ฮึ
0: ได้รับการปฏิเสธบอกไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รู้ไม่ชี้ต่อมาตัว
0: เ
1: องก็ไปหาคลินิกอื่นเพื่อเอาเส้นไหมที่ดึงเอาออก
0: แล้วเป็นไง
1: โดนนำออกมาทั้งหมด4เส้น
0: พบว่าทั้ง4เส้นเนี่ย
1: มันไม่ใช่ไหมละลายชักหน่อยมันเป็นไหมเอ็นเบ็ดตกปลาซะแท
0: ้โอ้ได้เอ็นตกปลา
1: เอาเอ็นตกปลามันร้อยจมูกให้เขานี่จะบ้าหรือไง
0: ยังไงมันก็ไปละลายต้องไปจุดไฟเผาอย่างเดียว
1: แล้วก็ร้องผู้สื่อข่าวเลยพอรู้ความจริงดังนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดเจ้าของคลินิกออกมาร ับผิดชอบอยากสวยอยากงามก็อย่างนี้ละแม่มึงเอ้ย
0: เป็นธรรมดาของมนุษย์เราอะนะ
1: ครับผม
0: อยากสวยอะนะ
1: อยากสวยอยากงามอะนะอ่ะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนี่ดีที่สุดแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้เนี่ย
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: ดื่มทุกวี่ทุกวันสุขภาพดีครับเพราะว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีสารเสพติดไม่มีคาเฟอีนเพิ่มและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลครับใช้สูตรลดตัดความขมของจอมทางเช่า
0: เกากี
1: ้เห็ดลิ้นจือ
0: กระชายดำนี
1: ่ครับมันขมแต่เป็นกาแฟที่ใต้เอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาด้วยนะ
0: อันนี้เขาก็เพิ่มกันเข้าไป
1: วันนี้ซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมธรรมดาถุงละ490บาทซื้อ2ถุงเนี่ยนะ900บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: แต่เป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโก้ถุงละ380 2ถุง700 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างก้อนหนึ่ง
1: ผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้ได้เลย
1: โกโก้เนี่ยอร่อยเลิศประเสริฐสีดาหมดยังอ่ะ
0: ยัง
1: คนที่ไม่ช่วยสมาหากินคือใครรู้ไหม
0: เป็นใครอ่ะ
1: ฉันแลมดาวรุ่งอะสิ
0: ไม่ได้เอาไปขายไง
1: เอาไปกิน
0: ไปกินอ่ะก็ชอบอ่ะ
1: จะบอกว่าดีก็ไม่บอกจะบอกไม่ดีก็ไม่บอกทำใช่ต้องไงเราโทรถามเป็นไงวะน่ะ
0: นาน
1: เขากินดีคุณอยู่สตูนี่ยังโทรมาบอกว่าอร่อยเลยอย่างผอ.สนั่นเมื่อกี้บอกผมไม่ดื่มกาแฟนะผมดื่มโกโก้
0: ชอบโกโก้สั่งไป2กล่องอ่ะนะ
1: ละงูในเมื่อวานนี้ท่าเรืออยุธยาบอกไม่ยังไม่เคยกินแต่สั่ง4กล่องเลย
0: ก็สั่งก็ส่งกันไปนะ
1: ครับผม
0: 2กล่องก็500 4กล่องก็พันนะนะ
1: อร่อยเลิศประเสริฐสีว่างั้นเนี่ยหลานปล่อยโฮเลยครับพบร่างของปู่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยา
0: หลังจากประกาศหามาหลายวันเนี่ยนะ
1: ปู่ผมอยู่ไหนปู่ผมอยู่ไหนนะ
0: ปู่ตกน้ำหรือไง
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรคีนกสกัดเย็น
0: มรคีนกนะ
1: กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะจ๊ะ
0: ปุกก็300
1: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะจ๊ะ
0: รับไปเลย
1: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการ
0: ได้รับแจ้งบอกมีคนเสียชีวิตนะ
1: ลอยอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณริมเขื่อนตลาดหัวเกาะตำบลท้ายบ้าน
0: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
1: หลังรับแจ้งก็รีบประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพร้อมมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ
0: เดินทางไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ที่เกิดเหตุได้เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตสภาพเนี่ยนะ
0: อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาคว่ำหน้าอยู่เนี่ย
1: สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิทำยังไงอะนะ
1: นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาตรวจสอบพบว่าเป็นชายสูงอายุ
0: เบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่เขามอบไปมูลนิธินำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการชันสูตรครับ
0: แต่ในขณะที่มูลนิธิเนี่ย
1: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลก็ได้มีนายณัฐวุฒิ
0: อายุ20ปีเนี่ย
1: ขี่รถจักรยานยนต์มาในจุดที่เกิดเหตุ
0: มาขอดูร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: คาดว่าน่าจะเป็นปู่ตัวเองเธอละกำลังหายไปตั้งหลับเมื่อวานนี้แล้ว
0: และเป็นยังไง
1: มีการประกาศตามหาทางโซเชียลต่างๆ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็เปิดผ้าคลุมร่างให้ดู
1: นำให้นายณัฐวุฒินั้นปล่อยโฮออกมาบอกว่าเป็นปู่ของตนเองทางญาติตามหาทราบชื่อว่านายอํานวย
0: คุณปู่อํานวยอายุ72ปีนี
1: ่รุ่นเดียวกับโชเล่เลยนะระวังอย่าไปเล่นน้ำนะ
0: ผมเพิ่ง48เท่านั้น
1: เออนะทีนี้จากการสอบถามนายณัฐวุฒิหลานชายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า
0: ก่อนออกไปทำงานเนี่ยนะ
1: ปู่อยู่กับปู่นะปู่บอกว่าจะ ป๋าเหลืออีกตัวนึงไงทำจะมาทำอะไรกินดี
0: อ๋อ
1: เออจะกินก็กินได้เลยได้หนู
0: ก็เรียกนายกแล้ว
1: เอา
0: ไปเมืองนอกจะไม่มา
1: ก็บอกว่าต้องไปทำงานแล้วล่ะปู่
0: อ่า
1: คนพูดคุยกับปู่ด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่ดี
0: อ่ะคุยกัน
1: แต่ก่อนที่จะไปก็เป็นคนอารมณ์วอยวายนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: เมื่อก่อนเนี้ยนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: แต่เมื่อมาทำงานแล้วเห็นย่ากับปู่ลำบากก็เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองทำเป็นตัวเป็นคนดีไง
0: ไม่คิดว่าเหตุการณ์จะแย่ลงไปแบบนี
1: ้ปกติที่บ้านจะอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนปู่ย่าแล้วก็ตัวเองนี่แหละ
0: อยู่กัน3คนปู่ย่าเนี่ยนะ
1: ครับปู่ก็เป็นคนอารมณ์ดีแหละครับทำมากินหาปูหาปลาอะไรไปเรื่อยเฉย
0: แต่ขยันหาปลา
1: ไม่น่าเลย
0: มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
1: ครับผมอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะนันทบุตรนะครับผม
0: ปู่จมน้ำ
1: ครับ
0: เสียชีวิต
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะรับประทานโฟกัสนะจ๊ะ
0: โฟกัสกล่องสีเขียวเนี่ยนะ
1: กล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวคล่องกัน
1: ครับ390บาทไม่ต้องกินทุกวันหรอก
0: โฟกัสเนี่ยนะ
1: 4วัน5วันกินสักเม็ดนึง5วัน6วันกินสักเม็ดนึงคุณผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนะว่าการฉี่บ่อยแต่ว่าปริมาณฉี่มันนิดเดียวนะฉี่ปิดนึงจี๊ดเอาปวดฉี่อีกแล้วฉี่หน่อยเดินออกมาจากห้องน้ำปวดฉี่อีกแล
0: ้
1: วอันนี้ก็เล่าหรือแบบนี้นะครับปริมาณมันน้อยแต่ถ้าท่านฉี่โอ้โหเยอะฟองเยอะหมดขึ้นน้องตาจะเบาหวานฉี่เยอะฟองขึ้นสีขุ่นปวดหลังปวดกระเบนเหน็บด้วย
0: เป็นไง
1: อ
0: ัน
1: นี้น่าจะโรคไตละต้องพบหมอนะ
0: ยุ่งกันเหมือนกัน
1: ครับแต่ลักษณะฉี่กระปิบกระปอยปิดปั๊บปิดปั๊บฉี่มีพุ่งไม่จวดฉี่ลดวันนี้โป้เท้านี้ต้องรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: โฟกัสครับ
0: โฟกัสนะ
1: กล่องเขียวๆนะ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเลยละ
1: ครับ
0: ส
1: อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ลุงช้างจะเล่าให้ฟัง0812901691 0812901691
0: ห
1: รือโทรหาลุงโชเล่ก็081924377 0812943477
0: นะ
1: สำหรับท่านที่อยู่แถวแถวตลาดนัดปากทางวัดเวียงนะถ้าฝนไม่ตกหรือว่าแดดมันออกดีก็โทรบอกคุณบิดาเขาหน่อย0890815595นะครับ
0: สั่งซื้อปุ๋ยเขาได
1: ้ครับผู้สูญหายจากเรืออับปางกลางทะเลเนี่ย
0: 5คนเนี่ย
1: วางแผนกู้ซากเรือกับเข้าฝั่งแล้วตอนนี้ยังค้นหากันอยู่นะ
0: หายังไม่เจอเนี่ย
1: ต้องใช้นักบดาน้ำลงไปค้นจนทั่วซากเรือแล้วไม่พบครับ
0: ลำบากอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับผมความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือชาวเมียนมา5ราย
0: สูญหายไปจากเรือประมงเนี่ย
1: สกาญจนาวารี888
0: อับลาง
1: ทางทะเลที่ชลบุรีล่าสุดวันนี้นะครับ
0: เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา
1: ส่งชุดประดาน้ำลงตรวจตัวเรืออย่างละเอียด
0: ภายในภายนอก
1: รวมถึงบริเวณอวนและก็พื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่พบผู้สูญหายทั้ง5ราย
0: ไม่รู้หายไปไหนอะนะ
1: ครับมันอย่าหายเหมือนชิปในของกลางเมื่อกี้นะ
0: นั่นสิ
1: ชิปไปนั้นหายบ่อยมันเถอะแต่คนอย่าให้หายจ้ะ
0: นี่ยังหาไม่เจอนี่ห้ารายเด้
1: ครับในการปฏิบัติการของเรือต่อ112ของกองทัพเรือภาคที่1เจ้าหน้าที่สรชลจังหวัดชลบุรีนักดำน้ำจากทีมครูนัท AC Diving
0: พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
1: สัตหีบและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
0: ออกเดินทางจากฝั่งไปตั้งแต่ช่วงเช้าม
1: ุ่งหน้าไปยังจุดที่เรืออับปางระหว่างเดินทางเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับพายุฝนและก็สภาพอากาศแปรปรวนกลางทะเล
0: ทำให้การเดินทางก็เต็มไปด้วยความลำบาก
1: และก็ล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ครับ
0: ออกหาปลากลางทะเล
1: อันนี้ยังหาไม่เจอนะ
0: หรืออับปางเนี่ยนะ
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงนี้อ่านหลายชื่อวัดที่จะไปทำบุญกับเขาหน่อยสิ
0: กฐินสามัคคีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ทุกวัดนี่ท่านจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ทำบุญติดต่อไปทางวัดจะเป็นโรงทานอะไรจัดโรงทานก็ติดต่อกันเลย
1: ครับ
0: 31 ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช
0: ่31 ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: สาธุ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรม ตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วัดคุณทองใบแจ่มแจ้งก็ส่งมา
0: ท่านเป็นเจ้าวาดง่าย8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: นักศึกษาผวากำลังนั่งรอจะเข้าเรียนไปเจอหนุ่มตัวตึงเดินเข้ามาได้ขอแก้วเยติไม่ได้ขอหน่อยขอหน่อยไม่ให้มันชกเลย
0: ชก
1: เจ็บตัวฟรีทีเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ไม่น่าไปชกกันเลย
1: ครับเมื่อวานนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191อุดรธานีรับแจ้งจากนักศึกษา
0: ว่าถูกชายทำร้ายร่างกาย
1: เหตุเกิดที่บริเวณถนนโพจินดาตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบทันทีเนี่ย
1: พร้อมกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายกิตนะหรือว่าเพชร
0: อายุ24ปีนักศึกษา
1: สถาบันศึกษาแห่งหนึ่งยังอยู่ในการใจตนก
0: แล้วก็ตกใจกิษณะผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
0: รอจะเข้าเรียน
1: ระหว่างนั้นสังเกตเห็นชายแปลกหน้าแปลกเดินเข้ามาส่งเสียงโวยวายมาแต่ไกล
0: พร้อมตะโกนด่าผู้ทอที่ขี่รถจักรยานยนต์สัญจรผ่านไปมา
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินย้อนกลับมาหาเพชรทันทีพร้อมกับพูดจาหยาบคาย
0: แล้วก็
1: แสดงท่าทีคุกคามแล้วเอ่ยปากขอเอ้ยแก้วน้ำเก็บความเย็นเนี่ยขอได้ไหม
0: และเป็นไง
1: จากนั้นก็ไม่ให้ดิไม่ให้จู่ๆชายคนดังกล่าวไม่พอใจ
0: ทำยังไง
1: เดินเลี่ยงออกไปเล็กน้อยแล้วก็วนมาตะโกนด่าซ้ำ
0: โอด่าเท่านั้นแหละ
1: ชกหน้าไปสองที
0: อ้าว
1: จากนั้นก็คว้าแก้วเยติไปเดินหลบหนีไปหน้าตาเฉย
0: มาชกแล้วแก้วน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยนะ
1: แกบอกว่าแม้ตนจะไม่ได้รับความเจ็บรุนแรงแต่ก็รู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนนะ
0: โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ต้องสัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าว
0: เพราะพฤติกรรมของชายคนนี้ลักษณะ
1: ก้าวร้าวแล้วก็คุกคามก็ตัดสินใจแจ้งความ
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ครับหลังจากแจ้งตัวแล้วก็ไปพบนายทิวาหรือว่าเอ็มอายุ35ปีเดินออกจากบ้านเขาเข้าควบคุมตัวไว้
0: จากการตรวจสอบพบแก้วเนี่ย
1: แก้วเยติที่เอาไปจากเขานั่นแหละ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
0: แล้วก็เจ้าคนหาเรื่องเนี่ย
1: ทิวาหรือเอ็มเนี่ยนะปูจาสะสมไม่รู้เรื่องอ่ะสับสนไปมา
0: สงสัยจะบ้าหรือ
1: เปล่าเจ้าหน้าที่เขาควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่
0: สภ.เมืองอุดรธานีนะ
1: ทิวาบอกกับสาเหตุที่ลุงมึงทำร้ายเนี่ยบอกว่าป๋าถามจริงๆนะเอ็มไปต่อยเขาทำไมนักข่าวว่างั้น
0: สาเหตุเพราะอะไร
1: ทิวาร้องไห้พร้อมตัดเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะ
0: อ
1: ้างว่าถูกกันแกล้งนะ
0: กันแกล้ง
1: ผู้สื่อข่าวก็พูดเตือนสติให้สงบและรับผิดชอบต่อการกระทำพร้อมมากล่าวว่า
0: เอ็มตั้งสติดีๆนะเอ็มนะ
1: อย่าร้องไห้ดิมันลูกผู้ชายทำมันลงไปก็ยอมรับสิ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำตาแล้วก็ปลอบประโลมไปเอ็มเอ้ย
0: เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาดิ
1: ครับ
0: ควบคุมตัวไป
1: ส่งทีมงานทนายความพวกสหวิชาชีพทางวิทยาเข้าไปคุยกับผู้เสียหายนะครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
1: อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะส่วนเราสองคนก็ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บเดียว
0: เดี๋ยวมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 081
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สัก

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสียงฝนตกหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมขอแปลค่ะจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิวภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยท์ทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทธาในกีฬาเรือพายในประเภทเรือกัญเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทด้วยสถิติ7นาที 40.61 วินาที
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

กลุ่มทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีแต่คนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: มาชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: มาล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: แล้วก็ทักทายสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่กำลังฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: แจ้งผลการรับฟังที่ลุงช้างลุงโชเล่ได้เลย
1: 0812901691 0812901691
0: และ0819244377 0819244377แจ้งผมก็รับฟังกันหน่อยนะจ๊ะแม่ช้า
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: ปวดหัวตัวร้อนก็ไปยุกหายุกหายามากินแต่ถ้าปวดข้อปวดกระดูกปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทาน
1: โดยเฉพาะปวดเกาลูบอตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: มันปวดมากแบบนี้ต้องกินสูตรดั้งเดิมกล่องละ
1: 200บาท
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตอรอยด์ผ่านการตรวจวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับได้รับเลขที่ทะเบียนยาถูกต้องกล่องหนึ่ง200บาทเท่านั้นเองนะแต่มันเมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับทีมงานของเรา2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกก
0: ันครับผมแล้วก็ไปสอบถามร้านค้าร้านขายในตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะเวลาไปดูก็อย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่าลุงช้าง 100% ด้วย
1: ซื้อได้เลย
0: นะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเรามีขายหลายร้านเลยนะ
1: ไปซื้อกันได้ที่ไหนบ้างนะ
0: จีง่วนจันอยู่ตลาดช่องแคข้างวัดหลวงพ่อพรหม
1: เอาเข้าไปซื้อกัน
0: ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าม
1: ีขาย
0: ร้านรวมยาทารถบกสตาคลี
1: มีขาย
0: ร้านลิ้มเป็งหวดครับ
1: มีอ
0: ย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: โกรกพระนะจ๊ะ
1: ไปซื้อกัน
0: อยู่ชัยนาทก็ไปร้านสุประชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีซุงร้านโพทองโอสดอยู่หันคาแล้วก็มีร้านหมอสายทองโพนังดำตกนะร้านเวทโอสดร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรี
1: ชัยนาทดีแล
0: ครับแล้วก็ร้านลิแซโอสดบ้านหมี่ครับบอกฟังทางวสป.ชัดเจน
1: ฟังกัน
0: ครับผม
1: ไล่ที่ไหนซื้อที่นั่น
0: คุกสำรองฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนเขาอยู่คุกสำรอง
1: คุกสำรองนี่ซื้อได้หลายร้าน
0: นำเวทโอสถอยู่หนองม่วงนี
1: ่มีขาย
0: แล้วก็ร้านนารายเภสัชตลาดลำนาราย
1: ก็มีขาย
0: ร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนาราย
1: มีขาย
0: สมบูรณ์โอสถตลาดท่าหลวงครับ
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้คุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคม
1: มีขาย
0: ร้านกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12พัฒนานิคม
1: ก็ขาย
0: ร้านป้าสมองซอย4สายจัตวาโคกตูม
1: ไปซื้อกันได
0: ้บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกตูม
1: นี่ก็ขาย
0: ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้ว
1: นี่เขาก็มีโกโก้ขายด้วยนี่นะ
0: ม
1: ี
0: โกโก้ด้วยร้านเนี้ยนะร้านปัญญาวงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายเนี่ยครับ
1: มีสินค้าของเราขาย
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเขาจะสั่งยา
0: อ้าวอย่ามาสั่งยาอะไรกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมโทรกลับได้ไหม
1: เดี๋ยว
0: ผมโทรกลับนะ
2: โทรกลับมาเบอร์นี้ป่ะ
0: ใช่แล้วผมกำลังออกอากาศอยู
1: ่
0: อยากจะบอกชื่อ
2: นึกว่าออกอากาศ9โมง
0: นี่ก็นี่ไงกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไป
2: ครับ
0: ผมเดี๋ยวโทรกลับครับ
1: สั่งซื้อสินค้ากัน
0: ครับไม่ฟังขึ้นนครนายกนะอยู่แค่นั้นเองนะ
1: จะรอฟัง10โมง
0: จะรอฟังที่855สิ
1: ฟังได
0: ้ครับผมเอ้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ร้านเจริญเภสัชข้างวังนราราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนราราชนิเวศ2ร้านก็อยู่ติดกันนะ
1: ไปซื้อการ
0: ร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงร้าน
1: หักหลงเซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์อย่าคิดนะ
1: ร้านเฮียคิด
0: แล้วก็ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: เขาสมครแล้วก็มี
0: นะครับสุภชัยฟาร์มาซีก็บอกไปแล้วสุกิจเภสัชพุทธบาท
1: ระบาดเนี่ย
0: บ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอกเลสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้
1: ไปซื้อกัน
0: ยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีมีจำหน่ายเยอะแยะเนาะ
1: ไปซื้อกัน
0: มาชั่วโมงนี้มาอ่านข่าวกันต่อเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: อยุธยา
0: โอ้โหชาวอยุธยาโอดเลยครับ
1: เป็นยังไงโอดแบบไหน
0: รัฐบาลบอกว่าปีนี้ไม่มีน้ำไงแล้วปีนี้ทำไมน้ำมันมาไวจังเล่าน
1: ั่น
0: ท่วมเร็วด้วยขนของหนีไม่ทันเลยเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารคนอยุธยาเนาะ
0: อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยแหละครับ
1: ใจอวรมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะ
0: น้ำมันมาไวท่วมเร็วขนของผลผลิตทางการเกษตรย้ายไม่ทันน้ำชีพยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ทัน
1: น้ำมันมาไวเนี่ย
0: หลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนชัยพยาเมื่อวานเนี้ย
1: ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อย
0: และคลองสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: โดยเฉพาะชุมชน
0: อยู่นอกแนวการกั้นน้ำระบบน้ำระดับน้ำมันล้นตลิ่งกันมาเสีย
1: แล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนท่วมถนนในชุมชนอีกตาหากเนี่ยนะ
0: มันเป็นอย่าง
1: น
0: ั้นทำไมบอกว่าไม่มีแล้วน้ำ
1: อย่างไรก็ตาม
0: สถานการณ์น้ำครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง
1: แต่ว่าชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะ
0: ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในเวลาอันสั้น
1: เนื่องจากปีนี้
0: น้ำมาเร็วกว่าที่คาดการไว้ทำให้หลายครอบครัว
1: เตรียมที่จะขนย้ายสิ่งของ
0: ผลิตผลทางการเสร็จไม่ทันนะครับ
1: ผลก็ไม่ทันโดยเฉพาะชุมชนหมู่7เนี่ยนะ
0: ตำบลวัตตะกูอำเภอบางบานคุณรัตนาเนี่ยเกษตรกรปลูกต้นกวักมรกตซึ่งเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีการจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศเนี่ย
1: ทำไง
0: ต้องเล่นขนย้ายต้นกวักมรกตที่เตรียมให้ลูกค้าต่างประเทศ
1: รวมทั้งต้นกระ
0: ที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงขึ้นไว้ที่สูงก่อนบางส่วนขนย้ายไม่ทันนะ
1: ก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเนี่ย
0: คุณรัตนาบอกว่าน้ำเริ่มล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ประมาณ2วันนะ
1: แต่ก็เมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย
0: ระดับน้ำเพิ่มอย่างรวดเร็วครับ
1: จนทำให้ช่วยการขนต้นไม้และก็สิ่งของตลอดทั้งคืน
0: จากเดิมระดับน้ำในคลองต่ำกว่าตลิ่งนะ
1: กลับเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เมตร
0: โอ้ล้นตลิ่งขึ้นไปอ่ะ
1: ล้นขึ้นไปถึงใต้ถุนบ้านแล้ว
0: ขณะนี้ระดับน้ำสูงประมาณ70ซมแล้วจ้ะ
1: โอ้น่าสงสารคนบางบานคนอยุธยาเนาะ
0: โอ้บางบ้านก็สั่งซื้อของเราเยอะด้วยนะไปซื้อร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูนี่อยู่ป่าโมก
0: ครับเขาอยู่ไม่ไกลกันนะ
1: ป่าโมกก็น้ำเยอะนะ
0: ครับชาวบ้านทราบดีว่าชุมชนนอกแนวขั้นน้ำมีโอกาสถูกท่วมเป็นประจำและพยายามปรับตัวด้วยในการสร้างโรงเรือนและเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายต้นไม้และก็สิ่งของหนีน้ำ
1: แต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ก็ยังเกิดความเสียหายอยู่ดีโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีมูลค่าและก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับหากขนย้ายไม่ทันก็ได้รับความเสียหายทันทีครับ
1: ปลาลมปลาลม
0: เอ้าปลาลมยังสบายดีไหมเนี่ยปลาลม
1: คิดถึงนะปลาลมนะ
0: ทหารลิเกยังไง
3: สบายด
0: ี
3: จ้าล
0: ุ
3: ง
0: ช้
3: างกับลุงโทเ
1: ล่
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: นะ
1: อ๋อหายไปนานเลยเนี่ยไม่ค่อยโทรมา
3: ลุงโทเล่ไม่คิดถ
1: ึ
3: งหนูคอยไม่โทรหาหนูมากเลย
0: ขอบคุณมากครับปลมสวัสดีจ้า
1: ปลมปลม
0: ครับผมนี่เขาหาลิเกไปเล่นบ้านเขานั่นน่ะ
1: ปลมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้าว
0: ดูตัวอย่างปลมสิหาลิเกลุโชเล่เขามั่งดิ
1: ขอบคุณนะปลมนะ
0: ครับผมเน
1: า
0: ะคนเราเนาะ
1: นั่นเ
0: ตะ
1: น้ำม
0: ัน
1: ท่วม
0: น้ำมันท่วมนะ
1: น่าเห็นใจคนอยุธยาคนบางบานเสนาเนี่ยนะ
0: ปีละครั้งหนึ่งปีครั้ง
1: นี่
0: ครั้งก็นานด้วยป่าโมกปีที่แล้วยังไม่หายเหนื่อยเลยปีนี้ทำท่าจะมากันแล้วนะเจ๊หมูเนาะ
1: เจ๊หมูป่าโมกอะเนี่ย
0: ครับ
1: ห
0: นุ่มตายปริศนาได้ถุนบ้าน
1: เป็นไงอะ
0: หิ้วฝากขังชายต้องสงสัยต้องเอาไปฝากขังก่อนอันนี้มันน่าสงสัย
1: เจ้าตัวปัดบอกผมไม่ได้ฆ่าน
0: ะแต่ตำรวจไม่เชื่อ
1: ไม่ปากใจเชื่อ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเปิดดูชันผลชันสูตรเป็นไง
1: ชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนสภ.หัวสะพานจังหวัดอำนาจเจริญควบคุมตัวนายกิตตินันท์อายุ31ปี
1: ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดี
0: นายประยงชัย
1: อายุ46ปี
0: เสียชีวิตปริศนาในทุนบ้านในพื้นที่บ้านคำพระ
1: อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ดำเนินการขออำนาจศาลฝากขังและนำตัวสู่เรือนจำ จังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: ในข้อหา
0: เสพยาเสพติด
1: แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: จนถึงแก่ความตาย
1: ส่วนข้อมูลที่ระบุบอกว่า
0: ผู้ต้องหาเคยดำเนินคดีถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี65เป็นประวัติคดีเดิมต้องแยกจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัว
0: ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือเปล่า
1: โดยผู้ต้องหากล่าวเพียงว่า
0: ผมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่ได้ทำร้ายผู้เสียชีวิต
1: พร้อมกับระบุบอกว่า
0: ให้การทั้งหมดแล้วต่อพนักงานสอบสวนแล้วคุณจะมายุ่งกับผม
1: ทางด้านภูมิกับการสภ.หัวสะพานว่ายังไง
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า
1: ว่าไง
0: เดินทางไปหาผู้เสียชีวิตจริงแต่ไปถึงพบว่าผู้เสียชีวิตนอนเดสสมอลเล่อยู่แล้ว
1: ก็พยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเนี่ย
0: ก่อนจะขับรถออกจากบ้านบริเวณนั้นนะครับ
1: พอปลุกไม่ตื่นก็กลับนะ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะ
1: เนื่องจากแนวทางในการสืบสวนพยานต่างๆเนี่ยนะ
0: ล่ะแล้วก็จะได้รวบรวมไว้ทำให้ตำรวจเชื่อว่
1: า
0: ผู้ต้องหาอาจมีส่วนร่วมก็ได้
1: ตำรวจก็สันนิษฐานบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ถูกชกบริเวณขมับด้านขวาจนเกิดบาดแผล
1: แล้วก็หมดสติแล้วก็ล้มหงายหลังไป
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับรถที่เชื่อว่าผู้ต้องหาใช้เดินทางถูกนำไปซ่อนไว้ในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว
1: จังหวัดยโสธรนู่น
0: ก่อนที่ผู้ต้องหาจะกลับมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนครับ
1: อันนี้จากการสอบสวนก็ยังพบว่า
0: ข้อมูลบางส่วนภายในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกลบออกจากเครื่องขณะที่เสื้อผ้าสวมใส่นี่คือก่อเหตุถูกนำไปซักแล้ว
1: ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
0: ที่เกี่ยวข้องส่งตัวทางนิติเวชครับ
1: เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
0: ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นความขัดแย้งเรื่องเงินโดยมีข้อมูลจากการสอบสวนผู้ต้องหาเคยฝากเงินให้ผู้ชีวิตนำไปชำระกับให้ผู้กู้
1: ให้ผู้กู้แล้วก็ผู้เสียชีวิต
0: ยังไม่ได้เอาเงินไปให้เขาอ่ะคนของยังโมโหแล้วก็ทะเลาะกันนะนะ
1: โมโหทะเลาะการโทรไปก็ไม่รับสายเลยนะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับไบโอดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พี่เขาโทรมาสั่งแล้ว
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลเพิ่มเติมร่างกายกัน
0: พี่จำเนียนสั่งมาแล้วเรียบร้อย
1: กระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ย
0: ครับผม
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเราก็แถมให้1กระปุกนะสำหรับทางด้านของไบโอดีเติมเต็มให้กับสุขภาพร่างกายก็รับประทานกันนะ
0: ถ้าจะดูแลไตฟื้นฟูไตก็ต้องโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกซ์ออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูควรงดอาหารก่อนนอนนะถ้าก่อนนอนมันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างดื่มจ้า
1: โกโก้ชู
0: อิ่มอร่อยคอยไม่มีกันไม่นานบริการเยี่ยมเลย
1: โกโก้ชู
0: อร่อยนะผมย้ำตรงนี้เลยใครจะรับประทานแล้วจะบอกโอ้อร่อยวุ้ยอร่อยวุ้ย
1: อร่อยเลิศง่าย
0: ครับผ
1: ม
0: ว่าน้องเน่เนี่ยตึงหนึ่งนะไม่มีคู่แข่งนะ
1: ได้ข่าวมายังเน
0: ี่ยได้ข่าวอย่างนั้นนะยังไม่ได้เพราะว่าไม่มีกรรมการตัดสินไงงวดเนี้ย
1: ก็ต้องใช้อะไรโหวต
0: โหวตใช้คะแนนโหวตเดี๋ยวก็มานับโหวตอีกทีนึงก็ตอนนี้กำลังแหละรอใจอดใจรอทั้งคู่นะ
1: เน่เน่นี
0: ่ตอนนี้ชื่อเสียงประเทศไทยก
1: ็
0: น้องเน่เน่สร้างไว้อย่างดี
1: เขาดีอย่างนะเขาบอกชื่อเน่เน่ภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ยนะทำให้คนเขารู้จักภูเก็ตเยอะ
0: แล้วก็มีคนรู้จัก2,000บุรีไทยแลนด์เหมือนกันนะ
1: ก็รู้จักกันดิมาจากผมเนี่ยโดนปรับไป 2,000 เนี่ยนะ
0: คนไม่ค่อยกล้ามาลพบุรีเลยแต่เนี่ย
1: ไม่กล้าเดี๋ยวนี้เขาออกใบพัดกันหมดแล้ว
0: เ
1: ข้าในเมืองในเมืองนี่เหงานะ
0: ครับ
1: เงียบแบบคนไม่ค่อยมี
0: คุณก็ไปว่าไปเนี่ยคนนึงก็มากันแล้วตอนนี้ท่านผู้การสั่งเลยอย่าไปเอาเขาขนาดนั้น
1: อ
0: ะไรต้องอารมณ์มารวยกันบ้างเด้อ
1: รถต่างจังหวัดนี่เข้ามาแล้วบุเรียกเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: แล้วผมขับรถในห้างทะเบียนจังหวัดเลย
1: จังหวัดเลยผมก็จังหวัดกรุงเทพหมดนะ
0: โบกมือเรียกผมประจำเลย
1: โอ้ประจำว่าคุณ
0: ถามเหมือนหมอเลยไม่ได้ถามไม่ชวนผมเลย
1: นาน
0: ลุงกินเหล้าเปล่า
1: อ๋อแล้วคุณว่าไงอ่ะ
0: ขอบคุณครับผมดื่มมาแล้วมานี่มาเป่าหน่อย
1: ไปหาหมอหมอว่าไงนะ
0: หมอบอก
1: ดัดใบยา
0: เอามาสองครั้งครับ
1: ไม่ใช่ยากัน
0: ถามได้อ่ะ
1: เออ
0: ครับนี่ข่าวนี้รถไฟชนผู้ชายเสียชีวิตคาที่
1: ใกล้สถานีรถไฟบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ท่านได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ครับ
1: ดีแคร์นะ
0: ดีแคร์ราคาเดียวกันกับโปรมิกออยล์นะแม่นะ
1: สองกระปุกก็650
0: อย่าไปซื้อกระปุกเดียวไม่เอาไม่ได้เรื่อง
1: อ
0: ื
1: ม
0: เออซื้อ2กระปุกก็แหละ650กินได้เดือนนึงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก็2เม็ดเลย
1: นาน
0: นะซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึง
1: แถมให
0: ้แต่ยาย่าบิงเนี่ยมันมี60เม็ดไงมันจําเป็นต้องกิน2ตรงกับ3กระปุกหรอกซื้อทีละกระปุกหมดก็ซื้อใหม่เนาะแต่2กระปุกทีเดียวแล้วก็ 1,500
1: นาน
0: นะครับ
1: อื
0: มๆ17นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองบุรีรัมย์รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ว่าม
1: ีผู้ชายถูกรถไฟชนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
0: ใกล้ๆกับสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั่นแหละ
1: อ้าวกู้ภัยก็ไปแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปตรวจไปสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุพบร่างของชายอายุประมาณ30ไม่เกิน40ปีครับ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ที
0: ่รางรถไฟสภาพแขนซ้ายและขาด้านซ้ายขาด
1: น่าสงสารแก
0: สวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
1: ตรวจสอบภายในตัวแล้ว
0: ไม่พบบัตรประชาชนหรือเอกสารที่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร
1: ห่างไป200เมตรเนี่ย
0: ขบวนรถไฟสินค้าขบวนที่551ใช้รถจักรดีเซลหมายเลข4555จอดอยู่โดยขบวนดังกล่าวเดินทางจากสถานีแหลมฉบังชลบุรี
1: มุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลราชธานี
0: เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพบตั๋วโดยสารของชายดังกล่าวเนี่ย
1: เดินทางมาจากลำปลายมาศ
0: มาลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนจะเดินทางลงไปบริเวณรางรถไฟ
1: ขณะที่รถขบวนสินค้ากำลังจะผ่านสถานีเนี่ยนะ
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่รถไฟซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า
1: ในช่วงเกิดเหตุรถขบวนรถไฟรถเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย
0: ใช้ความเร็วไม่เยอะนะประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงชายดังกล่าวอยู่บริเวณรางรถไฟในจังหวัดที่ขบวนรถแล่นผ่านอย่างไรก็ตาม
1: ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
0: เป็นการจงใจลงไปให้รางในรางเพื่อให้รถไฟทับหรือไม
1: ่หรือรอต้องการตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
0: เริ่มต้นตำรวจตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานี
1: แล้วก็สอบปากคำของเจ้าหน้าที่รถไฟ
0: และพยานบุคคลรวมถึงตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
1: เพื่อหาสาเหตุยืนยันตนเต็งของผู้เสียชีวิตกันต่อไปเนี่ยนะน่าสงสารเนาะ
0: คนขับรถไฟเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ชนคนตายก็ไม่มีผิดก็ทางของเขาไง
1: ก็ทำตามหน้าที่นะ
0: จะเบรกก็ไม่ทัน
1: ไม่ทันก็เบรก
0: มันใช้ระยะเบรกนานนะยาวนะ
1: รถไฟเนี่ยนะ
0: เออเบรกเอี้ยหยุดได้เลยเมื่อไหร่เราดีอย่างเนี่ยขับรถไฟเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไม่ต้องเสียเวลาป่ายางยางไม่รั่ว
1: ผมไม่ได้ใช้ลมเนี่ยก็ใช้เหล็กทั้งนั้นนะ
0: เหล็กทั้งนั้นนั่นแหละสมัยก่อนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะ
1: สบายใจ
0: ครับผมนะครับคุณผู้ฟังครับดื่มโกโก้เพื่อความสบายใจดื่มได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แหละ
1: โกโก้ชูนะ
0: ผสมน้ำน้ำร้อนนะร้อนร้อนแล้วอร่อย
1: นั่นแ
0: หละนะครับสองกล่อง500บาท
1: สองกล่อง500
0: ครับ
1: ส่งให้ถึงที่
0: อ้าววิทยุเมื่อสักครู่สั่งมาแล้ว2เครื่อง
1: สั่งกันมาก็ส่งกันไป
0: ครับยังมีเยอะวันนี้ผมสั่งมาเยอะตุนมาเยอะเลยถ้าหมดในรุ่นนี้ผมก็ว่านะมันจะขายดีเกินไปละมั้ง
1: อ้าวคนก็หันมาฟังช้างกับหมูกันเยอะแล้วนี่
0: ครับ
1: จะซื้อวิทยุไปฟังกัน
0: ซื้อเราแล้วก็ไปฟังคนอื่นนะ
1: ฟังเขาบ้าง
0: เออไม่เป็นไรแล้วนะนี่เลยครับพ่อนั่งเช็ดปืนอยู่
1: เป็นไง
0: ลูกสาวมานอนเล่นมือถือปืนลั่นป้อง
1: แล้วเป็นยังไง
0: โชคดีนะกระสุนพุ่งใส่ขาลูกอะ
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
0: ดีนะถูกขาและถูกที่อื่นแล้วก็ตาย
1: โอ้
0: เป็นปะเขาเรียกเป็นตราบาปตลอดชีวิตเลยนะ
1: แกก็ไม่น่ามานั่งเคล็ดปืนให้ลูกสาวมาเล่นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ลูกสาวก็นั่งอยู่ใกล้ๆแหละเล่นมือถืออยู่ไงข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: เป็นกาแฟที่เราท้าให้คนเป็นเบาหวานทั่วโลกนะมวลมนุษยชาติดื่มได้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เ
0: ป็นเบาหวานขนาดไหนก็ดื่มได้
1: ดื่มได้
0: เป็นไขมันก็ดื่มได
1: ้
0: นะครับไม่ได้มีส่วนผสมเยอะแยะมีแค่โสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือ
1: แล้วก็กระชายดำนะ
0: ส่วนกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปเนี่ย
0: ครับผม
1: สารประทานกัน
0: ดื่มไม่ได้ทุกวันและสดชื่นทุกวันเมื่อวานนี้17นาฬิกาครับศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้สว่างประทีปศรีราชา
1: จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุ
0: มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกอาวุธปืนบริเวณห้องแถวไม่มีชื่อตำบลบางพระ
1: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
0: ประสานตำรวจสภ.ศรีราชาไปตรวจสอบหน่อย
1: อันนี้ไปที่เกิดเหตุก็พบว่าน
0: างสาวแสงคำอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลบริเวณหัวเข่าด้านขวา
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เป็นรูพุนนับ10แผลครับ
1: แล้วก็
0: บริเวณข้อเท้าขวาอีก2แผล
1: มีเลือดไหลนองกองกับพื้นจำนวนมาก
0: อาการสาหัสเจ้าหน้าที่ก็รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1: หลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเนี่ย
0: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายคำตันอายุ52ปีผู้เป็นพ่อเนี่ยแหละครับ
1: เป็นพ่อของลูก
0: ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้พร้อมอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เบอร์12ครับ
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ทราบว่าขณะเกิดเหตุคำตันอยู่ในห้องพักกับลูกสาวที่ได้รับบาดเจ็บนะได้นำปืนออกมาทำความสะอาด
1: ที่บริเวณบ้านเนี่ยนะ
0: ที่ประตูหน้าบ้านพักแหละ
1: ส่วนลูกสาวอ่ะ
0: นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแชทลายกับโชเล่อยู่วะเด้
1: ไม่ต้องมายุ่งกับผมนะ
0: จากนั้นก็ได้นำผ้าเช็ดปืนน่ะโดยไม่ลืมว่ามีลูกกระสุนอยู่ในลำกล้องนะ
1: และยังไง
0: ปืนก็ลั่นปังในห้องอ่ะ
1: ลั่นดันสนั่นลั่นห้องเนี่ยนะ
0: กระสุนก็เจาะที่หัวเข่าแล้วก็ขาของลูกสาว
1: เลือดไหลนองกองกับพื้นเนี่ย
0: นอนร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
1: ลูกก็ไม่น่ามานั่งตรงนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คำตันยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับลูกสาวหรอก
1: ไม่ได้มีปากมีเสียงทะเลาะกับลูกสาว
0: ยอมรับผิดที่ไม่ได้เช็คปืนก่อนว่าจะลูกกระสุนปืนอยู่ในกล้องหรือไม่
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไง
0: ก็สอบสวนแล้วก็พาคำตันไปนู่นโรงพักศรีราชา
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคนที่ชอบทำความสะอาดปืนไม่เอากระสุนออกเนี่ยนะ
1: กระสุนนี่ก็ต้องเอาออกไปก่อน
0: ทุกครั้งนะกระสุนเนี่ยต้องเอาออกก่อนทำความสะอาดเช็ดปืนในลำกล้องต้องไปที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่นะนะครับต้องชี้ขึ้นฟ้ายิงเทวดาอย่างเดียว
1: ถ้
0: าก่อนจะทำความสะอาดมันก็ต้องถอดเอาลูกกระสุนปืนออกกันเจ้
1: เรียบไพร่ร้อยนะ
0: ทหารตำรวจทหารเนี่ยเขายังถึงต้องมีท่าตรวจอาวุธไงใช่ไหมล่ะตรวจอาวุธมีกี่ขั้นตอนนะเพราะความปลอดภัยกันเหนียวใครไปสักทีนึงโบ๊เอาไม่ปลอดภัยแล้วเว้ยค่อยวางไว้ได้แล้วก็กระสุนปืนกับลูกกระสุนปืนกับตัวปืนให้มันอยู่ไกลๆกันหน่อยแบบท่านนายกอนุทินว่าแหละ
1: ว่าไง
0: ปืนนี่อยู่ทางนึงกระสุนอยู่ทางนึงถ้าเป็นไม่ได้ปืนใส่กล่องใส่กรอบไว้เลยไว้โชว์
1: มาโชว์อย่างเดียวไง
0: เป็นอย่างนั้นมีไว้ทำไมก็ไม่รู
1: ้ปืนเนี่ยนะ
0: บอกขายก็ไม่มีคนซื้อเลยตอนเนี้ยอยากได้สักกระบอกไหมเล่า
1: ผมไม่ชอบเล่นปืนนะนะ
0: ที่เขาจะขายแค่พันเดียวกันนะไปซื้อหน่อยเถอะ
1: ปืนอะไรอยู่นะ
0: หน้ากระทรวงกลาโหมมันไปเอาสินะ
1: โอ้โหลักทรัพย์เลยล่ะ
0: อ่ะนี่ก็เรื่องราวข่าวสารที่เราเกิดขึ้นมานะครับ
1: เรื่องของปืนลั่นใส่ลูกสาวเนี่ยนะ
0: ครับมะระขี้นกนะแม่กินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยถ้ามีปัญหาเรื่องเบาหวาน
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้เป็นเบาหวานเนี่ยต้องไปพบแพทย์พบหมอนะครับ
1: ไอ
0: ้หมอก็จะได้ให้ยามารับประทาน
1: ยาเบาหวานจากโรงพยาบาลน่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกของเราเนี่ยนะ
0: สูงเกิน100ไปนี่ก็ค่อนข้างอันตรายแล้วนะ
1: เบาหวานเนี่ยนะ
0: ใช่เวลาไปหาหมอเจาะเลือดเน
1: ี่
0: ยให้ก็ดูเนี่ยดูงั้นไม่พอนะต้องดูน้ำตาลสะสมด้วยนะครับแล้วก็เอามะระขี้นกหลวงช้างเนี่ยไปรับประทาน
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ถุง300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ดูรูปหลวงช้างเบอร์โทรหลวงช้างกัน
1: แ
0: ล้วกัน
1: แล้วก็จะมีคำว่าหลวงช้าง 100% ก็รับประทานซื้อกันไป
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำนั่นแหละ
1: สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเรื่องกระดูกก๊อบแก๊บเนี่ยนะแต่มันไม่ปวดไงมันไม่เสื่อมไหมมันไม่ผุไง
1: เวลาเราจะลุกจะนั่งมันกรุบกับก็แคบ
0: ไปเลยมันรำคาญ
1: เนี่ย
0: ครับอันนี้ก็กินงาดำก่อนนอนนะมันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อแต่ถ้ามันผุมันพุนมันเสื่อมแล้วอันนี้ต้องบำรุงด้วย
1: ไทแคลพัด
0: ครับ
1: ไทแคลพัดเนี่ยดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ย
0: ครับอันนี้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: รับประทานกับสองกระปุกก็500
0: ครับมันมีแคลเซียมเสริมกระดูกอยู่กินคู่กับยาไทยทิปโอสดได้มันไม่ได้แก้ปวดนะแต่ว่ามันเป็นเสริมกระดูกถ้าแก้ปวดปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามปวดรูมาตอยก็รับประทานสมุนไพรไทยทิปโอสดครับ
1: มี2สูตรนะ
0: จ้าชาวบ้านผวาแกงหมาจรกว่า20ตัวหนีน้ำท่วม
1: อาศัยอยู่ริมถนนเนี่ยนะ
0: หน้าร้านสะดวกซื้อวิ่งวิ่งไล่กัดกันลิ่งเล่นกันนั่นแหละ
1: หมาจรเนี่ยหมาจรจัดเนี่ยนะ
0: แล้วหมาแถวหน้า ร้านสะดวกซื้อแถวหน้าห้างสรรพสินค้านี่มันรู้จริงๆนะ
1: รู้แบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: มันร้อนๆมันนอนหน้าประตูนะมันไม่เข้าไปหรอกพอเดี๋ยวคนเข้าเฮ้ยร้านนี้คนเข้าบ่อยเว้ยไปนอนหน้าประตูเดี๋ยวแอร์เย็นๆมันก็ออกมาไง
1: อ๋อก็ได้อาศัยแอร์หน้าประตูนะ
0: บ้านมีไหมเล่าผมก็มีแทบทุกจังหวัดเลย
1: มา
0: แสนรู้เนี่ยนะ
1: แล้วบางทีคนก็เอาอะไรให้มันกินมันก็ไม่ไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: มีแอร์ด้วย
0: ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนผ่านเพจข่าวดังปทุมธานีพร้อมนำคลิปหลักฐานซึ่งเป็นคลิปภาพแสดงให้เห็นถึงจำนวนสุนัขจรจัดจำนวนมาก
1: ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: แล้วนะผมว่าแล้วอ่ะ
1: แล้วก็คลิปเนี่ยนะ
0: อยู่บริเวณริมถนนเส้นทางถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าบารังสิตเนี่ย
1: จะไปรังสิตเนี่ยนะโอ้โห
0: ไปติดตางไปอินเลยไม่ล่ะทีเนี้ย
1: โอ้โหนี่สิบกว่าตัวเลยมั้งกันเนี่ยดูในภาพเนี่ย
0: ดูในภาพเยอะเลย1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้
1: สุนัขหมาทั้งนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: จรจัดเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ทบกระเทือนก็เลยไม่รู้จะทำยังไงมันนี่20กว่าตัว
1: ประมาณ20ตัวสายอยู่ที่บริเวณที่ดินเอกชนน่ะ
0: นี่มีสภาพป่ารกร้างแล้วก็มีแหล่งน้ำเป็นบริเวณถนนซ่อมสร้างขามุ่งหน้าเข้ารังสิต
1: หมู่ที่5ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานี
0: โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเนี่ยพอเกิดฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังปั๊บ
1: ภายในพื้นที่เนี่ยนะ
0: สุนัขจรจัดก็หนีน้ำมาอาศัยบริเวณริมถนนทางเท้า
1: ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว
0: ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความหวาดกลัวครับ
1: กลัวมันจะกัดนะสิ
0: ทำอะไรมันก็ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ยเขามีพระราชกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองนะ
1: คุ้มครองหมาเนี่ยนะ
0: ยังเหลืออีกอันเดียวมองหน้าหมาแล้วไม่ผิดเนี่ยนะเนี
1: ่
0: ยไปคว้างไปเตะไปทุบมันก็เรียบร้อยเนี่ย
1: มีคอหา
0: ไล่มันก็ไม่ได้ชิ้วชิ้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: มันไม่ไปอ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ไปมันจะกัดมันแง่
0: ใช่แล้วต้องทำหมาเห่าสิ
1: ฮ่องฮ่องเนี่ย
0: หมาเด็กแต่หมาผู้ใหญ่อ่ะ
1: ฮ่องฮ่อง
0: คุณอย่ามาโหผมสิ
1: แหมสารพัดสัตว์เหมือนกัน
0: ผมไม่ได้พูดนะชาวบ้านระบุว่าในช่วงกลางคืนจะพบสุนัขเยอะเลยนะครับบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับ
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ย
0: บางครั้งสุนัขก็วิ่งตัดหน้ารถของชาวบ้านบางละ
1: บางครั้งเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านก็ต้องเบรกหรือเบรกไม่ทันก็ล้มไปกระจัดกระจายหมด
1: เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็หลายครั้งแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นหลายราย
0: บางรายก็ถูกสุนัขกัด
1: นาน
0: ต้องการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดูแลกันหน่อย
1: มาแก้ปัญหากันอย่างจริงจังสักทีสิ
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบสุนัขจรจัดเกิน20ตัวครับ
1: อาศัยอยู่บริเวณที่ดินของเอกชนเนี่ย
0: ซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกแล้วก็มีบ่อหรือแหล่งน้ำโดยสุนัขส่วนใหญ่จะหลบพักใต้ต้นไม้แล้วก็บริเวณโดยรอบ
1: นอกจากนี้ยังพบถังแล้วก็อะไรนะ
0: ถาดสำหรับใส่น้ำและอาหาร
1: โอ้มีคนมาให้มันกิน
0: โดยทราบว่ามีกลุ่มคนรักสัตว์นำอาหารมาให้ประจำทุกเย็น
1: เอามาให้หมากิน
0: ทำให้สุนัขเข้ามารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
1: มันมีที่กินมันก็ไปไหนแล้ว
0: ชวนกันมาเฮ้ยตรงนี้มีที่กินไว้อะไรเงี้ย
1: มีแอร์นอนสบายหน้าห้างนี่นะ
0: ร้อนกันไปนอนหน้าห้างเลยฝนตกหนักแล้วก็ท่วมเข้ามาปั๊บสุนัขก็
1: อ
0: ยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็จะพากันขึ้นมาบริเวณริมถนน
1: มา
0: ทางฟุตบาทเพื่อหนีน้ำ
1: หนีน้ำเนี่ย
0: ส่งผลให้มีสุนัขจำนวนมากอยู่ใกล้ช่องทางการจราจรครับ
1: และก็โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนทัศนวิสัยไม่ดี
0: ผู้ที่ขับรถใช้ถนนอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
1: มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสุนัขหมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยนะ
0: ท่านนาวาอากาศเอกหญิงสุภัสสิริบุญยวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการกองการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพูน
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
0: นิติกรเทศบาลตำบลบางพูนแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา
1: เรื่องของสุนัขจรจัดบริเวณถนนซ่อมสร้างกันแล้ว
0: ครับท่านบอกว่าปัญหาสุนัขจรจัดมันมีจริงนะ
1: มี
0: ทุกปีแหละ
1: มีทุกที่
0: โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประชาชนร้องเรียนกันมาเยอะ
1: ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: มันก็มีมาเรื่อยๆมันไล่ไปทีเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยเนาะ
1: สุนัขหมาเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ช่วยเหลือกันไปสักครู่เดี๋ยวกลับมานะขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บนึงจ้า
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691 เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
8: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: คุณแม่อยู่บนเมืองนะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนเนาะอยู่บนเมืองเนาะที่โทรมาคุยกับลุงช้างบอกวิทยุหรือเป็นวิทยุแกหรือสถานีวิทยุไม่ดีกันหรือวอตปองคืนดังคอแคกคอแคกไม่ชัดหมุนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ดังสักที
1: อ
0: ยู่บนเมืองก็นี่ไงเดี๋ยวก็ไปซื้อร้านในเมืองเยอะแยะไปวิทยุซื้อใหม่เลย
1: ซื้อไม่ซื้อก็มาซื้อที่เรานี่ก็ได้เครื่องละ600อ่ะ
0: ที่เรามันแพงนะ
1: เม
0: ื่อวานที่เพชรบุรียังสั่งซื้อกับเราเลย
1: ก็
0: นะครับ
1: ซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วยสิ
0: จะได้ถูกๆตังค์หน่อย
1: โล
0: กเรานี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะลุงโชเล่
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผู้หญิงเด็ก9ขวบเนี่ยมันมีประจำเดือนแล้วเหรอ
1: ไม่รู้นะ
0: 9ขวบอุ้มท้องแล้วอ่ะ
1: เอ้า
0: วัย9ขวบนะ
1: เด็ก9ขวบเนี่ยนะ
0: แฟนเนี่ยอายุ13
1: เอ้า
0: ตัวเอง9ขวบตั้งใจจะให้ท้องจะมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13อ่ะ
1: เอาเสร็จกัน
0: เฮ้ย13มันมีประจำเดือนแล้วเหรอ
1: เด็ก9ขวบเนี่ยแม่ไว้ใสเนี่ยหนุ่มวัย13
0: นั่นน่ะสิ
1: ม
0: ันเป็นยังไงกันทำไมมันเร็วจังเลยยัง
1: ไม่รู้เราก็ไม่มีประสบการณ์เนี
0: ่
1: ย
0: แม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13สถิติน่าตกใจเจาะหาสาเหตุวัยรุ่นอุดรตั้งท้องไม่พร้อม 55.3% บรรยากาศพาไปหลังงานประจำหลังงานประจำปียอดพุ่งเลยนะครับจากเหตุการณ์นักศึกษาสาวปี4แท้งลูกในห้องพักกันเนี่ยแล้วก็อุ้มศพลูกขี่รถจักรยานยนต์เข้าวัดขอให้พระช่วยทำพิธีชาปนกิจ
1: เหตุเกิดช่วงตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมาก
0: ลายเป็นข่าวดังระดับประเทศแล้วครับแล้วก็เป็นประดังประเด็นสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีก็เชิญวิทยากรศูนย์อนามัยที่8มาจัดอบรม
1: เพิ่มความรู้เข้าใจกับการกับนักศึกษานี่แหละ
0: ครับเมื่อ 13:00 นเมื่อวานนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนี่แหละ
1: สำคราวอ่ะ
0: ครับเขาก็มีการประชุมอะไรกันเพื่อพัฒนาทักษะวิชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น
1: จัดอบรมนี่แหละ
0: ในการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในนักศึกษาที่มีทักษะจัดการสถานการณ์ได
1: ้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ความป้องกันตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มีท่านภาคภูมิแจ้งโพนาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำนักศึกษาปีที่1คณะวิทยาศาสตร์350คนเข้าร่วมอบรมครับ
1: มาประอบรมกัน
0: ประเด็นไม่มีอะไรแล้วครับก็คุยกันไปเรื่อยพอล่าสุดก็เป็นยังไงครับมีเด็กอายุน้อยที่สุด9ขวบครับ
1: ขณะที่พ่อล่ะ
0: 13ปีครับโดยเด็กตั้งใจยินยอมตั้งครรภ์เองครับ
1: อ้าว
0: สาเหตุจากจะมัดใจแฟนหนุ่มนะ
1: โอ
0: ้แม้ว่าในช่วง2566ถึง69เนี่ย
1: แม่ของเด็กเนี่ยอายุ10ถึง14ปี
0: คลอดทารกมาในแนวโน้มลดลงจากปี66จำนวน20ราย
1: โอ้โห
0: ปี69มี6รายหรือราว 20% ของแม่วัยรุ่น
1: จากการสอบถามผ่านศูนย์คำปรึกษา
0: เป็นคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเด็กไม่กังวลว่าจะตั้งครรภ์หรือไม
1: ่
0: กังวลว่าพ่อนี่แหละจะรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรกับแฟน
1: นาน
0: พร้อมรับฟังช่วยหาทางออกให้ดีที่สุด อยากบอกว่าร่างกายเรามีคุณค่านะหนู
1: ควรดูแลแล้วก็เคารพตัวเอง
0: การมีเพศสัมพันธ์อาจจะเสี่ยงตั้งครรภ์โรคติดต่อหากมีปัญหาปรึกษาได้นะครับ
1: ปรึกษากับหมอนะ
0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แหมน่าตกใจเหมือนกันนะ
1: เด็กวัย9ปีเนี่ย
0: 9ปีมีผัวซะแล้ว
1: ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะนะ
0: แล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีท้องอ่ะนะกลัวอย่างเดียวผัวไม่รัก
1: มัดใจผัว
0: จะมัดใจผัว
1: เด็กก็วัย13ปีผู้เด็กนี่ก็ยังไม่เคยรู้เรื่องอะไร
0: ไม่รู้อะไรเลย
1: รู้อย่างเดียวนะ
0: รู้อย่างเดียวอยากสนุก
1: อ
0: ยากจะสนุกอยากได้นู่นได้นี
1: ่ไม่รู้จะมีอะไรให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
0: ใช่สิ
1: แปลก
0: คนหมดไฟอย่างคุณแล้วจะไปมีอะไรได้หร
1: อ
0: ผมยังมีไฟอยู่นะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ไ
1: ฟอะไรไฟพายุหรือไง
0: ไฟนั้นเนี่ย มาทุกเดือนเลย
1: มาทุกเดือนไง
0: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปแล้วก็วอสปอร์ต711เราไปเจอกันที่จทล1197นะครับ
1: ตามกันไป
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าเป็นเพลงนะเพลงเพราะๆให้สาวเขาย้อยก็ฟังหน่อยแล้วก็ที่ทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราช
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนอกนั้นพรุ่งนี้วันนี้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ู้ชายจิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สมบูรณ์โชคดีไม่น้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
5: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่สองพันบุรี
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จทล1197เพิ่มมาอีก1คลื่นครับ
1: พบกันที่จทลแล้ว
0: จส1ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกัน
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: ครับส่งข่าวไปยังจอสอนหนึ่งใครฟังเราอยู่นะกลางค่ำกลางคืนไม่ได้ดูโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนะ
1: ทำไง
0: ฟังวิทยุสิ
1: ฟังกันได
0: ้อาทิตย์หน้าเนี่ย20:30ถึงเที่ยงคืนเนี่ย
1: ฟังกันนะ
0: เจอกับลุงช้างนะ
1: ช้างไปเจอกับท่านนะ
0: ครับผม
1: ฟังกันให้สบายใจไป
0: ใช่แล้วฟังให้เบื่อไปเลยพอเที่ยงคืนไปแล้วทีเนี้ย
1: เป็นไง
0: ช้างกับหมูก็มาแล้วสิ
1: จะไปสองคนเลย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ตีสามจนตีสองทีสองทีสามทีสามทีสี่ทีสี่ทีห้า
1: ฟังกันยาว
0: ครับพอตอนเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของอิ๋วอิ๋วเขา
1: เขาได้ฟังกัน
0: ใช่
1: ฟังอิ๋วอิ๋วกัน
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ได้ยินอิ๋วอิ๋วจัดรายการแล้วนะ
1: นั่น
0: เนาะฟังกันแล้วอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการโทรมาคุยกันบ้างนะ
1: ซื้อสินค้าในรายการของเรา
0: 081 2901 0810 2901 1691แหมจะไปส่งปุ๋ยซะหน่อยบอกน้ำท่วมเดี๋ยวเพิ่งมา
1: น้ำมันท่วมนี่ตอนนี
0: ้บางบานเอาซะแล้วดูสิอ
1: ยุธยาไปแล้ว
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเนี่ยตอนนี้ชะลอไว้ก่อนนะบ้านใครที่ไม่ท่วมเนี่ยก็สั่งไปไว้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่บ้านใครท่วมนี่อย่าเพิ่งสั่งได้ไปจมน้ำที่อาจจะเป็นปุ๋ยจะเป็นมารวยดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่เม็ดฟูกรดอะมิโนอย่างเงี้ยใช้ได้ไม่ผิดหวังราคาก็ไม่ได้แพงนะเออผมเป็นเช็คของคนอื่นแล้วเนี่ยแพงของผมแล้วสรุปแล้วอะ
1: ตอนเนี้ยนะ
0: ใช่แพงของเราไม่แพงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปุ๋ยที่ไม่มีก้อนดินผสมเลย
1: ปุ๋ยล้วนๆเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยล้วนๆไม่มีก้อนดินใช้อันนั้นเลยแหละรู้จักไหม
1: เดี๋ยวดินชัยอนันต์นี่แหละหลานโชเล่เขา
0: พระเอกก็ได้
1: ดาวร้ายก็ดีเนี่ยนะ
0: ก็ไม่มีดินนะมันเป็นขี้หมูขี้วัวที่เราเขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะไม่ใช่ปล่อยทุ่งนะนะครับแล้วก็ผสมกับฮอร์โมนแล้วก็มีวัสดุปรับปรุงดินก็คือโคโลไมซ์ฮิวมิกไอ้สองตัวเนี่ยตัวปรับปรุงดินเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ใช้ได้ง่ายๆไม่ยากเลยกระสอบหนึ่ง50 กิโลนี่อ้วนตุบไม่มีดินเป็นส่วนผสมใช้โดนก็ได้ใช้เครื่องหวานก็ได
1: ้ครับ
0: ครับถ้าเป็นเม็ดฟูกรดอะมิโนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรรู้จักกันเป็นอย่างดี1กล่องมี5เม็ดเม็ดหนึ่งก็ผสมน้ำ200ลิตรใช้ได้5ไร
1: ่5ไร
0: ่กล่องนึง 1,000 บาทนี่ก็พูดง่ายๆเลยก็25ไร่นะแต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่ายเพียง
1: 2กล่องก
0: ็ 1,500 บาท
1: 3กล่องก็
0: จ่ายเพียง
1: 2,000 บาทนี
0: ่ราคาเดียวกันกับดึงรวงนะ
1: ดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: เอามารวมกันไม่ได้จะต้องดึงรวงก็ดึงรวงรวมกันไป3กระปุก3ขวด 2,000 2ขวด 1,500 ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรนะจ๊ะครับผม
1: ใช้ได
0: ้เอาใช้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้4โมงเย็นถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: ถ้าแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
0: เจอกันที่
1: ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: นี่ผมลองดูนะจำได้เปล่า
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ครับ
1: บางวันก็นึกได้ วันนี้นึกได
0: ้เมื่อกี้คุณพี่กับลูกสาวเนาะโทรมาจากบ้านกล้วยวัดลำพารามนะ
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวก็ว่ากัน
1: ยังไม่ต้องคุยอ่ะ พวกจะไปนะก่อน
0: เอาผมว่าผมท้ารับประกันไง
1: เป็นไง
0: หาเพื่อแถวเนี่ย สู้โชเล่เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะโชเล่ก็มีลุงช้างไปด้วย
1: ลุงช้างไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: เจอแก้วแวววิงวอนวานละจุงลูกจุงหลานไปกันเป็นแถวเฮ้ย
1: ปีดามาอืมอีกแล้วกัน
0: สักการินไม่ใช่สักการินดิโชเล่เข้ามาเล่นแล้วเสียงใสเหมือนแก้วละแวะฟังกันก่อน
1: เดี๋ยวปีดามาแล้ว
0: นครนายกเนี่ยก็ชอบหาลิเกกันนะ
1: อ้าวมีอะไรก็ติดต่อกันมาบ้าง
0: เจ้าเชิงเซาอย่างเงี้ย
1: แปดริ้วเนี่ยนะ
0: เจ้าเอรักแท้นี่ก็ไปไฟไหม้โรงลิเกก็ที่นู่นน่ะ
1: แถวแปดริ้วเนี่ยนะ
0: แปดริ้วเนี่ยไปเล่นข้างบ้านเขาเขาหนวกหูนั่นหนวกหูก็เดินมาบอกก็ได้เนาะเออเวทีโรงลิเกก็เหมือนบ้านไปเผาเขาจะได้
1: ไปเผาเขาทำมาหากินกันไปมีอะไรก็ตำหนิติเตียนกันมา
0: ครับ
1: อย่าไปทำกัน
0: ก็อย่าลืมแล้วกันวันนี้ไปอุดหนุนกันหน่อยแชล่มดาวรุ่งกับ
1: ปีดาดนตรีดนสนอเนี่ยนะ
0: ลิเกโคศกตลกปีดาน
1: ั่น
0: เขาไปเปิดฉากทำการแสดงที
1: ่ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: บ้านครัวเพื่อบ้านหมอสลับบุรี
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได้อ
0: ยากจะได้พวกโปรมิกออยล์บำรุงไตยาย่าบิงบำรุงสายตาดีแคร์บำรุงสายตาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นหรืออยากจะได้เป็นไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้ออยากจะได้น้ำมันงาดำสกัดเย็นไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่
1: ออ
0: ยากจะได้มารักขี้นกเอาไปรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลคนที่เป็นโรคเบาหวานอยากได้กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ฟอร์คัทสำหรับหนุ่มวัยใหญ่วัยขนองฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้า อยากจะได้ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถอยากจะได้จอยมิกฟูดหรือว่าเป็นไซเลียมจอยสำหรับคนอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายจะลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: นาน
0: หรืออยากจะเป็นโกโก้
1: โกโก้ชู
0: ก่อนนอนคืนนี้นะชงโกโก้ร้อนๆอร่อยอร่อยดื่มเข้าไปนะครับอาการที่มันหิวมันจะไม่หิวนะ
1: ครับ
0: ผมกินมาหลายคืนแล้ว
1: ชื่นใจ
0: ชื่นใจอร่อย
1: หลับสบาย
0: หลับสบายครับบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับเมื่อก่อนเข้ารายการก็ผอ.จากละงูจังหวัดสตูลท่านก็สั่งมาเนาะ
1: สั่งมาแล้ว
0: ครับผม
1: ส่งกันไป
0: ส่งกันไปนะครับแล้วก็แม่ละอองพี่บุปผานะครับแล้วก็พี่จำเนียนผอ.สนั่นนะครับอยู่ที่ละงูนะ
1: จังหวัดสตูลนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันมา
0: แล้วก็น้องสาวอยู่ที่ทุ่งใหญ่งานที่วัดทุ่งใหญ่เขากำลังมีงานกันนะทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าหนูไม่ได้พักที่วัดหรอกแต่ว่าช่วงนี้มันมีงานมาขายของ
1: ที่วัด
0: ลุงช้างส่งโกโก้มาให้หน่อยแล้วก็จอยมิกฟู้ดด้วยก็ส่งให้แล้วนะครับถ้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถึง
1: รอรับด้วย
0: รอรับโทรศัพท์แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะประสานไปยังไปรษณีย์ทุ่งสงอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเลขที่บ้านไง
1: ก็ขายอยู่ที่วัด
0: ขายอยู่ที่วัดก็ไม่น่าจะงองู10ตัวหรอกนะ
1: เรารู้จักวัดแล้วก็โทรศัพท์ไปถึงก็ติดต่อกันได้อยู่แล้ว
0: ครับลุงยิ่งรอจ่ายดีกว่าเนาะใช้คำว่ารอจ่ายปน.ปน.ทุ่งใหญ่แล้วก็ไปรับที่ปน.เลยได
1: ้โอ้มันจะไกลเขาหรือเปล่า
0: ไม่ไกลไม่ไกลจากวัดไปที่ปน.เหมือนพี่น้องที่ฟังอยู่ที่สปป.ลาวอ่ะนะ
1: เป็นไง
0: ก็สั่งซื้อไทยทิพย์โอสถผมเนี่ยแต่ผมไม่ส่งให้ไปสปป.ลาวไง
1: ส่งไปที่ไหน
0: ค่าส่งมันแพงผมส่งไปที่ไปรษณีย์มุกดาหารเขามาประจำไงเขามาประจำเขามารับแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่นั่น
1: ก็ได้ถ้าสบายนะ
0: ครับเอาที่ว่าอยู่ใกล้ไปรษณีย์ไหนไม่รู้จักบางคนเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะใช่ไห
1: ม
0: ก่อนจะไปเข้าข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เข้ากฐินก่อนดีไหม
1: งานกฐินยังไง
0: ครับงานกฐินเยอะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ประกาศทิ้งแล้ว
1: เราก็ประกาศรวมไปเลยนะทุกวัดเนี่ยจะจัดเวลาเดียวกันหมดถึงเที่ยงวงวัดอะไรเนี่ยนะ
0: เขารู้กันอยู่แล้วแหละ
1: ร้อยกอกฐินละ500,000อะไรก็แล้วแต่ท่าน
0: ไม่ใช่ทอดชะอมทอดตอนคืนไม่ใช่
1: จองจองกฐินหรือว่าออกโรงทานจะติดต่อทางวัดนะ
0: อ๋อโดยเฉพาะที่เสือฮอกเนี่ยยังไม่มีโรงทานนะแล้วก็วัดวังเวินตำบลหลุมข้าวยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ
1: น่าเห็นใจนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอคลองสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านหมายเพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: วัดคุณทองใบ
1: วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสน์ตำบลพรหมาสน์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสน์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับไอ้วัดทะคงบอกมายังวัดทะคงอ่ะ
1: ยังไม่รู้วันนั้นไปก็ไม่ได้ทันได้ถามหมดถ้าคุยกับญาตินะ
0: ครับผม
1: อาโขงบางขามเนี่ยนะ
0: วัดไหลก็ยังไม่รู้นะแต่วัดไหลไม่ต้องห่วงก็วัดราชไอ้วัดหลวง
1: วัดใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับพระอารามหลวงไม่ต้องห่วงพระอารามที่ไม่มีปัจจัยไม่มีตู
1: ้
0: ไม่มีอะไรนะตู้บริจาคอะไรมากันเยอะๆครับไม่ต้องกลัวไม่เสียเงิน
1: ก็ไปทอดกฐินกันนะ
0: ครับผม
1: วัดเนี่ยออกโรงทานเลยก็ติดต่อทางวัดเขาไป
0: เราสองคนก็หวังว่าชาติหน้าจะได้เสียงดีนี
1: ่
0: ทำบุญด้วยเสียงไงเนาะสบายใจไห
1: ม
0: สบายใจนี่มีข่าวคราวก็เรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ได้รวบรวมข่าวมาอะไรเนี่ยอ๋อลุงดอนวันนี้มีงานกฐินแม่มาจัดงานก็มีงานที่วัดลุงดอนนะวัดอะไรนะ
1: จุฬาป่ะ
0: ชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้วัดเนี่ยเขาจิน
1: แลเขาจินแล
0: ครับ
1: เขาอยู่ที่วัดเขาจินแล
0: ครับผม
1: ไม่มาไง
0: ไม่มาวันนี
1: ้
0: นะมีนี่ครับข่าวเรื่องพบโครงกระดูกอดีตครูวัย70ภายในบ้านร้างคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปี
1: โอ
0: ้เพื่อนบ้านเข้าใจว่าครูเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ลูกกับหลานแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราโอ้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะจมงนี่แล
1: ้วเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านซึ่งถูกปล่อยร้างมีต้นไม้วัชพืชปกคลุมหนาแน่น ภายในห้องนอนชั้นล่าง
1: ริ้วเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านซึ่งถูกปล่อยร้างมีต้นไม้วัชพืชปกคลุมหนาแน่นภายในห้องนอนชั้นล่าง

0: เจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายอยู่โดยต่อมาทราบว่าเป็นของนางสาไพรินอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพัง
1: อยู่คนเดียว
0: เพื่อนบ้านวัย92ปีเปิดเผยว่าไม่ได้พบผู้เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วล่ะเข้าใจมาตลอดว่าย้ายไปอยู่กับลูกหลานต่างจังหวัดจึงไม่มีใครเอะใจขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องสงสัยเข้าไปขโมยผู้สงสัยนี่เข้าไปขโมยของในบ้านนะครับและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การตรวจค้นจนพบโครงกระดูกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำโครงกระดูกส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครอบครัวรับร่างไถเรือสอกาญจนาวารี888ที่เขาจะค้นหาไม่เจออีก5ท่านเนี่ยนะเพราะว่าสังเวยพายุแสมสารนี่เรือจมรวด5ลำอีก6ชีวิตยังสูญหายอยู่ครอบครัวร่ำให้แทบขาดใจหลังเจ้าหน้าที่นำร่างของใต้ของประมงสอกาญจนาวารี888เข้ามาได้ใต้ของคนเดียวไง
1: ได้คนเดียว
0: อีก5คนยังไม่รู้ชะตากรรมนะ
1: เป็นแรงงานพม่า
0: ใช้นักประดาน้ำลงไปแล้วก็ยังหาไม่เจอนะครับ
1: สงสารเนาะ
0: ชาวบ้านในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้องเรียนพฤติกรรมของพระปันอายุ70ปีหลังมีคลิปโต้เถียงกับหญิงรายหนึ่งเรื่องการย้ายหมอนชาวบ้านระบุว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้ทำให้หลายคนหมดศรัทธาครับ
1: ใครเอาหมอนท่านไปไว้ที่อื่นเนี่ย
0: ไม่เข้าไปทำบุญที่วัดแล้ว
1: ทะเลาะกัน
0: เจ้าคณะตำบลบัวบานให้ข้อมูลว่าพระปันเคยย้ายวัดหลายครั้งแล้วล่ะแล้วก็เคยมีเหตุเกี่ยวข้องกับการดื่มสุราอาละวาด
1: ละเมา
0: ขณะนี้เตรียมดำเนินการแก้ปัญหาโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงถึงขั้นปราชิก
1: อ
0: ย่างที่ผมบอกอะปราชิกมีกี่อย่าง4อย่าง
1: อ
0: ่ะมีเสพสังวาสเสพเมถุนเนี่ยนะ
1: เมถุนเนี่ยนะ
0: อุตรดิอุตริฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ใหญ่อะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็ขโมยสิ่งของ
1: กินเนื้อมนุษย์เนี่ยนะ
0: อันนั้นเนื้อมนุษย์ห้ามกินนะไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่พัทยาฝนตกขนาดหนักเลยนะ
1: ฝนตกไง
0: ครับน้ำท่วม
1: หนักกันนะ
0: ครับพัทยาอ่วมหนักฝนตกนานกว่า1ชั่วโมงถนนหลายสายจมบาดาลเลยครับ
1: น้ำมันท่วม
0: นี่ในตลาดพัทยาถึงหน้าอกเลยคุณผู้ฟัง
1: โอ้น่าเห็นใจ
0: ในพื้นที่อำเภอบางละมุงฝนฟ้าถล่มมาเมื่อเช้าเนี่ยตอนตีหนึ่งอะ
1: หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ
0: ส่งผลให้น้ำท่วมขังและเข้าท่วมวิจาราจรหลายพื้นที่ของเมืองพัทยาครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที
1: ่ตกหนักเนี่ยบางหลายแห่งด้วยกัน
0: นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี
1: แล้วก็จังหวัดระยองนะ
0: เมื่อวานก่อนปราจีนบุรีก็ท่วมเมื่อวานนี้พัทยาก็ท่ว
1: ม
0: บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดมีฝนตกหนักนะครับก็นั่นน่ะครึ่งคันเลยไม่ลดอ่ะ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ฝนตกลงมาอย่างหนักในปริมาณน้ำสะสมตามถนนสายสำคัญหลายจุด
1: โดยเฉพาะพื้นที่มักจะมีปัญหาบ่อยก็ช่วงน้ำขังนี่แหละ
0: รอการระบายออกล่าช้านะ
1: นั่น
0: ถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาว
1: ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่ง
0: ครับบางจุดมีระดับน้ำท่วมสูงจนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับ
1: นั่นสิ
0: ใครจะไปเที่ยวพัทยาตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะ
1: ระวังฝนกับระวังน้ำกันเนี่ยนะ
0: ครับผมรถเก๋งพุ่งเสยรถ10ล้อบรรทุกหมูมาเต็มแรง
1: พลิกตะแคงตกถนนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นี่เกิดขึ้นเนี่ย
0: นี่เลยมาคืนนี้ตอน5ทุ่มนี่ไง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสระบุรี
0: รับแจ้งว่ามีรถเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนบายพาสฝั่งตะวันตกขาเข้ากรุงเทพใกล้กับทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
1: ในจังหวัดสระบุรีดิ
0: จะไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิมูลนิธิกู้ภัยสว่างรัตนตรัยธรรมสถานสระบุรี
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งอะไรนะ
0: ยี่ห้อซูบารุทะเบียนกรุงเทพฯบ้านด้านหน้าพังเสียหาย
1: เสียหลักอยู่กับริมถนนเนี่ยนะ
0: ห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถบรรทุก10ล้ออีซูซูทะเบียนสระบุรี
1: พลิกตะแคงอยู่ที่บริเวณร่องกลางถนนเนี่ยนะ
0: จากการชนอย่างแรงทำให้ส่วนด้านหน้าของรถบริเวณห้องเครื่องและเพลาหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: ขณะที่บริเวณตัวถังด้านหลังเนี่ย
0: บรรทุกหมูมา กว่า100ตัวครับ
1: หมูเป็นยังไง
0: ทรงเลี้ยงลองสิคุณเป็นหมู
1: อ
0: ั
1: ดอัดอัดเนี่ยนะเนื่องจากหมูจำนวนเนี้ยหลายทับซ้อนกันใน
0: ครอ
1: บกันนะ

0: ทรมานแล้วเกินจะไปตายแท้ๆดูสินะ
1: น่าสงสารหมูเนาะ
0: เออ
1: ไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลย
0: ไม่น่านั่งอ่านข่าวเลยหมูเนี่ย จากการสอบถามต้นคนรถบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บครับให้ข้อมูลว่า
1: ขับรถบรรทุกหมูมาจากลพบุรี
0: จากนั้นไปส่งที่นครปฐมซึ่งเกิดที่เกิดเหตุเป็นทางแยก
1: แล้วก็รถเก๋งเนี่ยพุ่งออกมาจากถนนเรียบคลอง
0: โดยไม่ได้ชะลอหรือเบรกเลยพุ่งชนด้านข้างรถบรรทุกอย่างแรง
1: ส่งผลให้เสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงตกลงไปที่รองกลางถนนเนี่ยนะ
0: ไอตัวเล็กเป็นชนในตัวใหญ่เขาแล้ว
1: นั่นสิ
0: หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกก็ได้ติดต่อบริษัทเพื่อประสานนำรถมาถ่ายแล้วก็ลำเลียงหมูออกจากที่ประสบเหตุ
1: ก่อนจะนำส่งไปยังปลายทางต่อไป
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่ามีหมูเสียชีวิตจากการเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม
1: ่ไม่เสียชีวิตวันนี้มันก็ไปวันหน้าก็โดนเชือดแล้วนะ
0: ถ้ามันไปเร็วกว่านี้มันก็ตายตั้งแต่ตีสี่แล้ว
1: น่าสงสารหมูเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่น่าเกิดมาเป็นหมูเลย
0: อืม
1: ส่วนคนขับรถเก๋งเป็นยังไงอะนะ
0: โอ้เป็นชายอายุประมาณ50
1: บาดเจ็บเล็กน้อยเน
0: ี่ยเออไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าว
1: หลังจากพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสระบุรี
1: ปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
0: ตรวจสอบสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นหมูอยู่ในคลอกมันนะ
0: ชนมันซะเลย
1: ในรถด้วย
0: ครับแล้วก็เหล็กของขังอย่างดีเลยไม่มีหนีไปได้เลยนะ
1: สงสารมันเนาะ
0: ครับทางนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเจ้าของรถบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายรถ
1: รวมทั้งลำเลียงหมูออกจากรถบรรทุกเร่งด่วน
0: นำส่งต่อไปยังปลายทาง
1: ไปหมูเอ้ย
0: เกิดเป็นหมูนี่จริง
1: โดนเชือดที่นครปฐมอ่ะนะ
0: ครับ
1: 0812901691
0: นะครับเบอร์ลุงช้างนะเบอร์โชเล่ก็0819244377
1: นะ
0: ครับใครอยู่แถวแถวปากทางเข้าวัดเวียงก็โทรหาพี่บิดาเขานะ
1: วันนี้จะเอาปุ๋ยสัก2ลูกก็โทรไปเขาจะได้เอาติดรถไป
0: 0890815595ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอย่าลืมนะรับประทานทันที
1: นั่นคือ
0: ยาหญ้าบริ้งก็ได
1: ้บำรุงสายตาและดวงตา
0: ดีแคร์ก็ได้
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ดูแลไตก็
1: โปร
0: มิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออย
0: ครับ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ครับกินอาหารตอนก่อนนอนนี่มันไตก็จะแย่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเค็มๆด้วย
1: ต้องระวังกันด้วย
0: หันมาดื่มโกโก้ลุงช้างเขาสิ
1: โกโก้ชู
0: เจ๊หมูสั่งมาแล้วจะเอาไปขายเหมือนกันนะ่ะ
1: สั่งมากี่หมื่นกล่องอ่ะ
0: สั่งมาได้สี่กล่องจะเอาไปกินมั้งเดี๋ยวมันส่งแม่ก็กินดีกว่าเนาะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เออขนาด
1: ร้านมันยังไม่รู้นะ
0: นั่นน่ะสิว่าจะไปดูแกสักหน่อยเนี่ย
1: เป็นห่วง
0: รอ
1: หมูแก
0: รอให้แกสั่งอะไรเยอะๆหน่อยแล้วก็ไปจะได้ไปดูน้ำท่วมไม่คงไม่ท่วมหรอกปีนี้ป่าโมกอ่ะ
1: ตัวบางบานอยู่ตอนนี้
0: ท่วมบางบานมาช้านี้พี่น้องชาวบางบานบ่นอุบเลยไหนว่าจะดูแลอย่างดีปีนี้น้ำไม่มาเล่นบางบานตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอะ
1: ท่วมล้นไปซะแล้ว
0: บางบานเสนานะผักไห่บางส่วนนะโดยความเป็นห่วงเป็นใยครับ
1: จากรายการข่าวช้างกับหมูเนี่ยนะ
0: จ้าจำคุก4โจสายซิ่งกลุ่มดังครับแข่งรถบนถนนวิภาวดีเนี่ยแหละครับ
1: ปรับ 10,000 บาทนะ
0: ลิฟต์รถเลย4คันเก็บยึด
1: ปรับมากกว่าลพบุรีก็น่ะ
0: โอ้ลพบุรีก็ 2,000 นึง
1: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: ไอ้นู่นต้องเป็นหมื่นนะเนี่ย
1: หมื่นบุรีไง
0: แข่งรถบนถนนวิภาวดีนะสามพิพากษาจำสามพิพากษาจำคุกปรับคนละ
1: 10,000 บาทเนี่ย
0: ลิฟต์รถยนต์4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: โอ้นี่ลิฟต์เลยนะ
0: ใช่
1: โอ้
0: พักใช้ใบอนุญาตขับขี
1: ่พักด้วย
0: ครับตำรวจเขาก็นะครับศูนย์บริหารการจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนผู้ใช้รถทุกชนิดทุกคนนี่ผู้ใช้ขับรถอยู่เนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติการรวมตัวขับรถเร็วด้วยความเร็วสูงประลองความเร็วกัน
1: บนถนนทางสาธารณะ
0: หรือชอบขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: ให้ตำหนักถึงอันตรายด้วย
0: ที่อาจจะขึ้นกับตนเองกับผู้ร่วมทางพร้อมย้ำว่าตำรวจจราจร
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย
0: ถ้าเลยมาลพบุรีก็ได้นะถูกตังหน่อย
1: 2,000 บุรี
0: ที่นู่นน่ะ 11,000
1: 10,000 บุรี
0: คุณอย่าเข้ามาที่ขับรถดีๆหน่อยสิเออเบาๆหน่อยเกรงใจคนก็ใช้รถถนนโด ดยเฉพาะพวกเราสองคนเนี่ยคนแก่นี่ขับรถต้องแดงต้อง
1: ก็ขับกันไม่ไวนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าเขาขับไม่ไวล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลแขวงดอนเมืองมีคำพิพากษาจำเลย4รายจำคุกคนละ1เดือน
1: ปรับคนละ 10,000 บาทเนี่ย
0: โทษรอลงอาญา1ปีครับ
1: ประพฤติคุมประพฤติ1ปี
0: รายงานตัว4ครั้งทำกิจกรรมบริการสังคม24ชั่วโมง
1: อันนี้ก็บอกกัน
0: พักใบอนุญาตขับรถ180วันติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
1: อ๋อมีด้วยเงี้ยเนี่ย
0: ไปไหนไม่ขาดทุนแล้วทีเนี้ยติดกำไรที่ข้อเท้าอ่ะ
1: ไม่ขาดทุน
0: ติดกำไรไว้15วัน
1: แล้วก็ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา
0: 2 4ทุ่มถึงตี4ลิฟต์รถของกลาง4คันตกเป็นของแผ่นดิน
1: เสร็จกัน
0: มีมูลค่ารวมกันแล้วก็4ล้านกว่าบาท
1: นี่หลวงยึดไปแล้ว
0: เมื่อเช้าขึ้นราคาขึ้นน้ำมันแล้วนะน้ำมันขึ้นราคาแล้วนะ
1: เอาน้ำมันขึ้นอีกหรือไง
0: ครับ
1: ขึ้นทำไมอยู่
0: นั่นนะสิเขาก็ขึ้นไปที่โ
1: อ
0: ้ไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เขาเยอะนะกองทุนน้ำมันก็ยี่เป็นหนี้เป็นสินเขา
1: น่าเห็นใจคนใช้น้ำมันนะ
0: ครับ
1: อ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่
1: อ้าวรับประทานกันสิสายเลื่อมจอยเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นแคปซูลถ้าจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
1: อันนี้เป็นแบบผงคงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ย
0: ราคาเดียวกันแหละ2กล่อง700แถมกล่องนึงอ่ะเหมือนในห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกันใช่ไหม
0: ครับราคาเดียวกัน
1: อืม
0: แต่ถ้าเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงเนี่ยอันนี้ไม่มีโปรโมชั่นเลยละ350บาท
1: นาน
0: มี60เม็ดกินก่อนนอน2เม็ดครับ
1: ใช่
0: ยาระบายอ่อนๆซื้อ3ขวดเอ้าให้พันเดียว
1: 3ขวดหนึ่งก็พันบาทนะ
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: ๆเอารับประทานโฟกัสกันสิจ๊ะ
0: ฉี่นิดหน่อยนะไม่ได้ฉี่เยอะนะ
1: ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
0: สะดุดฉี่รถหัวในโป้เท้าเนี่ย
1: รับประทานโฟกัสกัน
0: โฟกัสกล่องเขียว
1: ๆเอาบอกกล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันแล้วเม็ดนึงคุ้มไปถึง4วัน5วันนู่นน่ะเมื่อกี้คุณพี่จากกรุงเทพไปโทรมาบอกกิน3กล่องแล้ว
1: 3กล่องแล้ว
0: โทรเข้ามาบอกนึกว่าฟังทางจอสอน1เฮ้ฟังทาง855
1: ปราจีนบุรีฟังได
0: ้ครับผม
1: ขอบคุณที่ฟังกัน
0: เป็นก้าวไปรวมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะ
1: อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล่องเนี่ย
0: กล่องละ200บาทเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่
0: เมื่อวานมึงส่งให้สุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลไปแพ็คนึงนะ
1: โอ้
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูลกระปุกละ
1: กระปุกก็300บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุกแถมกระปุก1
1: ไททิปโอสดนะ
0: นะครับกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคว
1: พัด
0: พลัด
1: ไอแควพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาทครับ
1: ไอแควพัดเกี่ยวของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับมันก๊อบแก๊บแล้วมันเจ็บแป๊บๆนะมันเสื่อมมันผุมันพุนแต่ถ้ามันไม่เสื่อมแต่มันกำลังจะเสื่อม
1: มันเป็นไงอาการ
0: ไขข้อไม่ดีนะมันหล่อลื่นมันแห้งไง
1: มันกรุบกับกรุบกับเนี่ยนะ
0: กรุบดังกรุบไปนะประจำมันนะจะลุกจะนั่งกรุบกับในแสดงว่าน้ำเลี้ยงกระดูกมันแห้ง
1: อันนี้ก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: ราคาเดียวกับมะระกีนกเนี่ย
0: มะระกีนกกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้ใครเป็นเบาหวานนะ
1: รับประทานมะระกีนกควบคู่กันไป
0: ครับส่วนไบโอดี4กระปุก1คาราเบล2,000เหมือนเดิมแถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
0: โอ้ยฉีกแคปซูลมาผสมกับโกโก้ลุงช้างอร่อยเลิศนะแหมโกโก้มันอร่อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงฮะโกโก้เขาแหมแน่นอนนะ
1: โกโก้ถูนะ
0: 2กล่อง500บาทเนี่ยนะคลาผมเอามาเรื่องนี้หน่อยเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: ครับแม่บอกว่าลูกถูกฆ่าจากที่อื่นแน่ๆแล้วก็ขนศพกลับมาไว้ที่บ้าน มีพิรุธอะรถสองคันติดใจปมหนี้สินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะครับ
1: นั่นสิ
0: เมื่อวานนี้เขาไปพบศพนายประยงชัยอายุ46ปี
1: เสียชีวิตปริศนาที่ใต้ถุนบ้านนู่น
0: พื้นที่คำพระอำเภอหัวตะพานที่เขาจับคนไปเมื่อวานนี้คนหนึ่งอะ
1: จับไปติดคุกแล้ว
0: จับไปติดคุกมาต้องสงสัยไง
1: เป็นผู้ต้องสงสัยนะ
0: บอกผมไปดูคุณประยงชัยเฉยๆผมไปดูเอาไก่ตายได้แล้ว
1: นาน
0: ผมก็ขับรถออกมาทีนี้แม่เขาก็สงสัยดิ
1: ผลสุดท้ายตำรวจจับไปแล้วนี
0: ่ไอ้นี่มาฆ่าลูกกูหรือเปล่าวะเพราะใบลักษณะใบหน้าเนี่ยมันถูกทำร้ายด้วยของแข็งไง
1: นาน
0: บุคคลที่ญาติติดใจและสงสัยเดินทางมาให้ปากคำตำรวจตำรวจยังไม่เชื่อด้วยนะคุณแม่ก็บอกว่าตอน วันที่21ที่ผ่านมาตนเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ขี่ออกไป
1: ขับออกไป
0: จากนั้นก็มีรถกระบะเข้ามาจอดอยู่นานเลยนะแล้วก็ขับออกไปรู้สึกผิดสังเกต
1: ลุกขึ้นมาดูนะ
0: มาออกไปดูเพราะว่าลูกชายนอนอยู่บนแคร่ในถุนบ้าน
1: แล้วก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้
0: ขาก็ห้อยลงมาจากแคร
1: ่
0: ตนก็ยกขาขึ้นเพราะกลัวสุนัขจะมากัด
1: และจะไง
0: พอตอนเช้าก็มาอ้าวลูกเดดสมอลเล่ตายซะแล้ว
1: ตายแล้วก็สงสัยว่าลูกชายเนี่ยนะ
0: อาจจะถูกพาไปทำร้ายจากที่อื่นแล้วก็เอามาทิ้งมาที่บ้าน
1: เนื่องจากว่าสภาพแคร่นี่เป็นยังไง
0: มีลักษณะเอียงผิดปกติไงสาเหตุเนี่ยข้าเราจะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนั่นแหละ
1: โดยลูกชายเป็นยังไง
0: ไปกู้เงินรายวันเพื่อนำเงินไปให้คนอื่นไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครอบครัวก็เลยยังติดใจสงสัยก
1: ็เรื่องของการชำระหนี้กันเนี่ยนะ
0: แล้วคนตำรวจที่จับไปก็ให้การวกไปวนมาด้วยนะ
1: ผลสุดท้ายตอนนี้ตำรวจจับไปแล้ว
0: จับไปแล้วครับ
1: อยู่ที่ห้องขังนะเนี่ย
0: ครับความคืบหน้ากรณีเกี่ยวกับบ้านร้างทิ้งไว้6ปีเสียค่าไฟเกือบ 50,000 เนี่ย
1: อ้าว
0: ความคืบหน้านะครับคุณสิทธิพลอายุ57ปีเนี่ย
1: หอบหลักฐานเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับ
0: ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีหลังค่าไฟฟ้าที่บ้านที่ปล่อยล้างไม่ได้อยู่นานถึง6ปีเนี่ย
1: พุ่งคุณเดือนละไม่ถึง100เนี่ยนะ
0: ปาเข้าไป 49,681 บาท90สตางค์น่ะ
1: โอ้โห
0: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรก็พูดคุยกับสิทธิพล
1: แล้วก็นัดแนะกันว่า
0: จะไปตรวจสอบจุดที่คาดว่าเกิดไฟรั่วในบ้านไม่มีคนอยู่6ปีนะ
1: แล้วไฟมันมายังไง
0: ทำไมไม่ตัดไฟล่ะทีเนี้ย
1: นั่นสิ
0: แกก็เดินทางมาเพื่อรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏเจ้าหน้าที่กลับไม่ยอมตรวจสอบครับแต่กลับเรียกไปพูดคุยกันที่สำนักงานการไฟฟ้า
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่20กว่านายเนี่ย
0: มาพูดมาคุยด้วยพร้อมแจ้งว่าตามระเบียบยังไงผู้ใช้ก็ต้องจ่าย
1: เงี้ย
0: เพราะมีไฟรั่วมาหลังมิเตอร์
1: อ้าวโมรั่วหลังมิเตอร์เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าของบ้านไม่ได้ใช้เนี่ยอ้าว
0: ล่าสุดพี่เต้ย
1: เอ้ยง่าย
0: คุณพลพีสุวรรณชวีสิจำได้ไหมล่ะคนเนี้ย
1: รัฐมนตรีช่วยการมหาไทยด้วยนะ
0: มท.2เนี่ย
1: ว่าไง
0: ได้กำกับดูแลสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเรื่องนี้ปั๊บ
1: สั่งสิ
0: สั่งรองผู้ว่าการไฟฟ้าตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน
1: พร้อมแจ้ง
0: ไปยังผู้ใช้ไฟยังไม่ต้องจ่าย
1: 50,000บาทเนี่ยนะ
0: จนกว่าจะสาเหตุว่าไฟมันรั่วได้ชัดเจนยังไง
1: ไม่มีคนอยู่เนี่ย
0: หรือใครมาลักไฟเราไว้นะ
1: ไม่รู้ว่ามีแต่หม้อใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้คุณพลพีนี่สุดยอดเลยนะดังมาก
1: ออกงานบ่อยใช่ไหม
0: งานบ่อยแล้วก็โอ้โหไม่ยอม
1: มอทอนสองใช่ไหมเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: ไม่ยอมอะไรง่ายๆนะมันคนละเอียดพ
1: ู
0: ดภาษาอังกฤษจ้อยเลยนะ
1: พูดภาษาอังกฤษก็เป็นไง
0: ครับ
1: เหมือนผมเนี่ย
0: พูดดังสิพูดสิ
1: อังกฤษเนี่ย
0: แน่นแน
1: ่พูดเก่ง
0: ใครก็ได้ข้างนอกมาเอาชนเล่ไปทุบหน่อย
1: ไม่จอกกันเดี๋ยวผมก็ไปผมเองนะ
0: ตกนรกทั้งเป็นลูกสาววัย14ครับ
1: เป็นยังไงกันเนี่ย
0: สุดทนสุดทนโทรไปบอกแม
1: ่แม่ว่าไง
0: พ่อเนี่ยเป็นทาสยาย่ำยีหนูมา3ปีแล้วบอกให้ตำรวจมาจับทีสิ
1: ลูกแจ้งจับพ่อเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ข
0: อรดีนางแดงเดินทางมาจากอยุธยามาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
1: ประธานมูลนิธิหงปวีณาปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเนี่ย
0: บอกว่าคุณปวีณาค่ะ
1: มีอะไร
0: ลูกดิฉันเนี่ยชื่อเออายุ14ปีเนี่ยอาศัยอยู่กันในดำ
1: อายุ48ปี
0: อดีตเป็นสามีอยู่ที่อุบลนุ่น
1: แล้วเป็นยังไง
0: ลูกสาวร้องไห้ร้องห่มโทรมาบอกแม
1: ่
0: หนูถูกพ่อข่มขืน
1: พ่อข่มขืนพ่อทำอะไรที่ข่มขืน
0: เสพยาอย่างหนักเริ่มล้วนลามตั้งแต่อายุ11ปีตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ข่มขืนหนูทุกครั้งตอนอายุ12ปีเรื่อยมา
1: 2ปีแล้ว
0: โดยกระทำตอนกลับจากโรงเรียนแล้วก
1: ็
0: ตอนกลางคืนจะบังคับไอ้หนูไปนอนด้วย
1: และล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายน
0: ต้องยอมทนเพราะพ่อขู่ห้ามบอกใครนะ
1: มิฉะนั้น
0: กูจะไม่ให้ตังค์มึงไปกินโรงเรียน
1: ด้วยความกลัวเนี่ย
0: กลัวจะไม่ได้ไปโรงเรียนจนไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไม่กล้าบอกใคร
1: โอ้โหตอนนี้ทนไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วคุณแม่ค่ะ
1: แล้วแม่ว่ายังไงคุณแม
0: ่แม่กับนายดำแยกทางกันตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กอ่ะ
1: แกก็ไม่น่าเลิกกัน
0: ดำก็ไม่ยอมให้ลูกสาวไปกับแม่พาลูกไปอยู่บ้านพ่อให้ย่าเลี้ยง
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานี
0: แม่ก็อยู่ยุทธยาในดำมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาติดจะโดนจับติดคุกเป็นตั้ง8ปีม
1: ั้งอายุเยอะเลยยังเสพยาอยู่ไงเนี่ย
0: ระหว่างนั้นย่าก็ช่วยเลี้ยงดูลูกสาวให้กระทั่งปี65
1: ในดำพ้นคุกออกมาเนี่ย
0: ก็มารับลูกสาวจากญาติไปเลี้ยงดูเอง
1: แล้วก็กีดกันไม่ให้ไปเจอกับผู้เป็นแม
0: ่กระทั่งวันนี้ลูกสาวแอบโทรศัพท์มาหาแม่ก็ทราบเรื่องเด้
1: ทราบเรื่อง
0: ว่าลูกสาวอยู่อุบลกับแม่กับพ่ออ
1: ่า
0: แม่ไม่กล้าไปรับลูกเพราะกลัวถูกนายดำทำร้าย
1: อ่าแล้วแม่ทำไง
0: ต้องการดำเนินคดีถึงที่สุดกับนายดำ
1: จนกระทั่งลูกสาวแท้ๆเนี่ย
0: ได้ลงคอ
1: ถามกับลูกสาวแท้ๆได้ลงคอ
0: มูลนิธิปวีณาช่วยเหลือหน่วยคอ
1: ก็ไปจอมการช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: ครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้12นาฬิกาคุณปวีณาประธานมูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่า
1: เปิดเผย
0: ได้ประสานกับทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลแล้วล่ะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: สภ.กุดข้าวปุ้นให้ช่วยเหลือเด็กหน่อย
1: แล้วก็จับกลุ่มในดำอายุ48ปีที่บ้านพักเนี่ย
0: นะจับมา
1: จับพ่อไป
0: ยึดของกลางให้เข็ด
1: ของกลางคืออะไร
0: ไอ้นั่นไงเรา
1: ทำร้ายมิตรดีมิตรอะไรกับเด็กเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กับลูกเนี่ยนะ
0: ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวในดำพ่อแท้ๆ
1: จับแล้วหรือไง
0: นำมาทำการตรวจปัสสาวะ
1: พบว่าเป็นยังไง
0: พบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
1: เจ้าหน้าที่มูลที่ปวินา
0: และบ้านพักเด็กอุบลราชธานีก็เดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อรับตัวเด็กหญิงเอผู้เสียหาย
1: ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนี่เด็กเน
0: ี่
1: ย
0: เบื้องต้นตำรวจก็จะส่งตัวน้องไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
1: แล้วก็ทำการสอบกับสหวิชาชีพเนี่ยนะ
0: ตำรวจแจ้งดำเนินคดีกับนายดำพ
1: ่
0: อ
1: แท้ๆ
0: ที่ข้อหายาเสพยาบ้า
1: ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปี
0: ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานนะ
1: แล้วก็ควบคุมตู้ต้องหารายนี้
0: ฝากขังศาลจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้แหละครับ
1: 24เนี่ยนะ
0: ที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยตอนนี้ไอ้ดำไม่นอนอยู่ในโรงแรมบนเรือนจำแล้วไม่ใช่บนห้องขังของศาลแล้วล่ะ
1: ผมขืนกระทั่งลูกสาวเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เสพยาแท้ๆเนี่ย
0: ยาบ้ายาบอคอแตกมีกันเยอะแยะ
1: น่าสงสารเด็กเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะเราสองคนไปก่อนแล้วครับ
1: ลำลากันแล้วนะ
0: ฝากกันด้วยวันนี้4โมงเย็นที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
11: ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านนะครับอากาศดีนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆมาเนี่ยนะลมพัดเดินออกกำลังกายช่วงเย็นๆก็ดีนะก็อย่าลืมไปละออกกำลังกายช่วงเย็นครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนี่ยเอาสักหน่อย1ชั่วโมงเนี่ยก็ดีไปเดินกันไปเรื่อยผมเดินกันอยู่ในซอยนะซอยอ่อนนุชครับก็มีน้องๆก็ 4-5 คนที่เดินด้วยกันนะครับก็เกษียณกันหมดนะอาจารย์โรงเรียนพนารายมั่งหัวหน้าการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีแต่เกษียณแล้วนะครับก็มาเดินด้วยกันนี่แหละคุยกันไปเก็บผักเก็บอะไรกันไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันนะไปกันไม่ต้องเอาปริมาณเอาเดินเอาคุณภาพนี่นะไปเรื่อยๆนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับสบายอกสบายใจ

เพื่อนๆพี่ๆทหารนะครับโดยเฉพาะในสมรภูมิเกาหลีก็ยังหลงเหลืออยู่นะพี่ฮารินบุญชื่นก็ยังอยู่นักรบสมรภูมิเกาหลีเดินคุยกันอยู่ทุกวันนะครับมอบให้กับทหารผ่านศึกทุกท่านเสียงครวญจากเกาหลีครับเสียงร้องของสมศรีม่วงสอนเขียวครับและรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงร้องของครูเบนจามินครับมอบให้กับพี่น้องทหารอ่านทุกท่านครับเซินแซบครับ

0: ณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปสองเพลงครับเสียงร้องของชูศรี สมสีม่วงช้อนเขียวครับไม่ใช่ชูสีตาก็ไม่ดีเสียงครวญจากเกาหลีและรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงร้องของครูเบนจามินนะครับมอบไปกับทหารผ่านศึกสมรภูมิเกาหลีทุกท่านนะครับที่กรุงเทพเขาก็มีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของนักรบสมรภูมิเกาหลีอยู่แถวตรงกันข้ามกับสนามกอล์ฟกองทัพบกนะอยู่ประมาณมันจะมีหมู่บ้านที่เลี้ยวไปทางก็บอกไม่ถูกนะผมไม่ใช่คนกรุงเทพเนาะก็นั่นละอยู่ตรงใกล้ๆกับสนามกอล์ฟกองทัพบกนะเวทีมวยลุมพินีแต่ก่อนลุมพินีเขาอยู่ข้างในนะเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีหมู่บ้านของนักรบชาวเกาหลีเหมือนกันอยู่นี่แหละเขาก็ดูแลทางประเทศเกาหลีเขาก็มาดูแลอยู่ให้ทุนการศึกษาบุตรหลานดูแลอยู่นะครับก็ดีเหมือนกันก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับโดยลุงช้างไทยทิพย์มีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านเลือกซื้อเลือกหากันหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังอีก2เพลงครับเสียงร้องของสุรพลสมบัติเจริญและละอองดาวโสธรบุญครับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามอันนี้มอบไว้กับพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนักรบจากสมรภูมิเวียดนามไม่ว่าจะเป็นจงอางศึกไม่ว่าจะเป็นกองพลเสือดำนะครับผมเองก็จะไปไม่ทันเขาไม่ให้ไปเนื่องจากเด็กตอนนั้นจบมาใหม่ๆเขาไม่ให้ไปเขาบอกว่าเด็กให้รุ่นพี่ไปก่อนเด็กๆไม่ต้องเสนอหน้าโอ้ยหัวใจหล่นตุ๊บเลยก็เลยไม่ได้ไปเวียดนามนะครับก็รบอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ชายแดนเขมรทางเหนือไล่ไปโทษลงทางใต้นั่นนะครับวนอยู่นี่แหละสองเพลงครับเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับ2เพลงครับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยเสียงตอบจากเวียดนามสุรพลสมบัติเจริญและละอองดาวโซทอนบุญนะครับก็อย่าลืมนะครับมระขี้นกสกัดเย็นนะครับบำรุงร่างกายนะสมัยก่อนเรากินมระขี้นกกับน้ำพริกก็กินได้นะแต่พอเด็กๆเนี่ยมันบอกมันขมเขาบอกขมทานไม่ได้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยแม่ไม่ขมเลยฮะอร่อยเหมือนรับประทานสะเดาเนี่ยนะเด็กๆบอกว่ามันขมแต่ผู้ใหญ่นะอร่อยก็บำรุงร่างกายนะครับมระขี้นกเนี่ยก็หาซื้อมาติดตู้ยาประจำบ้านไว้นะครับเป็นอาหารเสริมโปรมิกออยฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตไตบางท่านทำงานหนักนะกินอาหารเค็มเนี่ยไตก็ทำงานหนักนะครับกินยาเยอะโดยเฉพาะยาเม็ดของรัฐบาลที่เขาแจกให้เวลาไปหาหมอเขาจ่ายยามาให้เลยมีแต่อาหารเม็ดเช้า5เม็ดเที่ยง3เม็ดก่อนนอนอีก4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยวันๆ นั่นแหละครับไตมันทำงานหนักก็ดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตด้วยโปรมิกออยครับไซเลียมจอยก็ทานอาหารก็ไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงไซเลียมจอยนะครับดีมากๆก่อนนอน2แคปซูลครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งมอบให้กับทหารในสมรภูมิเวียดนามนะครับหนุ่มไทยเพ้อรักและรอรักจากหนุ่มไทยศรีไพรลูกราชบุรีและละอองดาวโสธรบุญครับพ่อแม่น้องทองหล่อด้วยนะแฟนเพลงทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับหนุ่มไทยเพ้อรักและก็รอรักจากหนุ่มไทยนะครับศรีไพรลูกราชบุรีและละอองดาวโสธรบุญครับน้องทองหล่อบอกชอบมากนะก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมปุ๋ยนะครับหอมฟุ้งตราพญาเสือครับฟื้นฟูดินรักษาดินบำรุงดินดินขาดสารอาหารดินแข็งกระด้างไม่มีสารอาหารในดินครับลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินแล้วก็มารวยกรีนอัพอันนี้ผสมน้ำนะครับแล้วก็ไปนำไปฉีดไปพ่นพืชผักของท่านรับรองว่างามมากก็มีวางจำหน่ายทั่วไปนะครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเลยเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจนะครับมาฟังเพลงชุดสุดท้ายนะครับมอบให้กับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านนะครับอารีดังแห่งความหลังเสียงร้องของชูศรีทองแย้มและอารีดังเพ้อเสียงร้องของเอมออนวิเศษสุดครับให้กับพี่น้องทหารในสมรภูมิเกาหลีด้วยนะครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับเอามีความสุขกันมากๆเซินแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
4: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริ
5: งผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
6: 0812901691 0812901691
7: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
11: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 081-290-1691
12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
10: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
13: สิบปีแห่งความเชื่อมั่นสิบปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
14: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
15: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
16: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
10: 081
17: 290-1691
12: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
18: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
19: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
20: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่ง
21: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระสายเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระสายผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณ

สดโคเตียมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 วสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะเช้าวันนี้โอ้อย่าพูดว่าเช้าวันนี้เลยเนาะตั้งแต่เมื่อวานจริงๆนะคะตกตลอดตกค่อยตกหนักตกแรงนะคะเช้ามานี่ก็ตกมา2พักแล้วนะคะหยุดปั๊บๆแล้วก็ตกแล้วไม่ใช่ตกเบาๆด้วยเนาะเนี่ยถือว่าตกแรงนะคะแต่ว่าไม่มีฟ้านะตกอย่างเดียวก็เสียงก็ดังรอดเข้ามาในห้องเนี่ยนะคะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างเนาะตกกันขนาดนี้นะไม่ท่วมยังไงไหวเนาะลุงช้อยบอกฝนตกทั้งคืนเลยแอนนั่นน่ะดีคะลุงนะเออเช้าเรียกว่าอย่างบ้านแอนคงไม่ต้องรดน้ำไป3วันนะตกขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเวลาไหนยังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่เย็นนะคะก็ไม่ใช่เย็นนะว่าไปตั้งแต่ช่วงอ่านข่าวนะเมื่อวานเนี่ยเนาะตกคือตกทั้งวันเลยเพียงแต่ว่าจะเบาจะค่อยจะพรมพรำแล้วเดี๋ยวมาใหม่ตกลักษณะแบบนี้ยืดเยื้อเรื้อรังมากๆนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูสถานการณ์น้ำท่ากันนะว่าเป็นยังไงแบบไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้เช้าวันที่25นะคะเช้าวันศุกร์ที่25กันยายนค่ะก็นะคะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเผื่อใครถูกใจก็แจ้งได้ภายในวันที่30อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะยอดสั่งซื้อถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสแล้วก็ถ้ายอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE โควิดแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์นะคะหรือซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1แต่ว่าช่วงเนี้ยฝนฟ้ามันแบบนี้นะคะใครที่อยากจะสั่งของแล้วถนนหนทางที่จะเข้าบ้านมันไม่สะดวกอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกขนส่งไปสนีหรืออะไรก็แล้วแต่บางจุดเนี่ยมีปัญหาเนาะอาจจะได้ของล่าช้านิดนึงอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้ายังไงก็พิจารณากันด้วยคือแอร์นะส่งได้หมดนะแต่ว่าผู้รับบางจุดบางแห่งนะคะอยุธยาอะไรแบบเนี้ยเนาะก็อาจจะเกิดปัญหานะคะอาจจะต้องรอการสั่งไปอะไรแบบนี้นะคะใช้วิจารณญาณแล้วกันสั่งมาแล้วจะได้ของเปล่าเออนะคะก็ดูสิทำท่าว่าเบาๆเอ้าแรงขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้น้ำในลำธารน้อยแอนหรือว่าที่ไหนนะคะในบ่อปลาคาร์ฟนี่สงสัยจะเต็มไปหมดแล้วตกทั้งคืนเออขยันเหลือเกินนะคะคุณแป้นบอกตกทั้งคืนถึงเช้าโอ้บ้านแอนตกตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่กลางคืนน่ะตั้งแต่กลางวันเลยนะคะแอนไปดูหนังมาด้วยนะเออคือมันเบาๆแล้วก็เอ้ยมันเป็นหนังที่แบบแอนชอบและอยากดูมากอ่ะแล้วดูท่าทางเหมือนเขาจะอยู่ไม่นานน่ะอาจจะไม่มีคนชอบแนวเรานะมีคนไปดูไม่กี่คนเลยเออตอนไปอุตส่าห์ไปจองตั๋วน้องที่เขารับจองอ่ะเขาบอกผู้จัดการนะผู้จัดการไปจองให้บอกพี่ไม่ต้องจองหรอกมาถึงก็ซื้อได้เลย ผู้จัดการบอกเดี๋ยวไม่ได้ที่นั่งตรงกลางครับจองก่อนนะคะแต่ตอนไปดูก็ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าจะถึง10คนไหมไม่ประมาณนั้นนะประมาณ10คนทั้งโรงนะคะก็หนังก็อย่างที่บอกนะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็เป็นหนังเกี่ยวกับหมาไง นะแอนชอบอะนะดูตั้งแต่เขาประชาสัมพันธ์แล้วว่าเขาจะมาเข้าเมื่อไหร่ยังไงจ้องเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ได้ไปดูเขาก็เพิ่งเข้าเมื่อวันที่24นั่นแหละค่ะก็ปรากฏว่าได้ดูสมใจแล้วก็ถูกใจไม่ผิดหวังเลยนะคะสำหรับหนังเนี่ยน้องหมวยบอกบ้านหนูฝนตกตั้งแต่4 โมงเย็นเมื่อวานเพิ่งจะหยุด5:55น้ำขึ้นดีจังเลยก็เออนะคะอ่ะว่ากันไปเนาะแต่ละที่แต่ละแห่งบางบ้านก็อาจจะถูกใจฝนฟ้าขนาดนี้แต่บางบ้านบอกไม่ไหวแล้วนะคะ น้องขวัญใจจากพิจิตรเนาะบอกตกตั้งแต่เย็นจนตอนนี้ตกหยุดหยุดค่ะพี่แอนตกแรงไหมคะน้องขวัญใจคุณมาลีด้วยนะคะคุณไผ่บอกว่าฝนตกตั้งแต่ตีสามยังไม่หยุดเลยพี่แอนนั่นน่ะสิมันทั่วถึงจริงๆนะอย่างที่เขาบอกเลยนะคะคุณสนั่นมาแล้วบอกคุณสนั่นฝนตกทั้งคืนตั้งแต่ตีสามยันตีห้ายังไม่หยุดเลยครับคุณแอนนะคะวังเพลิงบ้านผมฝนแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้จะไปเข้าเวรยังต้องตากฝนแรงทั้งคืนเลยแล้วเป็นไงถูกใจไหมล่ะเห็นถามหาว่ามันมาแล้วก็ตกเบารอบนี้เป็นไงโอเคไหมสนั่นวันไหวขนาดนี้โอเคไหมคุณสนั่นน่าจะโอเคเนาะแหมขยันจริงๆระมัดระวังนะคะฝนฟ้าตกยังต้องไปเข้าเวรอีกเนาะก็นะคะเนี่ยเสียงฝนก็ดังลั่นอยู่เนี่ยแต่ว่านะคะได้ยินแอนกันชัดเจนใช่ไหมเนาะบางท่านฝนฟ้าตกก็บอกฟังแอนไม่ได้แล้วล่ะนะแอนก็เอ๊ะจัดให้ใครฟังอยู่เว้ยจัดให้ใครฟังอยู่เว้ยตอนนี้นะคะฝนฟ้าตกเขาหายกันไปหมดแล้วอ่ะก็สำหรับพูดถึงว่าบรรยากาศแบบนี้เมื่อสักครู่นะนั่งรอเข้ารายการก็แม้ฟังเสียงฝนไปจิบกาแฟไปนะแอนคอฟฟี่จะหมดแก้วอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังปกติจะจิบไปได้สัก 2-3 อึกพอ นี่แม้สดเพลินเลยนะจะหมดแก้วอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเติมแก้ว2แอนคอฟฟี่กาแฟเจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยนะคะกล่องละ165บาทขั้นต่ำ4กล่องนะคะซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะคุณสุนันท์บอกชัยนาทตกตั้งแต่เย็นเพิ่งหยุดตอนตี5นี่เองนะคะค่อยๆทยอยหยุดกันไปเนาะบ้านแอนยังไม่หยุดนะคะคุณลั่นโทมบอกว่าคุณแอนฟังข่าวอยู่ฝนตกทั้งคืนเลยบ้านคุณแอนตกไหมคะนี่ก็ยังตกอยู่ขอให้คุณแอนและแฟนข่าวทุกคนดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันเนาะก็ยังตกอยู่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงเวลานี้ ไม่พักไม่ผ่อนเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของข่าวเนาะส่วนใครที่อาจจะยังไม่สะดวกฟังยังไงกำลังต่อสู้อยู่กับฟ้าฝนนะคะก็ขอให้ผ่านฉลุยเนาะมันท่วมได้มันก็ยุบได้ก็ขอให้มันยุบไวๆสร้างปัญหาและความเสียหายให้น้อยที่สุดนะคะเราก็เป็นกำลังใจกันไปนะคะเบาละฝนเบาละบ้านแอนนะตอนนี้เริ่มเบาละนะคะเขาเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าเข้ามาเนาะอยู่ๆก็แบบไม่ใช่แบบคือมาถึงก็หนักเลยอะไรเงี้ยบางทีเนาะแล้วอยู่ๆก็หยุดเลยพอหยุดฝนฝุดฝนหยุดปั๊บบางทีแดดออกเลยแบบสภาพอากาศแปลกๆแบบไม่มีเตือนล่วงหน้าอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็แน่นอนพอเราพูดถึง สถานการณ์น้ำนะคะก็ไล่เลียงกันไปค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวแอนขอดูนิดหนึ่งนะคะก็ป้องกันภัยก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์นะคะเตือนหลายจังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมเพราะว่าฝนฟ้ามันตกต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างทางโดยเฉพาะจังหวัดที่เขาเน้นๆเลยเนี่ยแม่ฮ่องสอนระยองแล้วก็ตราดนะคะแม่ฮ่องสอนระยองแล้วก็ตราดเนี่ยเขาเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มยกของขึ้นที่สูงได้แล้วนะเตรียมเตือนหลายจังหวัดเพื่อให้เตรียมพร้อมนะคะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ค่ะแม่ฮ่องสอนนะคะก็ในหลายอำเภอเนาะแล้วก็ยังมีจังหวัดระยองด้วยนะคะระยองก็หนักนะคะแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอันนี้เป็นคำเตือนเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนแต่ว่าเช้านี้เป็นยังไงไม่รู้นะคะส่วนคนผักไห่ก็ตั้งแต่เมื่อวานนะที่อยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาเขาเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำสาขาหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับ เริ่มได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะเช้าวันนี้แอนว่าถ้าจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพราะว่าฝนฟ้าตกขนาดนี้เนาะก็จากการลงพื้นที่นะคะหมู่1ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ชุมชนริมแม่น้ำน้อยน้ำก็ท่วมแล้วค่ะระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรชาวบ้านก็เร่งขนของขึ้นที่สูงการสัญจรในชุมชนต้องใช้เรือและเนื่องจากว่าน้ำท่วมใต้ถุนบ้านและเส้นทางโดยรอบปีนี้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะชาวบ้านคนหนึ่งบอกหลายครอบครัวตั้งตัวไม่ทันโดยปกติเมื่อได้รับแจ้งเตือนเรื่องการเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยชาวบ้านเขาจะทยอยเก็บของแล้วล่ะเตรียมพร้อมเพราะว่ามันท่วมกันมาทุกปีเนาะเนื่องจากว่าระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันวันละ10-20เซนแต่ว่ามันครั้งนี้มันเพิ่มขึ้นแบบพรวดพราดเร็วมากนะคะตื่นเช้ามาก็เจอน้ำท่วมใต้ถุนบ้านแล้วอะและข้าวของบางส่วนก็ได้รับความเสียหายไปแล้วนายหัสนัยอายุ51ปีชาวบ้านหมู่1ตำบลท่าดินแดงก็บอกว่าพื้นที่แห่งเนี้ยมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชาวบ้านเขารู้ดีพอเข้าฤดูน้ำหลากเขาจะต้องเตรียมรับมือแต่ว่าปีเนี้ยน้ำมันมาเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ตนเห็นประกาศส.ส.ระบุว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมประกอบกับสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมามันเริ่มช้ากว่าปกติทำให้ตนและชาวบ้านบางส่วนก็มีความมั่นใจนะว่าน้ำคงจะไม่ท่วมหรือหากท่วมก็คงไม่รุนแรงมากนักก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมากเหมือนทุกปีนี่ไงยังไงก็ตามระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปกติที่เคยเพิ่มวันละประมาณ 10-20 เซนกลายเป็นเพิ่มทีละเมตรนะคะต่อวันทำให้ชาวบ้านตั้งรับแล้วก็ขนย้ายสิ่งของกันไม่ทันครอบครัวตนมีบ้านญาติอยู่ใกล้กัน3หลังพอถึงฤดูน้ำหลากก็ช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่ปีนี้น้ำมาเร็วจึงต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำแล้วก็บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินเยียวยาหรือว่าเงินชดเชยนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกับความเสียหายและรายได้ที่ต้องสูญเสียไปชาวบ้านไม่มีใครอยากได้เงินเยียวยาหรอกถ้าไม่ต้องน้ำท่วมได้เนี่ยจะดีกว่าเพราะเมื่อเกิดน้ำท่วมก็ต้องเสียเงินซ่อมบ้านป้องกันบ้านล้างบ้านบางช่วงไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ทำงานค้าขายเก็บเงินมาหลายเดือนพอน้ำท่วมก็หมดไปกับการซ่อมบ้านแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านเขาลืมตาอ้าปากได้ยากโอ้นี่นะคะใช่เลยเนาะเหนื่อยกายเหนื่อยใจทำงานไว้ไม่ได้เก็บเงินทำอะไรเก็บไว้ซ่อมบ้านล้างบ้านนะคะทางด้านนางปวีณาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอยุธยาก็บอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้ว6อำเภอบางบานเสนาผักไห่นะคะบางไทรบางปะอินพระนครศรีอยุธยา52ตำบล285หมู่บ้าน7ชุมชนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 5,835 ครัวเรือนส่วนสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดนะคะระการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างตอนนี้ก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมสนับสนุนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนเครื่องปั่นไฟเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องนะก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ฝนตกคืนเนี้ยนะคือข่าวยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะคะอัปเดตล่าสุดอันนี้คือข่าวเมื่อคืนนะคะเช้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะส่งกำลังใจกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะนะเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมแอนก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบกันค่ะที่สุรินทร์ก็หนักนะคะน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักหลากเข้าท่วมไร่นาถนนสายหลักนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังแล้วก็ช่วยชาวบ้านในจุดเสี่ยงด้วยการยกของขึ้นที่สูงนะคะ ก็บอกว่าน้ำปริมาณน้ำสะสมมาจากเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาไหลลงมาสมทบในอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ชายแดนไม่ต่ำกว่า4แห่งอ่างน้ำสะแรจอกอ่างน้ำโคกแสลงอ่างน้ำโคกสูงอ่างเก็บน้ำตาเมียงน้ำล้นอ่างค่ะทะลักเข้าสู่ไร่นาบ้านเรือนในพื้นที่ต่ำหลายหลังคาเรือนนะคะถนนเส้นหลักๆ2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยระยะทางที่ท่วมนะคะจากสามแยกไปจนถึงจุดยูเทิร์นเนี่ย800เมตรนะคะท่วมยาวเลยแล้วก็ความสูงของระดับน้ำบางจุดอยู่ที่30เซนบางจุดก็อยู่ที่60เซนรถเล็กไปไม่ได้แน่นอนนะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ทำการเปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวในจุดนี้เปิดเส้นทางใหม่รถยนต์ที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือไปทางตะวันออกนะคะก็จะต้องเลี่ยงเส้นทางเนี้ยเพื่อไปใช้เส้นอื่นเส้นโชคชัยเดชอุดมอ้อมไปนะคะจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเป็นปกติเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในจุดน้ำท่วมร้านค้าต่างๆนะคะช่วยกันรับส่งนักเรียนนะคะกรอกกระสอบทรายขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ดูจากในภาพก็เหมือนบรรยากาศน้ำท่วมทั่วไปคือไม่เห็นถนนใดๆเห็นแต่น้ำนะคะแล้วก็ต้นไม้ค่ะบางจุดก็ดูแหมเหมือนกับคือต้นไม้ก็เขียวขจีนะคะคือโล่งๆมีแต่น้ำกับต้นไม้ไม่มีขยงขยะใดๆลอยนะคะดูเป็นแบบวิวดีไปเลยอะคุณผู้ฟังถ้าเรามองอะนะมองเอาก็วิวดีเลยเพราะว่าดูโล่งๆสะอาดตามีแต่น้ำกับต้นไม้แต่ว่าบางจุดนะเนาะมันก็มีเศษซากอะไรต่อมีอะไรไหลมากับน้ำบ้างแบบนี้นะคะอันนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะด้านอำเภอพนมดงรักค่ะเขาก็แจ้งเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับสถานการณ์นี้ส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะอ่ะลองมาดูคำเตือนฉบับล่าสุดนะคะฉบับที่7ค่ะฉบับที่7นะคะอันนี้เป็นคำเตือนแต่ว่ามันเป็นฉบับของเมื่อวานนะฉบับที่7เดี๋ยวมาดูซิว่าสำหรับวันนี้นะคะจะยังไงนะสำหรับวันที่25นะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักโอ้โหเยอะหนักมากก็เยอะค่ะคุณผู้ฟังทั้งหนักและหนักมากเยอะไปหมดเลยวันนี้นะคะน่าจะหนักคือดูแล้วหนักกว่าเมื่อวานนะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเอาแค่หนักก่อนนะไม่ใช่หนักมากหนักเฉยภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคกลางอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงานะคะอันนี้คือหนักเฉยๆมาที่หนักมากหนักมากภาคเหนือจะอยู่ที่เพชรบูรณ์จังหวัดเดียวเลยนะคะพี่น้องชาวเพชรบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างณเวลานี้แล้วก็ภาคอีสานก็โคราชจังหวัดเดียวเลยค่ะโคราชบ้านเองนะคะวันนี้จะอ่วมอรไทยกันหรือไม่อย่างไรพร้อมส่วนภาคกลางจะมีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลนี่คือตกหนักมากมีหน้าล่ะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเนี่ยนะลพบุรีก็อยู่กับเขาด้วยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันตราดนะคะตกหนักเนาะมีฝนตกหนักสถานีที่แอนออกอากาศก็จะมีนะมีทุกวันเลยแต่วันนี้หนักมากนะคะนะทางสถานีก็จะเป็นปกติดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฟังแอนอยู่เกิดเสียงอะไรหายไปก็แสดงว่าสถานีเขาไม่ไหวต้องขอพักอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าทั้งลพบุรีทั้ง สระบุรีนะคะทั้งปราจีนบุรีนะที่แอนออกอากาศอยู่3คลื่นเนี่ยนะเจอฝนตกหนักทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือสถานการณ์น้ำท่าเอายังไม่หยุดนะคะล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะล่าสุดก็มาที่ไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้ที่จังหวัดระยองนะคะจังหวัดระยองฝนถล่มตั้งแต่เมื่อวานน้ำก็ท่วมขังหลายจุดนะบางจุดรถราก็ผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังพูดไปเดี๋ยวก็เบานี่หนักขึ้นมาอีกแล้วนะเสียงดังขึ้นมาอีกแล้วนะฝนที่บ้านแอนนอนโดแบบไม่รู้เหมือนกันป่านนี้นะคะตัวเย็นไปหมดแล้วมั้งเนี่ยฝนฟ้าตกขนาดนี้เนาะแต่ถ้าไม่มีลมฝนมันก็ไม่สาดนะคะพอมีลมปั๊บฝนมันสาดมันก็เปียกนะคะแต่ถ้าไม่มีลมเนี่ยดีมากเลยอันนี้มองไม่เห็นไม่แน่ใจว่ามีลมหรือเปล่าได้ยินแต่เสียงฝนเนาะอ่ะก็ทุกแห่งทุกที่วันนี้ลพบุรีหนักนะคะอีกหลายๆจังหวัดก็หนักเนาะพร้อมนะคะขอให้พร้อมขอให้มันผ่านไปไวๆสถานการณ์หนักหนาเกินไปแบบเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องขนของกันมาพอดีนะคะหนักขนาดนี้จะมากันยังไงแบบไหนตลาดชุ่งตลาดเช้าเนี่ยเนาะจากสถานการณ์น้ำอันนี้ของไทยรัฐนะคะมาดูข่าวคราวทั่วๆไปกันบ้างมีอะไรกันนะก็ข่าวคราวทั่วไปนะคะข้าราชการเกษียณวัย81ปีค่ะหายหน้าไปกว่า2สัปดาห์แล้วก็มาเจอเป็นศพดับปริศนาคาบ้านพักเอ๊ช่วงนี้ว่าแม้อ่านข่าวผู้สูงอายุเสียชีวิตอยู่ในบ้านแบบโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยเยอะมากเลยนะคะนะบางคนก็เป็นปีบางคนก็หลายปี10กว่าปีก็ยังมีอยู่ในบ้านเออนี่ก็หายไป2สัปดาห์แล้วก็เอาเขาแล้วนะคะอันนี้ที่ไหนเนี่ยวิเศษชัยชาญอ่างทองค่ะตำรวจสภ.บางจักได้รับแจ้งนะคะก็เลยไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบศพผู้ชายนอนหงายอยู่ที่หัวบันไดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นใกล้กันมีร่มหนึ่งคันสภาพศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกแล้วนะคะผู้ตายชื่อว่านายดุษฎีสรโยธินอายุ81แล้วค่ะเป็นข้าราชการเกษียณซึ่งพักอยู่ภายในบ้านตามลำพังมีญาติแวะเวียนมาเป็นบางครั้งสอบถามก็ทราบว่าไม่เห็นลุงดุษฎีมา2สัปดาห์กว่าแล้วนะก็เลยมาตรวจสอบก่อนจะพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่หัวบันไดภายในบ้านนั่นเองค่ะก็ไม่มีร่องรอยการลื้อค้นอะไรใดๆนะคะตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยอยู่บ้านนี้ตามลำพังแพทย์ชันสูตรว่าสภาพศพเน่าเปื่อยอย่างมากจนเห็นกระดูกคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่สามารถระบุการตายได้แน่ชัดนะคะเดี๋ยวต้องนำส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะเสียอยู่พิชีวิตอยู่ที่บันไดจะตกจะลื่นนะคะจะหน้ามืดจะวูบอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้สูงวัยแล้วด้วยนะคะบางทีต้องมาขึ้นลงบันไดอะไรก็เป็นที่หน้าเป็นห่วงแล้วอยู่คนเดียวเนาะใครที่มีญาติๆนะคะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายพ่อแม่อยู่คนเดียวเนี่ยต้องโทรหากันทุกวันนะจะแบบห่างเหินกันไป3วัน5วัน7วันเนี่ยบางทีไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะปล่อยให้เกิดปัญหาท่านอยู่คนเดียวนะคะผู้สูงอายุเนาะต้องหมั่นโทรหมั่นถามนะคะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างทางด้านไทยรัฐเนาะมีภาพข่าวของนี่คือพบซากช้างป่าอายุประมาณ20ถึง25ปีนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระค่ะเร่งหาสาเหตุการตายเป็นช้างป่าเพศผู้ดูแล้วตายมาประมาณ5วันนะคะเป็นช้างป่าเพศผู้นอกเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังเป็นช้างหนุ่มน้อยอยู่เลยนะอายุ25นะหนุ่มๆ นี่แหละทำไมถึงได้ตายง่ายตายได้นะคะน่าเสียดายนะอายุประมาณ20ถึง25ปีค่ะ คือดูจากเบื้องต้นเนี่ยไม่เห็นร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยการโดนล่านะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการตายธรรมชาติก็ได้อยู่ระหว่างประสานทีมสัตวแพทย์มาชันสูตรนะคะก็เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะคะนายสุทธิชัยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเป็นคนไปเจอซากช้างป่าเพศผู้ไม่มีงาตายมาแล้ว5วันสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลจากการกระทำของมนุษย์ตอนนี้ก็ประสานสัตวแพทย์นะคะเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์ซากนะคะก็เบื้องต้นเนี่ยสัตวแพทย์เขาก็บอกว่าซากอยู่ในภาวะเน่าสลายตามธรรมชาติของเหลวไหลออกจากช่องเปิดตามร่างกายเพราะว่าอวัยวะภายในและเนื้อเยื่อเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการย่อยสลายเจ้าหน้าที่ก็นำรายละเอียดสังเกตรายละเอียดไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรบอกพลอยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่กับทีมสัตวแพทย์เขาจะชันสูตรซากอย่างละเอียดหาสาเหตุการตายหลังจากนั้นก็จะทำลายซากด้วยการฝังกลบตามหลักวิชาการด้านการควบคุมโรคโดยเลือกพื้นที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึงขุดหลุมให้ซากอยู่ใต้ผิวดินแล้วก็จะโรยปูนขาวรองพื้นแล้วก็ปิดทับก่อนที่จะกลบดินพูนหลุมเพื่อป้องกันสัตว์อื่นมาขุดคุ้ยแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในพื้นที่ต่อไปนะคะขอให้ไปสู่สุขตินะคะน้องช้างตัวนี้เพิ่งอายุไม่เกิน 20-25 ปีเท่านั้นเองค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็มีทุกวี่วันค่ะนี่ก็ดับ2เจ็บ2นะคะตายและเห็นแต่ล้อรถค่ะล้อรถกองอยู่นะคะแล้วก็ฝาแล้วก็ประตูรถกองอยู่ข้างหนึ่งสภาพนะคะเขาบอกว่ายับทั้งคันก็ไม่แปลกใจเลยค่ะล้อมาอยู่ตรงนี้นะคะตำรวจสภ.บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบได้รับแจ้งรถได้รับแจ้งว่ารถเก๋งนะชนต้นไม้ถนนสายบางสะพานหนองหัดไทยตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานมีคนเจ็บคนตายหลายรายนะคะก็ประสานหน่วยกู้ชีพนะคะของโรงพยาบาลบางสะพานมาตรวจสอบเป็นรถเก๋งรุ่นอันเมร่าสีขาวทะเบียนชุมพรยับเยินทั้งคันห่างจากซากรถไป5เมตรเจอต้นขี้เหล็กขนาดใหญ่ถูกเฉี่ยวชนที่โคนต้นแล้วในรถเนี่ยมีคนตาย2นะคะชื่อนางสาวพัทระพัทราพรอายุ22แล้วก็นายธนาทิพย์มีจิตอายุ21ปีมีคนเจ็บอีก2รายชื่อว่านายยุทธพลอายุ26กับนายกฤษดาอายุ19ทั้งคู่นี้ก็สาหัสมากเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะคะกฤษดาเนี่ยเป็นคนขับนะคะอายุ19เนี่ยกฤษดาเป็นคนขับแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่3คนนั่งมาด้วยกันจะกลับบ้านที่ตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยแล้วก็ที่ตำบลปากคลองอำเภอปทิวชุมพรหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิงกันที่ตำบลที่ตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพานพอถึงที่เกิดเหตุรถเสียการทรงตัวค่ะชนต้นไม้ริมถนนทำให้มีคนเจ็บคนตายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้กันต่อไปนะคะก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงกันมาดื่มกันมาหรือเปล่าอะไรยังไงแบบไหนก็ไม่รู้จะคาดเดายังไงนะคะแต่อายุแค่20ต้นๆก็ไปกันแล้วดูสิคะเนี่ยใช้รถใช้ถนนระมัดระวังนะคะสภาพรถเหมือนกับชนแล้วแบบไม่ได้เบรกเลยอ่ะคุณผู้ฟังคะรถทั้งคันเนี่ยยับเยินนะใช้คำนี้เลยล้อหน้าเนี่ยหลุดกระเด็นไปทั้งโหฝากระโปรงรถกระจกหลังคารถนี่เบี้ยวเลยประตูรถเนี่ยฉีกขาดออกจากตัวรถนะประตูนะยับเยินนะคะตาย2แล้วก็สาหัส2ค่ะสภาพขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะหนักกว่าเดิมอีกฝนจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วคุณผู้ฟังได้ยินเสียงแอนอยู่ใช่ไหมนะคะแอนจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วค่ะดังสนั่นสม่ำเสมอดีเหลือเกินนะคะรู้สึกรอบนี้จะมีลมด้วยฮะนะได้ยินเสียงแบบต้นไม้มันไหวสาดมีลมด้วยนะ คุณรุจิราบอกตกแบบเดียวกันน้ำท่วมคณาข้างสวนแล้วมีลุ้นอีกแล้วตื่นเต้นจริงๆชีวิตบอกฟังอยู่นะคะในบ้านออกสวนไม่ได้ฝนตก3วันแล้วตกหยุดๆแรงๆค่อยๆขอบคุณมากค่ะคุณรุจิราเอาใจช่วยเนาะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าก็บอกว่าฝนตกตั้งแต่5ทุ่มนี่ตี5กว่าก็ยังไม่หยุดตกเลยค่ะอย่างที่เขาบอกนะวันนี้รุนแรงจริงๆนะคะแล้วเขาเตือนกันเราถึงเขาเตือนเราถึงวันที่27นะนี่มันเพิ่ง25เองนะเนี่ยนะนะคะฟังข่าวจากกรมอุตุแล้วก็นะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กันเลยทีเดียวชะล่าใจไม่ได้นะคะคุณสงกรานต์บอกบ้านหนูก็ตกตั้งแต่6โมงเย็นนี่ก็ยังไม่หยุดแล้งมานานตกซะสะใจเลยขยันแท้แล้วเป็นไงแล้งมานานไอ้ตอนแล้งก็แล้งเนาะไอ้ตอนมาก็ไม่ไหวนะคะบ้านคุณสงกรานต์เห็นส่งข่าวพี่แอนว่าข้าวเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงโอ้เนาะตกหนักจริงๆนี่นะบนเข้ามันก็ดูเหมือนจะเบาให้นิดนึงนะเผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็กระหน่ำอีกแล้วโอ้โหเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าหนักหนาจริงๆนะคะคุณชวีบันบอก711ฟังไม่ได้เลยหายเงียบไปเลยไม่เงียบนะคะออกอากาศเป็นปกติแต่บ้านคุณชวีวันสงสัย นะคะสงสัยจะสัญญาณแย่แล้วนะคะเดี๋ยวแอนพิมพ์บอกนิดนึงถ้าไม่ได้ยินนะออกอากาศปกติเลยนะคะคุณชวีวันเนาะบ้านคุณชวีวันอาจจะฟังไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะฝนฟ้ามันแรงซะเหลือเกินนะคะเนาะคุณน้องขวัญใจบอกตกแรงพี่แอนแต่ยังได้ยินอยู่นะคะพี่แอนเสียงสู้ฝนอยู่ตอนนี้ค่ะนะเสียงสู้ฝนตัวเองอาจจะไม่ได้ยินแต่ว่านะคนอื่นถ้าตกไม่หนักก็คงได้ยินอ่ะตอนนี้เบาลงไปอีกนิดหนึ่งนะบ้านแอนนะพี่มาลัยบอกว่าน้องแอนได้ยินเสียงน้องแอนอยู่ค่ะบ้านพี่มาลัยก็ตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันแต่ว่าแต่ตอนนี้ของพี่มาลัยจึงอะไรคะเนี่ยฟังได้อยู่นะคะเนาะพี่มาลัยยังฟังได้อยู่ใช่ไหมคะอ่ะขอบคุณนะคะพี่มาลัยนะหลายบ้านก็ยังฟังได้อยู่เนาะน้องชวีบอกว่าวันนี้ฝนเช้าเนี้ยฝนก็ตกน้ำก็ขึ้นสองวันเองใช่ไหมคะน้ำเต็มใต้ถุนแล้วน้ำขึ้นไวมากค่ะคนอยุธยาเจอน้ำกันอีกแล้วนั่นล่ะค่ะคนอยุธยาเจอตลอดนะคะจะมาเร็วมาช้ามามากมาน้อยยังไงอยุธยาเมืองเก่าของเราเนี่ยล่ะค่ะเจอตลอดนะคะส่งกำลังใจให้กับนะคะชาวอยุธยาแล้วก็ทุกที่นะคะที่กำลังเจอปัญหาแต่อยุธยาเนี่ยจัดเต็มตลอดเวลาเลยทีเดียวเนาะอ๋อคุณชวีวันบอกฟังได้แล้วชัดเจนแล้วนะคะโอเคค่ะสถานการณ์น้ำท่านะคะแล้วก็สภาพอากาศเนาะตอนนี้นะคะน้ำบางบ้านเนี่ยก็คือว่าน้ำท่วมไปแล้วล่ะแต่ว่านะน้ำท่วมแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยขอให้น้ำมันนะยุบหายให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เนาะคุณจิราพรคุณจิราพรบอกว่าฟัง711เสียงฝนตกหนักมากแต่คลื่นชัดเจนเป็นปกติค่ะขอบคุณนะคะอรุณสวัสดิ์กับแก้วกาแฟสวยๆนะคะน่าดื่มทุกวันเลยเนาะตอนนี้ตี 5:47 นาทีค่ะฟังผู้สนับสนุนรายการกันสักหน่อยนะคะดีเจก็จะเปิดวงคุยอีกแล้วข่าวสารไม่ค่อยได้รายงานกันอีกแล้วยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะ ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมค่ะก็มีปัญหาก็โทรหาหมออนันต์ได้นะคะลองสอบถามดูว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้นะคะหรือถ้าสามารถส่งให้ได้ก็ส่งค่ะแต่ตอนนี้คุณหมอก็อยู่อยุธยาไม่แน่ใจสถานการณ์บ้านคุณหมอเหมือนกันว่ายังไงนะคะป้าการบอกเขาดีดแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้คนที่เคยใช้ก็ย้อนกลับมาใช้กันอีกแล้วนะคะคือบางคนเนี่ยป้าการบอกว่าใช้เขาก็ใช้ต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องเนี่ยปัญหาเขาดีดก็จะไม่มีแล้วดินเนี่ยมันก็เหมือนจะได้รับปุ๋ยนะคะบำรุงตลอดเวลาดินก็ดีตลอดเวลาแต่บางท่านอาจจะใช้แล้วก็หยุดใช้นะคะเดี๋ยวพอเขาดีดมาใหม่ก็มาใช้กันต่อซึ่งช่วงเนี้ยป้าการบอกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคนเก่าๆก็ทยอยมาใช้กันนะคะกลับมาใช้กันใหม่ก็ประการบอกว่า เกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องตีเทือกนะจ๊ะนะคะวิทย์น้ำรอได้เลยพอได้ตัวย่อยเขาดีดปั๊บก็หมักเลย10วันไม่ต้องจ้างตัดจ้างร่อน10วันเท่านั้นเขาดีดยุบไป 80-90% คุ้มมากๆดินก็ดีดีประหยัดปุ๋ยไปได้เป็นประหยัดปุ๋ยไปได้ 50% เลยนะคะขนาดนั้นเลยต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มเพราะว่าดินดีคุ้มค่ามากๆค่ะตัวย่อยเขาดีดของประการโทโลดนะคะประการบอกสายซอสมันเยอะโทรครั้งเดียวนะคะไม่ติดวางเลยเดี๋ยวประการจะทยอยไล่แล้วโทรกลับไปเองนะคะโทรแล้วโทรอีกบางทีคนเดียวโทรหลายสายประการก็โทรย้ำไปเอาคนเดิมอีกแล้วนะคะโทรครั้งเดียวพอนะจะได้รู้ว่าบ้านนี้โทรแล้วอะไรแบบนี้นะคะ0806264419และ08799346260806264419และ0879934626นะคะตี5:50นาทีนะคะตกกันตั้งแต่นะก่อนเข้ารายการมาถึงตอนนี้ก็ชั่วโมงเต็มๆไม่มีแผ่วเลยก็คิดดูแล้วกันน้ำท่ามันเยอะขนาดไหนเนาะตกสักนี่แอนยังไม่ได้ดูจริงสงสัยลำธารน้อยแอนจะปริบหมดแล้วเนี่ยนะบ่อปลาคงปลาคาร์ฟแอนสงสัยน้ำเต็มไปหมดแล้วนะคะอ่ะตอนนี้เท่าไหร่นะตี5:51นาทีค่ะมีภาพข่าวของแหมเอาซะหน่อยนะมันขาดไม่ได้เลยไอ้เรื่องการฆ่าโหดเนี่ยนะคะฆ่าโหดฟันคอกันค่ะเรียบร้อยข่าววงเล่าเลยนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่อ้าวโฆษณามาขวางกั้นเอาอีกเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุเอามีดทำร้ายร่างกายกันมีคนตายด้วยนะในซอยหลังในห้องแถวหลังซอยซอยในซากหมู่1ตำบลซากบกอำเภอบ้านค่ายนะคะก็ไปตรวจสอบเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแต่เขาปลูกเป็นลักษณะห้องพักให้เช่า 3-4 ห้องติดกันห้องริมสุดเนี่ยผู้ตายชื่อว่านายบุญมีศรีชาคำหรือนายตีอายุ51ปีเป็นคนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนอนฟุบตายอยู่กับพื้นในสภาพใส่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินหน้าห้องพักเลือดเนี่ยไหลนองพื้นพบแผลฉกรรจ์ที่บริเวณต้นคอถูกฟันด้วยของมีคมคอเกือบขาดค่ะใกล้กันเป็นแคร่ไม้มีขวดเหล้ามีแก้วมีจานชามกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีเตาอั้งโล่แล้วก็เหล็กย่างคล้ายกับมีการประกอบอาหารกินกันแบบกับแกล้มอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะสอบสวนนายสุเทพอายุ53ปีเพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุตนตั้งวงกงเล่ากับผู้ตายและเพื่อนอีกคนหนึ่งและต่อมามีนายธนศักดิ์หรือนายเอิญอายุ39ปีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาผู้ตายก็เรียกให้จอดก่อนที่จะต่อว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนนายเอิญเนี่ยทำร้ายร่างกายตนในก่อนที่ตัวผู้ตายทำท่าขู่ว่าจะเอามีดแทงในเอิญในเอิญก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปซึ่งก็เกรงกันว่าในเอิญจะย้อนกลับมาแก้แค้นหรือเปล่าก็เลยหยิบเสียมวางเอาไว้ให้ก่อนที่ตนจะออกไปทำธุระให้เมียเมื่อเสร็จธุระ นะคะประมาณ45นาทีก็เลยกลับมาเห็นนายเอิญกับเพื่อนคือนายอนันต์อายุ35ปีขี่มอเตอร์ไซค์สวนออกไปแล้วก็เห็นว่าถืออาวุธมีดยาวเล่มหนึ่งไปด้วยจึงรีบเข้าไปดูหน้าบ้านพบว่านายบุญมีผู้ตายถูกมีดฟันคอเกือบขาดนอนจมกองเลือดอยู่นี่ล่ะค่ะเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมกับส่งศพไปให้แพทย์ชันสูตรแล้วก็จะได้ติดตามผู้ต้องสงสัยสองรายมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะจนกระทั่งต่อมาช่วง 18:30 นาทีนะคะวันเดียวกันนี่แหละตำรวจสภ.บ้านค่ายกับชุดสืบได้ไปตามตัวนายธนศักดิ์หรือนายเอิญกับเพื่อนได้แล้วไปจับกลุ่มได้ที่บ้านญาติก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุจับได้พร้อมกับมีดยาว1เล่มแล้วก็เอาตัวมาสอบสวนที่สภ.บ้านค่ายนายธนศักดิ์หรือเอิญก็รับสารภาพนะคะบอกว่ามาจากการที่ผู้ตายเนี่ยท้าทายแล้วก็พยายามจะเอามีดมาแทงตนหลังจากตนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอตอนที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าห้องเช่าเรียกให้ตนจอดอ้างว่าตนเคยทำร้ายเขามาก่อนเมื่อหลายปีจะเอามีดแทงตนก็เลยขี่รถหนีก่อนจะถืออาวุธมีดยาวขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมากับเพื่อนแล้วก็ลงจากรถฟันเนี่ยเล็งที่หัวเลยแล้วจำไม่ได้ว่าฟันไปกี่ครั้งก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำไปเพราะว่าตนถูกท้าทายก่อนและพยายามจะมาแทงตนก่อนด้วยจึงแค้นและย้อนกลับมานะคะตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านค่ายจบข่าวค่ะคนหนึ่งเข้าวัดคนหนึ่งเข้าคุกเหมือนเดิมเล่าเป็นเหตุสังเกตได้นะคะฝนฟ้าแรงเอาพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อช่วงหน้านะคะจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโนไลน์07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: พร้อมใครชายใดชม
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: ระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
12: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
15: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกันก็ต์ทาเลนต์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
18: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆ
19: เ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: สู้ฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรรัตติการอัมลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ากสมกนะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันกสมกจะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมกจัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยง

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะฝนตกโหหนักนะคะมองอะไรยังแทบไม่ค่อยจะเห็นนะคะเพราะว่าท้องฟ้าปิดเลยเมื่อสักครู่แอบไปส่องนิดนึงนะคะบ่อปลาคาร์ปเป็นยังไงโอ้โหปริบเลยค่ะนะคะบ่อปลาคาร์ปแอนคือเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วแล้วก็ตอนนี้ไอ้ส่วนที่ก็ล้นลงมานะคะล้นลงมาอยู่ติดกันอะบ่อปลาคาร์ปกับลำธารน้อยแอนนะคะลำธารน้อยก็ปริบเลยตอนนี้น่าจะเต็มแล้วล่ะนะคะเพียงแต่ว่าแอนมีปลูกพวกเฟิร์นอะไรอยู่รอบๆ บ่อนะสนั่นหวั่นไหวกันไปถึงไหนนะคะเราก็รอดูกันต่อไปเนาะที่บ้านแอนขนาดนี้ที่บ้านคุณขนาดไหนยังไงกันคะทักทายกันซะหน่อยนะคะคุณประยูนนะคะสวัสดีคุณแอนฝนตกทั้งคืนตกหยุดหยุดเสียงแมนๆก็ยังฟังชัดเหมือนเดิมโอเคนะคะคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะคุณทศพลบอกว่าของผมตกตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับรับน้ำหน้าท่าเยอะเลยนะครับก็พอกับบ้านพี่แอนนะบ้านคุณทศพลอยู่สิงห์บุรีใช่ไหมคุณประดิษฐ์บอกพี่แอนเมื่อวานอ่านข่าวจบ3โมงเย็นก็ตกเลยครับตกหยุดหยุดแต่ก็ไม่แรงเท่าไหร่เนี่ย4ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งเนี่ยกระหน่ำตอนนี้ก็ยังไม่กระหน่ำนะคะยังไม่หยุดกระหน่ำเลยโอ้นั่นน่ะสิเนาะโอ้โหวัดมาเยอะแยะมากมายซะเหลือเกินนะคะคุณสมพงษ์นะคะบอกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนี่ก็ยังตกกันอยู่เรียกว่าทั่วถึงจริงๆค่ะวันนี้นะคุณพันนิตานะคะคุณเล็กนะคะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเนาะคุณภาวนาสวัสดีวันศุกร์ค่ะคุณแอนดูหนังสนุกไหมคะฝนก็ตกทั้งคืนเลยเนาะที่ไหนตกกันบ้างยังไม่มีใครบอกไม่ตกเลยค่ะเนี่ยหนังสนุกมากค่ะคือจะบอกว่าสนุกมันอะไรไม่ใช่นะมันเป็นหนังออกแบบจะเรียกว่าไงเดี๋ยวตื่นเต้นด้วยนะคะแต่มันก็เศร้าด้วยตอนก่อนจะไปดูเนี่ยก็เข้าไปอ่านรีวิวเนาะเขาก็บอกว่าไปดูคนบอกหมาตายหรือเปล่าถ้าหมาตายไม่ไปดูหรอกเพราะมันเศร้านะคนรักหมาไปดูค่ะไปดูหนังแล้วก็ตอนจบหมาตายเราจะรู้สึกว่ารับไม่ได้นะคนที่เขารีวิวเขาบอกไม่ตายไปดูได้เลยหมาไม่ตายไม่ตายจริงๆค่ะแต่ว่าไอ้ที่ตายเนี่ยกลายเป็นเจ้าของหมาโอ้ยมันก็เศร้าไปอีกอย่างนึงแบรดพิตต์ตายนะคะที่บอกว่าจะเล่าให้ฟังเนาะมีใครไปดูแล้วบ้างหนังเขาเพิ่งจะเข้าวันที่23 24อะไรเนี่ยแหละค่ะนะแอนไม่แน่ใจแต่เนี่ยวัน2วันนี่แหละแอนก็รีบไปจองตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่ว่าตอนวันแรกอ่ะรู้สึกจะ23นะวันแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีรอบเดียวคือรอบบ่าย2แอนก็เลยบอกไม่เอาเพราะว่าแอนทำงานพอวันนี้เขาก็เลยบอกมีอีกรอบนึงรอบทุ่มก็เลยได้ไปดูกันนะคะก็เป็นเรื่องหมาน่ารักมากนะคะเป็นหมาอันเซเชียนเยอรมันแชปเพิร์ดอ่ะหมาเคนายนะคะในเรื่องเขาก็

0: เป็นหมาเคนายแล้วก็เป็นหมาของทหารทหารก็เป็นจ่าเนาะแสดงโดยแบรดพิตต์นะคะอืมเขาก็เป็นทหารปลดประจำการนะคะแล้วก็หมาก็เหมือนกันแต่หมานี่ก็เป็นหมาที่แบบพิการนะเป็นหมา3ขาใส่ขาเทียมอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ฟันเนี่ยก็หายไปนะคะในเรื่องเนี่ยแบรดพิตต์เขาก็ทำฟันปลอมให้ใช้เป็นอะไรเป็นไทเทเนียมหรืออะไรสักอย่างทำเป็นฟันปลอมให้หมานะครับเขาก็หลังจากที่เขาเกษียณกันเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกัน2คนนะคะเพราะว่าจ่าเนี่ยแกไม่มีครอบครัวแกมีแต่หมาตัวนี้ตัวเดียวที่แบบฝ่าฟันกันมาทุกอย่างตั้งแต่เล็กนะคะจนเป็นทหารจนเกษียณเนี่ยก็พากันท่องเที่ยวนะขับเครื่องบินเล็กท่องเที่ยวกันระหว่างที่กำลังขับไปเที่ยวผ่านภูเขาผ่านลำน้ำอะไรต่างๆเกิดหัวใจโรคหัวใจกำเริบนะคะแล้วก็เครื่องบินเล็กเนี่ยก็ตกนะคะจมน้ำก็หลังจากนั้นแหละค่ะนะคะเขาก็ตะลุยแล้วก็จากจุดที่เขาจมแล้วก็จะมาที่ถนนใหญ่เนี่ยอยู่50กว่าไมล์ประมาณเกือบ60ไมล์ก็การก็คือผจญภัยก็เริ่มตั้งแต่นี้แหละนะคะช่วยเหลือดูแลกันอะไรกันนะคะเจอทั้งหมีเจอทั้งสถานการณ์แบบตกหน้าผาน้ำไหลแล้วก็ไปเจอฝูงหมาป่านะคะก็เลยทำให้จ่าเนี่ยแกบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องเดินทางด้วยอะไรด้วยแต่ว่าระหว่างทางแกเขาก็แบบดูแลกันอย่างดีมีอะไรก็กินด้วยกันลำบากลำบนด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วจนมาถึงแบบคือบักโกรกมากตอนที่โดนหมาป่ากัดนะคะจนบาดเจ็บสาหัสนะคือตอนตกน้ำเนี่ยตกหน้าผาตกน้ำนั่นก็บาดเจ็บแขนหักแล้วก็อ่วมแล้วก็มาเจอกับฝูงหมาป่าก็ทำให้ช่วยเหลือตัวเองลำบากแต่ก็มีหมานี่แหละที่ช่วยนะคะจนมาถึงอีกไม่ไกลอ่ะอีกไม่ไกลเห็นถนนอยู่ลิบๆแล้วปรากฏว่าจ่าแกก็ไม่ไหวในระหว่างที่แกแย่แกก็เขียนจดหมายไว้ฉบับหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่คือหมาเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าสำหรับใส่อะไรคล้องหลังคล้องไหล่เขาอยู่นะคะใส่อุปกรณ์ใส่ยาใส่นั่นใส่นี่จ่าแกก็เขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายใส่ไว้ในกระเป๋าว่าหมาตัวนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วก็สาเหตุที่หมาตัวนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ฝากหมายเลขบัญชีฝากคนที่เจอเนี่ยให้ช่วยดูแลหมาด้วยหมานิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยนะคะก็คือนั่นแหละแล้วแกก็จากไปนะคะหมาก็นอนเฝ้าอยู่จนแบบจนมันรู้แน่นอนแล้วว่าเจ้านายมันจากไปเนาะคือมันประทับใจตั้งแต่ในช่วงที่เขาเล่าเรื่องอ่ะไม่ว่าจะยังไงหมาตัวนี้ไม่เคยทิ้งเจ้าของเลยนะคะมันกลัวอะไรยังไงมันก็ยอมที่จะแบบนะคะกระโดดทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเจ้านายของมันเอาไว้อย่างสุดชีวิตทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนที่เขาจากไปเนี่ยมันก็นอนเฝ้าเขาแบบเป็นวันเป็นคืนจนมันมั่นใจแล้วว่าเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาได้มันก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็หอนแบบโอ้โหรันทดมากแล้วหลังจากนั้นมันก็แบบตัดสินใจวิ่งควบไปที่ถนนอย่างที่เจ้านายเขาสั่งเอาไว้จ่าแกสั่งไว้ว่าให้ไปที่ถนนนะอะไรแบบนี้เขียนจดหมายใส่กระเป๋ามันก็ไปยืนกลางถนนก็มีรถของผู้หญิงคันหนึ่งเป็นกระบะเป็นพิกอัพเนี่ยขับมานะแล้วก็เจอมันขวางถนนไม่ยอมให้ไปเขาก็เลยเดินลงมาแล้วก็มาสำรวจดูว่าอะไรยังไงแล้วก็ได้อ่านจดหมายฉบับเนี่ยที่จ่าแกทิ้งเอาไว้แล้วก็แกก็เขียนไว้ว่าไม่ต้องตามหาเพราะว่าปล่อยให้ตัวแกได้อยู่กับธรรมชาติคือซากไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรใดๆแล้วก็เป็นฉากที่โอดินตัดสินใจว่าหมาตัวนี้ชื่อโอดินแบบผู้หญิงคนนี้เขาก็ชวนโอดินขึ้นรถก็เป็นจังหวะที่โอดินแบบเหมือนกับแหมอันนี้ก็เศร้าไปอีกฉากนึงนะมันก็หันไปมองทางทิศทางที่จ่าเดทอยู่นั่นแหละนะคะยืนนิ่งอยู่พักนึงอะแล้วก็เหมือนกับแบบลาก่อนนะแล้วมันก็กระโดดขึ้นรถไปกับเขาก็จบเรื่องราวนะคะหมารอดแต่คนดันไม่รอดแบบหักมุมไปอีกไอ้เราก็ลุ้นบอกเอ้ยสงสัยหมามันน่าจะวิ่งไปตามใครมาช่วยทันนะอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้นะคะจ่านอนตุยไปแล้วนะคะหมาก็นอนซบแล้วก็หน้าซีดไปแล้วนะ เลือดออกมากจากการบาดเจ็บโดนฝูงหมาป่ารุมทึงนะคะแต่ว่าโอดินน่ะช่วยได้นะก็เลยพากันกระแยกกระแยกมาจะถึงอยู่แล้วนะคะแล้วในฉากนั้นคือแบรดพิตต์ก็แบบก็สมควรกับราดาดาราระดับโลกจริงๆหนังเขาไม่ได้แทบจะไม่ต้องพูดอะไรนะคะเขาแสดงออกทางสีหน้านะคะอะไรทำนองอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้ประทับใจมากแล้วก็มันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบไม่ใช่หมาเก่งโอเวอร์นึกออกไหมแค่เป็นความสามารถของหมาตัวนึงซึ่งเรารู้ว่าเขาฝึกเขาเป็นหมาเคนายมาเขาฝึกมาแบบนี้เรื่องอย่างเงี้ยเขาทำได้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อได้จริงไม่ใช่แบบหมาเป็นแบบเก่งเกินอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เชื่อได้จริงจนนึกไม่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเว้ยเนาะก็ประทับใจนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ไปดูก็ดูซะหน่อยโดยเฉพาะทาสหมาอย่างพวกเรานะคะต้องไปดูเนาะแต่ว่าน้องตินก็ติดใจบอกเอ้แม่หนังดีๆเข้าหลายเรื่องนะมีเรื่องอะไรนะที่แบบมีทั้งหนังผีแล้วก็มีเรื่องอะไรนะที่ณเดชเล่นอะจีบซ้ำๆจำเฮนรี่จำไม่ได้อะไรเงี้ยหนังเด็กๆวัยรุ่นนะคะแอนก็จำชื่อไม่ค่อยแม่นนะแล้วก็ที่หยดที่หยดก็แบบโอ้ยดูน่ากลัวอยู่นะน้องตินก็อยากดูชอบดูหนังผีหนังอะไรพวกนี้น้องตินนะแม่ก็ป๊อตไม่ค่อยชอบดูคือรู้ว่าเขาสร้างค่ะแต่ว่าเวลาที่แอนไปดูหนังแล้วแบบเป็นหนังผีหนังอะไรพวกนี้มันจะมีฉากที่แบบดนตรีก็กระหึ่มแล้วอยู่ๆก็ชอบทำให้ตกใจอ่ะเนี่ยแอนไม่ชอบตรงเนี้ยไม่อยากตกใจกลัวอะไรแบบนั้นน่ะนะรู้สึกว่ามันใจมันแวบแวบแวบอะไรพวกนี้แล้วหนังผีหนังอะไรพวกนี้เขาจะมีเนาะไอเราก็แบบเนื้อเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าเขาแต่งขึ้นมาแต่ไอดนตรีที่มันเร้าใจแล้วก็แบบตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแบบผีโผล่มาโดยปัจจุบันทันด่วนนะคะทำให้เราขวัญเสียอะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปดูนะคะแต่น้องตินก็สะกิดอีกแล้วนะคะไอที่หยดเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะดูอะไรกันต่อไปเนาะอ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องของหนังเนาะคุณกนกวรรณนะคะบอกเหมือนกันเลยตกทั้งคืนนี่ก็ยังไม่หยุดค่ะคงจะเหมือนกันหมดนะเนาะแม่ใสด้วยนะคะยังไม่หยุดเลยค่ะคุณทวินค่ะคุณวิโรจน์ด้วยนะคะลุงทับสวัสดีค่ะคุณธนโชตบอกว่าคุณแอนท่วมแน่ๆเลยบ้านหมี่ปีนี้คงไม่รอดตกทั้งคืนนี้ยังไม่หยุดเลยอุ้ยพอกันคุณธนโชตตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะคุณธนโชตบอกว่าสงสัยจะท่วมไปรับหลานที่โรงเรียนยังฝนตกแรงแล้วยังไม่หยุดเลยพอกันเลยนะคะแล้วเป็นไงตอนนี้นะคะเช้ามาคุณพงษ์จันทร์สวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ของคุณจันทร์สีนะส่งไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะโดราอิ4แถม1นะของคุณจันทร์สีส่งให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจคุณวิทย์สวัสดีค่ะฝนตกที่นครสวรรค์คุณสำเนียง711ชัดเจนดีฝนตกหยุดนะคะเหมือนที่แอนบอกเลยนะคะที่สันคบุรีชัยนาทค่ะน้องฟิล์มว่าไงคะบอกป้าแอนฝนตกแต่เช้าน่าจะแรงกว่านี้ค่ะปิดเทอมก็ไม่ต้องได้ไปไหนแล้วนอนอยู่บ้านอย่างเดียวบอกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนั่งดูซีรีส์วายยามฝนตกอจุ้ยอ้าวนะคะแหมเครียดจากการสอบไปแล้วก็ดูซีรีส์ไปเถอะครับพี่ตินตอนนี้ก็กำลังขมักขม้นอยู่นะคะสอบวันที่28ไปเสร็จวันที่5นะของพี่ตินนะคะก็สอบวันเว้นวันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นบอกอย่างนั้นนะเนาะอ่ะโอเคนะคะแล้วก็ทางไลน์เนาะคุณเตี้ยกับคุณนิชากรด้วยนะคะขอบคุณที่ทักทายกันยามเช้าค่ะแล้วก็คุณสุชินบอกพาชีก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยคุณฉลองบอกแกงคอยก็ด้วยนะคะโอ้โหทั่วถึงจริงๆคุณหน่อยก็เหมือนกันเนาะคุณจุ๋มวันไงจ้าบอกเช้านี้ตกตลอดพี่แอนนะคุณวิเชียรนะคะก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันยันเช้าครับคุณประดับค่ะโอ้ตกแรงอีกแล้วอะนะแทนที่มันจะค่อยๆมันแรงตลอดเลยโอ้ทั้งวันทั้งคืนเนาะคุณชมสวัสดีค่ะพี่มานะด้วยนะคะบอกตกหนักเหมือนกันนะคะยังไม่หยุดแต่เสียงแอนก็ชัดเจนที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะ แล้วก็บอกขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้สู้กับเทวดาให้ชนะไปให้ได้ไม่เจ็บไม่ป่วยกันนะทุกๆคนนะโอเคขอบคุณนะคะพี่นะคะน้องมวยบอกว่าหนูฟังทางแอปค่ะตกหนักอีกแล้วหนักบ้างเบาบ้างฟังทางแอปโอเคใช่ไหมคะคุณนยนาดำเนินก็เยอะค่ะเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนะคะเยอะมากเช้านี้ก็ตกอยู่พระบิณฑบาตไม่ได้เลยต้องเอาไปส่งที่วัดนั่นน่ะสิคะก็คือทุกชีวิตถ้าเจอฝนขนาดนี้มันก็ไม่เป็นปกติกันแล้วล่ะเนาะคุณแป้นบอกฟังยังชัดอยู่นะคะตกทั้งคืนเหมือนกันคุณภาวนาคุณนพดลนะคะคุณลำพึงคุณจำเป็นนะคะแล้วก็คุณวันธนีนะคะบอกว่าน้องแอนคลองโยงบ้านพี่ทั้งคืนนี่ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะเมื่อวานไม่ได้ฟังข่าวบ่ายต้องปิดวิทยุแล้วเช้านี้ได้ฟังไหมคะพี่คุณพรทิพย์ค่ะนะคะคุณละอองบอกพาชีตกแรงนะคุณสนั่นบอกว่าทั้งคืนตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้านะคะตกแรงมากกำลังฟังข่าวคุณแอนก็ยิ่งแรงใหญ่เลยครับ นะคะคุณปัญญานะคะก็ตกกันอย่างทั่วถึงอะค่ะเนาะคุณพรทิพย์คุณสำอางคุณระเบียบคุณดวงแก้วด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจทักทายกันยามเช้านะคะฝนฟ้ามันเยอะเหลือเกินเนาะคุณเบญจาด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะฝนตกแรงจริงๆค่ะไม่รู้จะแรงไปไหนนะแรงเกินแรงเกินนะตอนนี้นะอ่ะเราก็มาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันบ้างโปรโมชั่นของเราหมดเขตวันที่30เนาะวันนี้มัน25แล้วนะเหลืออีก5วันนะคะเผื่อใครสนใจก็แจ้งมาแล้วอย่าลืมดูด้วยว่าไปรษณีย์ไปส่งให้ได้หรือเปล่าเนาะเพราะถ้าส่งไม่ได้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต้องตีกลับอะไรแบบนี้นะคะบางจุดบางแห่งไปรษณีย์เข้าถึงยากก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเนาะโทรหาแล้วกันนะคะ0819474708 0819474708นะคะระนองประชุมเร่งแก้ปัญหาน้ำแม่น้ำกระบุรีขุ่นจากสารพิษข้ามพรมแดนจากเมืองของเมียนมาค่ะโอ้โหแล้วไหลมากับน้ำคิดดูสิแย่เลยนะคะเนี่ยนะเมืองเมียนมานะคะเป็นสารพิษข้ามพรมแดนมาตอนนี้ก็มอบหมายให้หน่วยงานหน่วยราชการเนี่ยเร่งดูแลแก้ไขนะคะติดตามสถานการณ์น้ำขุ่นคลักในแม่น้ำกระบุรีค่ะแล้วก็ที่ชัยนาทเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฝนถล่มอย่างหนักเนี่ยซัดแพเหล็กหยุดนะคะซัดแพเหล็กยักษ์หลุดลอยไกลไปตั้ง13กิโลแล้วแพเหล็กอันเนี้ยก็ไปชนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะส่วนของหลังคานะคะที่ชนเนาะคงจะไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่นะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งกู้คืนแล้วค่ะกลัวจะสร้างความเสียหายให้กับสะพานนะก็ความเดือดร้อนจากฝนตกหนักที่ชัยนาทนะคะแพเหล็กขนาดใหญ่มันจอดอยู่ที่หน้าวัดธันมามูลก็หลุดลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตัวเมืองไป13กว่ากิโลแล้วก็ไปขวางอยู่ที่สะพานบริเวณสะพานใหม่ฝั่งตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาทนะคะล่าสุดนี่ก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ประเมินสถานการณ์เร่งแก้ไขตอนนี้ก็ระดมกำลังกันกู้แล้วก็ดึงแพเหล็กให้ออกมาจากจุดที่ไปติดค้างอยู่ตรงสะพานป้องกันไม่ให้แพเหล็กเนี่ยกระแทกเข้ากับโครงสร้างสะพานเดี๋ยวจะเสียหายแล้วก็อันตรายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติทุกภารกิจอย่างสำเร็จลุล่วงแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าบุรีรัมย์ก็ถนนขาดชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปได้ค่ะขาดเหมือนถูกตัดเลยนะคุณผู้ฟังนะชุบเลยนะคะไอ้ช่วงที่ขาดนี่ก็กี่เมตรแล้วเนี่ยฝนตกหนักที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอำเภอบ้านกรวดค่ะน้ำท่วมขังถนนหลายจุดนะคะแล้วก็ยังมีถนนขาด ขาดอย่างที่บอกขาดเหมือนโดนตัดเลยนะคะระยะห่างก็กี่เมตรไม่แน่ใจแต่ว่าก็กว้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะน้ำจากฝั่งนี้ก็ทะลักไปฝั่งนู้นอ้าวทีนี้ก็เลยแบบท่วมกันทั่วถึงนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของอุบัติเหตุนะคะมีภาพข่าวของอุบัติเหตุหนุ่มคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับรถอีกคันก็เสียหลักล้มแล้วก็มีรถพ่วง22ล้อตามมาไม่ต้องพูดถึงนึกออกกันเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเดาเลยแล้วการเหตุเกิดที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยฝนฟ้ามันตกนะคะมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะคะฝนตกถนนลื่นไอ้ล้อรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์นะอันตรายมากเลยแล้วบางทีเนี่ยมองไม่เห็นถนนให้ใส่หมวกกันน็อกฝนมันก็ตีหน้าตีหมวกอะไรแบบเนี้ยถ้าหยุดได้แอนว่าหยุดให้รถให้ฝนมันเบามากๆก่อนค่อยขับขี่ต่อน่าจะดีกว่าในภาพเนี่ยฝนฟ้าตกค่อนข้างไม่เบาอะนะคะแต่จะแรงขนาดไหนไม่รู้แต่ไม่เบาอะค่ะนะเพราะว่าขนาดดูภาพข่าวนะยังเห็นเลยว่ามันเป็นจุดฝนนะก็เป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนะคะในตัวก็ไม่มีบัตรประจำตัวถูกล้อรถพ่วงทับห่างไป200เมตรรถบรรทุกพ่วง22ล้อเขาก็จอดอยู่คนขับเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาบอกคนตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกับรถคันอื่นแล้วก็เสียหลักนะคะมาแล้วเสียหลักล้มลงรถเขาตามหลังมาเนี่ยเขาก็เลยเบรกไม่ทันทับร่างผู้ตายนะคะเฉี่ยวชนแล้วก็ล้มมาที่หน้ารถเขาอะตำรวจก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้แล้วก็เชิญตัวคนขับรถบรรทุกพ่วงไปสอบปากคำดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะสัตหีบก็อวมจ้าฝนตก2ชั่วโมงนะคะทำหลายจุดน้ำท่วมสูงค่ะเมื่อคืนนี้แต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเช้านี้ยังไงนะคะท่วมตั้งแต่เมื่อคืน4ทุ่มฝนตก2ทุ่ม4ทุ่มก็ท่วมขังหลายจุดเลยนะคะพัทยาลดหรือยังนะคะนี่สัตหีบต่อการจราจรก็ติดขัดค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไปตั้งครึ่งคันน่ะมาด้วยกันคนหนึ่งต้องประคองรถนะคะอีกคนหนึ่งต้องลงมาเข็นกันแล้วดูจากในภาพนะคะก็อันนี้ที่สัตหีบเนาะรถบางคันก็ขับขี่มารถก็ดับนะคะในซอยเนี่ยเดินกันอยู่เนี่ยน้ำอยู่ประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมาอีกนะคะในซอยนะในซอยบ้านอ่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าฝนมันหยุดนะมันก็จะทยอยลดลงอ่ะแต่ก็ไม่รู้มันหยุดหรือเปล่าไงทุกแห่งทุกที่ฝนตกกันข้ามวันข้ามคืนนะคะถ้าฝนหยุดน้ำมันก็มีเวลาระบายออกไปแต่ถ้าฝนยังไม่หยุดก็อยู่อย่างนั้นนะคะหลายจุดน้ำท่วมสูงค่ะหนุ่มวัย27ค่ะฆาตกรรมลุงวัย67โมโหลุงมาขโมยฟักทองไป3ลูกค่ะก็ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่ได้รับแจ้งมีคนถูกฆ่าที่ทุ่งนาใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงไปถึงก็เจอร่างผู้ตายชื่อว่านายสมเกียรติอายุ67ปีถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่หัวใบหน้าก็ถูกของมีคมกรีดนะคะส่วนคนร้ายหลบหนีไปค่ะจนกระทั่งล่าสุดประมาณ2ทุ่มตำรวจสภ.แม่แตงก็ทำการติดตามตัวฆาตกรได้สำเร็จเป็นหนุ่มวัย27ปีชื่อว่านายกฤษดาโมโหนะคะรับสารภาพบอกว่าตนทำสวนฟักทองใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะตนทำกับพ่อแต่หลังจากฟักทองออกลูกก็มีคนมาขโมยบ่อยมากจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนเลยจนเช้าเห็นลุงคนเนี้ยกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนตนก็เลยถามว่าเคยขโมยมากี่ครั้งแล้วเขาก็ไม่ตอบแต่ในมือน่ะถืออยู่3ลูกนะโมโหก็เลยเข้าไปแย่งมีดที่เขาพกติดตัวไว้จากนั้นก็ฟันหน้าไป3ครั้งลุงก็นอนสลบแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็ไปติดคุกก็อย่างที่บอกนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังเนาะนั่นก็ขโมยของเขาซะจนเขาโมโหเข้าใจความโมโหแต่ที่นี่ความโมโหแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนโมโหก็อาจจะแค่กระฟัดกระเฟียดนะคะโมโหก็อาจจะแค่ด่าหรือว่าไปแจ้งความแจ้งตำรวจแต่อันนี้มันมีอาวุธอยู่ตรงนั้นด้วยไงโอ้นะขโมยกี่ครั้งแล้วครั้งเนี้ยที่เห็นเนี่ยก็3ลูกแล้วเขาก็ปลูกของเขามาอะไรเข้ามาความโมโหนะเข้าใจอยู่แต่ว่าถึงขั้น คงจะโมโหหนักฟันหน้าไป3ครั้งคิดดูโอ๊ยหวาดเสียวนะคะก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันกับบรรดาคนขี้ขโมยแล้วก็คนขี้โมโหขี้ขโมยกับขี้โมโหมาเจอกันนะเข้าวัดและเข้าคุกเหมือนเดิมนะคะมีเหตุพลุระเบิดค่ะแล้วบ้านก็พังทั้งหลังเลยนะคะแต่ว่าไปสร้างความเสียหายให้หลังอื่นๆอีกประมาณ30กว่าหลังคาแล้วก็มีผู้ที่สาหัส1รายนี่เรียกว่าบ้านถล่มเลยดีกว่านะคะถล่มร่วงลงมาทั้งหลังแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นบ้านหลังเล็กๆกันนะแต่เสาปงเสาปูนใดๆนะคะถล่มลงมาหมดนายแพทย์ขออภัยไม่ใช่นายแพทย์นายเพทายนะคะในอำเภอชุมพวงโคราชได้รับแจ้งเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำๆนะคะว่ามีพลุระเบิดที่บ้านท่าหมู่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงโคราชบ้านเองก็ไปตรวจสอบนะคะไปถึงก็เจอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาเอาน้ำฉีดระงับเพลิงที่กำลังไฟกำลังลุกไหม้บ้านอยู่เสียหายทั้งหลังบ้านข้างเคียงเสียหายเล็กน้อยอยู่อีก30หลังมีคนเจ็บเป็นผู้ชาย1รายชื่อว่านายหทัยพัฒน์อายุ47เจ้าหน้าที่เอาส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะพนักงานสอบสวนก็กำลัง อยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็กระจายกำลังกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายังจุดเกิดเหตุนะคะก็บ้านตัวเองก็พังทั้งหลังนะคะตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไอ้พลุมันก็กระเด็นไปที่บ้านคนอื่นอีก30กว่าหลังคาเรือนนะคะข่าวมาสั้นๆแค่นี้กำลังสำรวจกันอยู่ว่างั้นนะคะเหตุเกิดเมื่อคืนนะคะประมาณช่วงก่อน2ทุ่มค่ะแล้วก็โชคดีที่นะเป็นเวลาที่เขาพักผ่อนกันแล้วด้วยนะอยู่ในบ้งในบ้านดีที่ไม่มีใครคนอื่นเป็นอะไรเป็นเฉพาะเจ้าของบ้านที่ทำพลุนะคะพลุระเบิดเนี่ยค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์คนร้ายนะคะบุกลอบสังหารหมอบอยตายกลางโต๊ะอาหารเลยค่ะบุกยิงนะคะยิงตายกลางโต๊ะอาหารเลยเรียกว่าอุกอาจมากๆคาดว่าจะซุ่มยิงมาจากสวนยางค่ะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงเมื่อคืน4ทุ่มแล้วนะคะตำรวจสอบสวนสภ.ทะเลน้อยได้รับแจ้งมีเหตุยิงกันตายที่หลังบ้านเป็นลานนะลานหลังบ้านหมู่6ตำบลไสกลิ้งอำเภอพะนังตุงจังตำบลพะนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ตายชื่อว่านายจักริดสุวรรณรัตน์อายุ40ปีหรือหมอบอยเป็นหมอพื้นเมืองพัทลุงชำนาญด้านสมุนไพรแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านนอนตายอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวสภาพถูกยิงเข้าที่กกหูขวา2แผลตายในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหมอบอยเนี่ยเขาชวนกลุ่มเพื่อนทั้งหญิงทั้งชายมากินอาหารที่บ้านตั้งแต่ค่ำแล้วจัดโต๊ะแยกเป็นกลุ่มชายหญิง2โต๊ะขณะเกิดเหตุหมอบอยหรือนายจักริดเนี่ยร่วมโต๊ะอยู่กับเพื่อนชาย5คนกำลังพูดคุยกันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกัน2นัด2นัดนะคะก่อนที่กระสุนจะถูกหมอบอยล้มฟุบลงจากเก้าอี้ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนที่อยู่ในวงพากันวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางค่ะเหตุการณ์บางส่วนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพอย่างละเอียดเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้ปืนติดลำกล้องแล้วก็ซุ่มยิงจากสวนยางพาราด้านข้างก่อนจะหนีออกจากพื้นที่แต่ยังไงก็ตามยังไม่สามารถยืนยันตัวผู้ก่อเหตุหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงเพื่อนของผู้ตาย2รายมาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาเบาะแสแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะเรียกว่าอุกอาจนะคนอยู่กันเยอะกันแยะนะคะเล่นทีเผลอเขากำลังมีความสุขอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาสอยซะ2นัดนะคะเรียบร้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็แหมเรียกว่าอีกฝ่ายนึงก็ไปซุ่มอยู่ในป่ายางมันก็มืดเนาะแต่จุดที่เขาสังสรรค์กันก็เปิดไฟสว่างจ้านะคะชัดแจ๋วกันเลยทีเดียวแบบยิงไม่พลาดเป้าเลยเข้าขมับ2นัดเลยนะคะ น่ากลัวมากๆค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะเห็นท้องฟ้าแล้วค่ะแต่ว่าไฟเทศบาลก็ยังไม่ดับนะคะแต่เราสามารถเห็นท้องฟ้ามาแล้วนะปกติ6โมงนี่ก็ขาวแล้วนี่เพิ่งจะขาวเนี่ยท้องฟ้าเริ่มจะเปิดนะคะเสียงฝนก็เบาไปแล้วค่อยยังชั่วขอความเงียบจากปราศจากเสียงฝนซะหน่อยเถอะมาเยอะไปโอ้เนาะตั้งแต่เข้ารายการเพิ่งจะเงียบเนี่ย6:35 นะคะยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะก็ประกันบอกว่าเขาดีดยังเยอะอยู่นะคะตอนนี้ทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่ทยอยสั่งกันเข้ามาประกันบอกจัดให้นะคะโทรครั้งเดียวก็พอนะเพราะว่าสายมันซ้อนกันเยอะเดี๋ยวคนไหนที่ประกันยังไม่ได้รับจะโทรกลับไปเองนะคะเนื่องจากว่าเขาดีดมันเยอะเนาะทั้งคนเก่าคนใหม่ทยอยมาสั่งไปใช้นะคะแจ้งล่วงหน้าได้เลยค่ะก่อนเกี่ยวสัก7วันก็แจ้งได้ละนะเดี๋ยวประกันจัดส่งไปให้แบบเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะเกี่ยวเสร็จก็ไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทน้ำรอหมัก10วันเรียบร้อยนะคะเขาดีดยุบไป 80-90% ดินดีต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มอุ้ยนะเสียงนกมาแล้วค่ะค่อยยังชั่วแสดงว่าฝนหยุดแล้วแหละนะเสียงนกออกทำมาหากินกันละเช้านี้6:37ค่ะมีเรื่องราวสุดรันทดค่ะคุณผู้ฟังเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละครอีกนะยิ่งกว่าละครอีกเนาะพี่ชายจบปริญญาตรีตกงานนะคะพาน้องชายจบม.6ค่ะไปคุ้ยถังขยะหาอาหารประทังชีวิต3แม่ลูกค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะมาดูรายละเอียดของข่าวกันนิดนึงกระแอมกระไอค่ะขอกาแฟสักอึกกระแอมกระไออีกแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะฟังสปอตสักครู่ค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุด สารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
4: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกพอกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: แม่เมื่อกี้ฝนเงียบไปแล้วนึกว่าขาดเม็ดแล้วยังค่ะยังย้อนกลับมาอีกหน่อยตอนนี้วันนี้คงไม่ต้องไปไหนนะทอดไข่กินต้มไข่กินที่บ้านดีกว่ามีน้ำพรงน้ำพริกของเราก็พร้อมอยู่นะคะอืมเนาะหน่อมงหน่อไม้เรามีเพียบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้หม่ำของในบ้านนี่แหละค่ะอืมจะได้ไปส่งของไหมเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ฟังเนาะใจเย็นๆส่งไปฝนฟ้าตกไปไม่ถึงก็อย่างนั้นแหละนะอืมแต่ว่าสอบถามได้อันหนักขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เบาๆนี่หนักขึ้นมาอีกแล้วจะอย่างนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวสักครู่มาดูรายละเอียดของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ประกาศอะไรยังไงเพิ่มเติมกันบ้างนะคะช่วง6โมงเช้า43นาทีค่ะมาที่ข่าวนี้กันก่อนทำไมมันสลดหดหูใจขนาดนี้คะเนี่ยพลเมืองดีนะคะบอกว่าเจอครอบครัวหนึ่ง3ชีวิตที่น่ารันทดมีคุณแม่มีพี่ชายเนี่ยจบปริญญาตรีนิติศาสตร์นะนิติศาสตร์แต่ว่าตกงานและหางานใหม่ทำไม่ได้แล้วก็น้องชายวัย19คนนี้ก็เพิ่งเรียนจบม.6นะคะ2พี่น้องเนี่ยมาตระเวนหาคุ้ยถังขยะตามร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอาหารกลับไปประทังชีวิต3แม่ลูกเนื่องจากทางครอบครัวเนี่ยไม่มีรายได้ถูกตัดน้ำตัดไฟมา2เดือนแล้วทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยลำบากมากเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีไปเจอบีเนี่ยนามสมมุตินะคะเป็นน้องอายุ19ที่เรียนจบม.6เป็นน้องชายก็ได้เปิดเผยเรื่องสุดรันทดว่าที่บ้านตนอยู่กัน3คนมีแม่มีพี่แล้วก็ตนสาเหตุที่ครอบครัวประสบปัญหาเนื่องจากว่าพี่ชายซึ่งเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยตกงานแล้วก็ยังหางานใหม่ทำไม่ได้แม่เขาก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถซาเล้งเฉี่ยวชนทำงานไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดมา2เดือนแล้วแถมครอบครัวก็ไม่มีรายได้พี่ก็เลยตัดสินใจพาตนออกไปค้นคุ้ยถังขยะตามร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อซึ่งก็พอได้อาหารมากินให้อยู่รอดในสภาวะที่ครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตแบบนี้แม้ครอบครัวจะยากแค้นแต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้มันอาจเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวของตนพอดีทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุยขยะกันซึ่งเขาเพิ่งจะทำได้เพียง1สัปดาห์เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้ที่ทำไปก็เพื่อหาอาหารยังชีพเอาไว้เพื่อรอให้มีงานทำซึ่งทั้งตนกับพี่ชายก็พยายามหางานทำกันอยู่ขณะที่ตนกับพี่ชายออกไปเก็บเศษอาหารประทังชีวิตก็อาศัยเดินไปเก็บตามถังขยะหน้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตามทางที่เดินห้างก็จะพบอาหารที่เหลือทิ้งจริงๆใครๆก็อาจจะมองว่าสกปรกแต่ตนกับพี่มองว่ามันเป็นอาหารที่ยังสามารถใช้ยังชีพได้ก็ใช้พยุงชีพไปก่อนในตอนนี้เพื่อในอนาคตจะได้มีงานทำซึ่งเมื่อได้งานทำแล้วเราก็ไม่ต้องมาคุยหาอาหารแบบนี้กันอีกส่วนสาเหตุที่ไม่ไปขอข้าววัดกินเพราะว่าการทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครการเดินเก็บเศษอาหารก็สามารถหาได้ครบ3มื้อในแต่ละวันก็แบ่งกันกินในครอบครัวลงตัวน้องบีบอกว่าส่วนที่น้ำไฟโดนตัดแรกๆก็เดือดร้อนแต่ตอนนี้ก็ชินกันแล้วโทรศัพท์มือถือตนก็ไปชาร์จข้างนอกเน็ตก็ไปหาใช้ไวไฟฟรีน้ำยังพอมีที่แทงใช้ดื่มกินได้เรื่องเข้าห้องน้ำก็อาศัยเดินไปปั๊มแทนสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะดูลำบากแต่สำหรับครอบครัวตนมันปรับตัวได้แล้วตอนนี้แม้ว่าตนจะยังไม่ได้เรียนต่อแต่ก็มองว่าการศึกษาไม่ได้สายเกินไปที่จะเรียนหากมีโอกาสก็จะพยายามเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามน้องบีว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมน้องบีก็บอกว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจะช่วยต่อน้ำต่อไฟให้ก็คิดว่าชีวิตน่าจะดีขึ้นบ้านตนค้างค่าน้ำเอาไว้หลายเดือนแล้วประมาณ 4,000 บาทค่าไฟอีก 7-8,000 ถ้ามีใครมาช่วยก็ขอบคุณมากแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเพราะไม่อยากไปรบกวนใครตอนนี้ถือว่าครอบครัวของตนก็กำลังปรับสภาพเพื่อให้อยู่กันได้ซึ่งตนก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ากลัวผู้คนที่ไม่เข้าใจในชีวิตครอบครัวก็จะมาวิชาวิภาควิจารณ์กันในทางเสียหายนะคะ ถึงจะไม่มียังไงน้องก็เป็นคนที่คิดบวกเนาะคิดว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลานึงที่มันยากลำบากไม่โทษใครทั้งนั้นเดี๋ยวหางานทำได้ชีวิตก็จะกลับมาเป็นปกติทุกวันนี้แม้จะไปคุยก็คุยได้ครบ3มื้อแบ่งกันกินรอเวลาที่จะได้มีงานทำสรุปน้องต้องการงานทำทั้งพี่ทั้งน้องนะคะจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีงานให้เขาทำไหมนะเออแค่นั้นเองน้องอยากทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็มีสเก็บสตุ้งสตังไว้เรียนหนังสือเนาะเป็นคนที่คิดดีนะคะเชื่อว่าเนี่ยเขาคิดดีนะเดี๋ยวก็เขาก็จะต้องทำเรื่องที่ดีแล้วอะไรดีๆก็จะกลับมาหาเขานะคะเชื่อว่าพอเป็นข่าวอย่างเงี้ยเขาจะได้รับการช่วยเหลือน่าจะได้มีงานมีการทำเนาะจบปริญญาตรีอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปคิดในทางลบว่าจะต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะได้มีเงินมีอาหารกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ยอมรับชะตากรรมของตัวเองไปในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะก็คุณแม่ก็ทำงานหนักไม่ได้นะประสบอุบัติเหตุยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะทั้ง3พี่น้องเนาะแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคของชีวิตไปได้นะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะมาดูที่โอ้โหตายแล้วนะคะผัวเมียสายบู๊ค่ะไม่รู้ว่าจอมยุทธสำนักไหนมาเจอกันบอกเมาทะเลาะกันเป็นประจำนะคะโอ้โหสะบักสะบอมค่ะนอนสมกันทั้งคู่บู๊ใส่กันนะคะที่จันทบุรีค่ะเป็นห้องแถวอยู่ที่หมู่2ตำบลท่าช้างเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีคนตายก็ไปตรวจสอบนะคะหน้าห้องน้ำค่ะผู้ตายชื่อว่านายกิตติศักดิ์อายุ64ปีอยู่ในสภาพใบหน้ากับหัวเนี่ยบวมปูดเลยเขียวช้ำเหมือนถูกของแข็งตีมีรอยเก่าด้วยนะคะเป็นรอยเก่ารอยแผลถูกแทงที่หน้าท้องส่วนเมียชื่อว่าสมมติว่าชื่อนางบีอายุ60ค่ะนอนบาดเจ็บแขนหักอยู่ในห้องเลือดกระจายแล้วก็เจอท่อนเหล็กยาว2ฟุตวางพิงข้างฝาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานถ่ายภาพบันทึกร่องรอยแล้วก็ทำเครื่องหมายยึดเอาไว้นะคะยึดไว้เป็นวัตถุพยานน้องสาวผู้ตายบอกว่าคู่เนี้ยเขาเพิ่งอยู่กันมาได้ 3-4 เดือนนะก่อนหน้านี้2เดือนที่แล้วนางบีเนี่ยเอามีดแทงหน้าท้องพี่ชายของเธอคือนายกิตติศักดิ์จนสาหัสพอหายดีเอากลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วส่วนชนวนเหตุน่าจะมาจากเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันเป็นประจำเพื่อนบ้านที่พบศพอ่ะก็บอกว่าคู่เนี้ยชอบดื่มทั้งคู่พอเล่าเข้าปากก็มีปากเสียงกันองค์บากเข้าสิงประเคนแม่ไม้มวยไทยใส่กันจนหน้าปูดหน้าบวมแทบทุกวันแล้วล่าสุดเมื่อวันที่22เมาตีกันหนักเลยฝ่ายชายเอาท่อนเหล็กตีผู้หญิงจนแขนหักส่วนตัวฝ่ายชายก็บอบช้ำไม่แพ้กันจนกระทั่งบ่ายวันเนี้ยตนมาเยี่ยมจะเอาข้าวมาให้กินไม่เจอตัวผัวนะคะเจอแต่ตัวเมียบอกให้ไปดูผัวทีผัวนอนกองอยู่หน้าห้องน้ำเมื่อคืนได้ยินเสียงเดินชนอะไรไม่รู้คลุมคลามแต่ว่าตัวเธอก็ลุกไม่ได้นะคะพอตนเดินไปดูกลับเพราะว่านายกิตติศักดิ์ตัวแข็งไปแล้วค่ะตำรวจคาดว่าน่าจะบาดเจ็บสะสมนะคะช้ำในจากการทำร้ายกันคือทะเลาะกันไปตั้งแต่วันที่22แต่เพิ่งจะมาตายเพราะว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันด้วยนะคะก็เลยส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วก็เตรียมสอบปากคำเมียเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเมียก็แขนหักผัวก็ช้ำในนะคะโรงพยาบาลไม่ต้องไปค่ะนะกะว่าให้แผลหายเองละมั้งหรือยังไงคนหนึ่งตายคนหนึ่งจะยังไงกันต่อนะคะสายบูค่ะของแท้เลยทีเดียวนะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงขอไปดูที่สภาพอากาศกันหน่อยสิปิดท้ายกันเนาะน่าจะทันพอดีนะคะปิดท้ายกันน่าจะทันพอดีอุบัติเหตุก็ค่อนข้างเยอะค่ะนี่ก็อะไรเนี่ยชนสนั่นซ้ำซ้อนนะคะรถนางแบบพุ่งเสยท้ายวาสนานาน่วมงานนี้เจ็บ2รายค่ะนะนางแบบคนไหนขอแอบดูนิดนึงสิไม่บาดเจ็บ2รายนะคะชนกัน ก็ชนกันทั้งหมดนะ4คันโตโยต้าสีขาวทะเบียนลำปางเสียหายทั้งคันไม่ทราบชื่อคนขับมอเตอร์ไซค์ Honda Giorno นะคะคนขับขี่ชื่อนายพีรพัฒน์อายุ21บาดเจ็บเล็กน้อยคันที่3เป็น BM นะคะซีรีส์1ของวาสนานาน่วมนะคะวัย57ปีผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเป็นคนขับค่ะโดนเฉียวโดนชนทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าตัววาสนาเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะคันที่4เป็นโตโยต้าโคโรล่าครอสสีขาวทะเบียนกรุงเทพคนขับชื่อนางสาวประพัดสอนเป็นนางแบบและสตรีมเมอร์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็เอาส่งโรงพยาบาลกันไปตามสิทธิ์นะคะจากการสอบถามวาสนาก็บอกว่ารถด้านหน้าชะลอเบรกกระทันหันนะคะหลังเกิดอุบัติเหตุรถตู้ก็เฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์ทำให้รถที่ตามมาก็เบรกกันต่อๆไปเป็นทอดๆโดยรถ2คันที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็รถของตนเนี่ยเบรกได้หยุดได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าหลังจากที่จอดรถอยู่แป๊บหนึ่งปรากฏว่าคันหลังเนี่ยเบรกไม่ทันมาชนท้ายรถตนทำให้รถตนเนี่ยไปกระแทกคันข้างหน้าก็เลยย่นหน้าย่นหลังเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะเบรกกระทันหันเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้นะคะปิดท้ายกันเนาะภาคเหนือนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ตกหนักบางแห่งค่ะสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานร้อยละ70ตกหนักบางแห่งนะคะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีแต่ถ้าเป็นแถวโคราชบุรีรัมย์เนี่ยตกหนักภาคกลางเนี่ยร้อยละ80นะคะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองกาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ตกหนักมากที่สระบุรีกับอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ร้อยละ80นะคะตกหนักแล้วก็ตกหนักหลายพื้นที่ค่ะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราดฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นสูงไป3เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกร้อยละ70และร้อยละ60ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบเป็นต้นไปนะคะคลื่นก็สูง 2-3 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80ค่ะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาพอากาศประมาณนี้ของแอนก็เงียบๆไปแล้วแต่ยังเห็นพรำๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ด้านนอกหน่อยส่วนใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะบ่ายโมงเจอกันสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยพิพิธภัณฑ์ความถี่ FM 103 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน